0: เหมือนเนเธอร์แลนด์2-2ลีก A กลุ่ม4เดนมาร์กแพ้โปรตุเกส2-4เวลชนะนอร์เวย์ที่เหลือ10คน2-1ลีก B กลุ่ม3ไอร์แลนด์เสมอออสเตรีย2-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์บูบลิกนักเทนนิสมือ20ของโลกจากคาซัคสถานแพ้ยาคุปเมนซิกคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด4-6และ6-7แทบเบรก5-7สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี154เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:12 น.นะครับมาติดตามมาต่อกับจสร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปในพื้นที่ของสภ.บางแก้วนะครับกับทางพันตำรวจโทโสรสสิริกิมพงศ์ทางท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับผมท่านรองยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไหมครับในพื้นที
1: ่มีครับยังจุดที่หนักที่สุดของผมเนี่ยคือ
0: ครับ
1: คู่ขนานขาเข้ากม13ตรงจุดกับรถเกือกแม้นะครับตรงที่ลงบุรพาลงมาด้วยครับปริมาณน้ำเนี่ยลดลงครับแต่ก็ยังคงเหลืออยู่ครับ เหลือสักประมาณ20เซนครับ20เซนได้อยู่ครับ
0: ตรงนั้นกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับตรงนั้น
1: กม13ครับ
0: อ๋อกม13ลงจาก
1: สะพานขาเข้าใช่ครับ
0: ทุกช่องทางเลยไหมครับท่านรอง
1: คู่ขนานเนี่ยทุกช่องทางครับช่องทางด่วนก็เหลือช่องทางซ้ายอยู่ช่องทางแล้วก็วิ่งขวาเนี่ยแห้งนะครับถ้าช่องทางด่วน
0: โอ้ครับรถเล็กนี่ถ้าลงจากสะพานกับรถมานี่ลงผ่านได้ไหมครับเนี่ย
1: ผมว่าได้นะครับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้นี่ที่ลดลงกว่าเมื่อวานเยอะครับผมว่าได้นะครับ
0: เห็นเมื่อวานนี่ประมาณสัก50เซนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวันนี้ประมาณสัก20ถึง30เซนลดลงมาครึ่งนึงครับ
0: ครับก็ยังพอผ่านได้มันเพราะถ้าสมมติรถเล็กเนี่ยแนะนำเลนไหนดีฮะเลนชิดเลนซ้ายไหมหรือว่ายังไง
1: ถ้ารถยนต์เอารถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับถ้าลงมาเนี่ยก็เลาะขวาได้คร
0: ับ อ๋อเลาะขวา
1: ครับ
0: ตรงนั้นระยะทางมันสักกี่เมตรได้ครับที่ท่วม
1: ประมาณช่วงประมาณสัก200ได้ครับ
0: 200
1: เพราะว่าท่วมตั้งแต่ขาเข้าเนี่ยครับท่วมตั้งแต่แม่อาริยะครับมันจะประมาณ13 200ยาวมาถึง13ท่วนเลยครับ
0: 13 200นะถึง13ท่วนก็200เมตรนะครับส่วนฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับตรงข้าม
1: ด้านขาออกอย่าเพิ่งข้ามไปฝั่งขาเข้าเนี่ย
0: ฝั่งนี้ก่อน
1: ยังเหลืออีกนิดนึงตรงกม10นะครับเบี่ยงซ้ายเข้าเนี่ยน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วแต่ปรากฏว่าหลุมบ่อเยอะมากเลยครับตอนนี้หลุมพอถนนน้ำท่วมถนนมันจะกลายเป็นหลุมอะครับ
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยว่าขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับตกหลุมลงไปเดี๋ยวยางแตกหรือว่าประสบอุบัติเหตุถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะล้มครับ
0: คู่ขนานใช่ไหมครับท่านรอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตรงนั้นก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ใช่ที่ตียาไปเลยครับที่จะเบี่ยงขึ้นด่วนพระราม2ได้ครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าทุกช่องทางเลยไหมครับมันมีกระจายเนาะกระจายอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่ามันเหมือนมันสุ่มอะแรนดอมเลยครับแต่ได้แจ้งแขวงแจ้งเจ้าหน้าที่แขวงแล้วนะครับเขารับทราบแล้วเดี๋ยวสายวันนี้ถ้าอันไหนพอแห้งแล้วปะได้เขาจะรีบมาปะเลยคร
0: ับก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มันยังมีน้ำท่วมอยู่นะก็เลยยังดำเนินการซ่อมไม่ได
1: ้ก็คือเหมือนน้ำลดหลุมผุดอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋อครับแต่ก็นอกเหนือจากตรงกม13ก็ไม่มีจุดไหนที่ท่วมแล้วใช่ไหมครับ
1: หมดของผมหมดแล้วครับอ
0: ัน
1: อื่นอาจจะมีนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วครับ
0: ครับขาออกนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับท่านรอง
1: ขาออกเบี่ยง10ตรงสกาย
0: อ
1: ินมอเตอร์เวย์ตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วครับผมว่าไม่มีปัญหาแล้วแต่ก็เช่นเดียวกันพอน้ำท่วมพอแห้งแล้วเนี่ยหลุมบ่อมาแล้วนะคร
0: ับ
1: เมื่อวานเห็นเขาแจ้งแล้วเขาก็ทางแขวงเนี่ยเขามาซ่อมตรงมอเตอร์เวย์ซ้ายเข้าบางนาตราดหน้าบุญถาวรเขามาปะให้หมดแล้วครับก็คืออันไหนที่แห้งแล้วเขาก็ไล่ปะตามน้ำแห้งเลยครับ
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องติดตามวันนี้อาจจะลงไปปะได้หรือเปล่าตรงกม10ด้านขาเข้าเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับที่ฝั่งที่แห้งนี่เนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งครับ
0: ตอนนี้รถการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่
1: รถปริมาณเพิ่มมากขึ้นครับผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะวางแผนแล้วก็ปรับตัวได้ด้วยครับแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่เพราะว่าเขาก็สอบถามถ้าได้รู้ข้อมูลก็คือเขาต้องเข้าตรงนี้จริงๆเขาทำงานอยู่ที่นี่บริเวณบ้านพักอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยครับก็เข้าใจกันอยู่ครับครับผม
0: นะฮะก็จะมีชะลอตรงช่วงทางลงสะพานกับรถนะครับตรงกม10หน่อย
1: มันเป็นจุดรวมรถด้วยไงครับทั้งกับรถลงด่วนทั้งขาเข้าครับก็เยอะนิดนึงครับแล้วพอทางเป็นอย่างนี้ด้วยก็จะใช้เวลานิดนึงครับครับผม
0: ในซอยอย่างราชวินิตนี่มันหมดแล้วใช่ไหมฮะตรงนี
1: ้ถนนเนี่ยถนนเมนราชวินิตเนี่ยแห้งปกติแล้วครับคงเหลือพวกบ้านประชาชนท้ายซอยก็ลดลงต่อเนื่องนะครับเมื่อวานผมเข้าไปดูก
0: ็ครับ
1: ยกเว้นบ้านที่ต่ำอะครับก็อาจจะยังมีอยู่ครับนอกนั้นนี่ผมว่าปกติแล้วครับ
0: ครับ ได้ครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันรวมไปถึงการแก้ไขเรื่องของถนนที่เป็นหลุมด้วยนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านรอง
1: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรงขาออกของเทพรัตน์นะครับจากเนี่ยช่วงกิ่งแก้วสะพานกลับรถมาเก็ตวิลเลจตรงนั้นเป็นประจำนะครับเป็นจุดประจำแล้วก็ขาออกที่จะต่อเนื่องไปทางสุวรรณภูมินะต่อเนื่องทางเข้าสุวรรณภูมิเนี่ยรถเยอะนะครับเนื่องจากมีแนวเปลี่ยนการก่อสร้างด้วยนะครับในช่องทางหลักนะรถจะสะสมเยอะนะฮะหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงนะหัวแถวกิโลเมตรที่21นะครับกิโลเมตรที่21นะคือตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่16ไปเนี่ยช่องทางคู่ขนานก็เริ่มติดนะครับเคลื่อนตัวช้านะแล้วก็เทพรัตน์โอ้มีรายงานนะครับทางด้านขาออกกิโลเมตรที่29มีน้ำท่วมเหมือนกันนะกิโลเมตรที่29เทพรัตน์นะครับมีน้ำท่วมแถวโอ้ตรงข้ามกับรวมใจประชารักษ์ตรงนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยกิโลเมตรที่29เห็นมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะครับคู่ขนานท่านใดอยู่เส้นทางนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมรายงานได้นะครับเทพรัตน์ด้านขาออกที่มีรายงานว่าน้ำยังท่วมนะครับกิโลเมตรที่29นะครับก็เพิ่มเติมได้ที่จอสอร้อยนะฮะยังมีบางพื้นที่นะที่น้ำยังท่วมแถวๆตรงทางด้านของคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนั่นแหละตรงเนี้ยที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะครับก็อัปเดตกันเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูข้อมูลนิดนึงนะคุณเอกวุฒินะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนคุ้มเกล้าซอยคุ้มเกล้า16นะการเคลื่อนตัวช้านะครับรถติดมากเขาบอกว่าหนีน้ำท่วมมาจากทางเจ้าคุณทหารหนีน้ำท่วมมาจากสุวินทวงศ์แล้วก็มาตรงนี้ครับช่วงระหว่างแยกตัดถนนคุ้มเกล้ามุ่งหน้าแยกตัดถนนร่มเกล้ารถเยอะมากนะครับรถติดมากอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยการจราจรด้วยนะครับบริเวณแยกตัดกับถนนร่มเกล้าให้หน่อยตรงนี้เขาบอกว่าภายในซอยไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับแต่ว่ารถที่หนีมาจากทั้งสุวินทวงศ์ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะที่เรารายงานไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วก็หนีมาจากทางถนนเจ้าคุณทหารที่ก็ยังมีระดับน้ำอยู่ยังสูงอยู่นะทั้งสองเส้นนี้นะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยหนีมาแต่หน้าของคุ้มเกล้าแทนรถก็เลยเยอะเลยนะครับเพิ่มเติมมาจากคุณเอกวุฒิขอบคุณมากมากครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังครับถนนนิมิตใหม่ขาเข้าตั้งแต่ซอยนิมิตใหม่14ไปถึงแยกวัดแสนสุขยังมีน้ำท่วมเล็กน้อยนะครับยังมีน้ำท่วมยังเหลือน้ำท่วมเล็กๆน้อยๆนะเลนซ้ายนะครับรถทุกชนิดยังสามารถผ่านได้นะครับนะทางด้านของนิมิตใหม่ขาเข้าตั้งแต่ซอยนิมิตใหม่ซอย4นิมิตใหม่4นะครับไปถึงแยกวัดแสนสุขยังมีน้ำท่วมอยู่แต่เล็กน้อยนะครับรถเล็กยังผ่านได้นะฮะรถเล็กยังผ่านได้แล้วก็ที่เพิ่มเติมในพื้นที่ของสภ.บางแก้วนะคุณผู้ฟังขาเข้าเทพรัตน์กม.12นะครับยังมีน้ำท่วมอยู่นะในช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางรถทุกชนิดยังสามารถผ่านได้แต่รถเริ่มติดเหมือนกันนะครับขาเข้าก็คือตั้งแต่กม.12ต่อเนื่องมากม.10เนี่ยแล้วก็ช่วงกม.10ในช่องทางคู่ขนานก็มีถนนที่เป็นหลุมด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดินทางด้วยความระมัดระวังนะช่วงกม.10ก่อนจะถึงทางร่วมที่จะขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เนื่องจากถนนชำรุดนะครับจากสาเหตุเพราะว่าน้ำท่วมนั่นแหละเนี่ยตรงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยลาดกระบังนะครับบริเวณซอยลาดกระบัง15นะครับยังมีน้ำท่วมอยู่นะแต่ว่าท่วมเล็กน้อยนะครับรถเล็กวิ่งได้รถเล็กวิ่งได้นะครับก็มีท่วมประมาณเล็กน้อย5เซนนะครับตรงนั้นส่วนทาง ทางวัดหลวงพ่อโตอ่ะยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะหลวงพ่อโตบางพลีอ่ะครับซอยสุขาภิบาล6ตรงเนี้ยยังมีน้ำท่วมสูงหน้าวัดนี่ยังท่วมสูงอยู่นะครับรถเล็กต้องเลี่ยงก่อนนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่เห็นบอกว่ามีปัญหากันไปหลายคันเลยนะครับระดับน้ำยังสูงอยู่นะซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวนิดนึงนะโอเคนะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของเจ้าคุณทหารนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนั้นนะครับระดับน้ำเป็นอย่างไรนะเห็นบอกว่าก็ยังท่วมสูงอยู่นะก็ที่เราเพิ่มเติมไปเมื่อช่วงเช้านะฮะสำหรับปริมาณน้ำนะครับก็ย้ำให้นะฮะแถวทางด้านของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะคือพหลโยธินเข้าออกเนี่ยตรงหน้าสนามทูปาเตมีปากทางลำลูกกาตรงนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมนะครับยังสูงประมาณสักใกล้ตั้งแต่25เซนจนถึง50เซนเลยนะครับย้ำว่าช่องทาง3ช่องทางด้านขวานะครับที่ยังท่วมแล้วก็ช่องทางด้านซ้ายปากทางลำลูกกาเนี่ยตรงนั้นก็ยังสูงประมาณ60เซนเนี่ยครับคุณผู้ฟังที่เราขึ้นภาพจากกล้อง CCTV ให้ดูนะฮะก็เรียกได้ว่าน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับเนี่ยแถวๆปากทางลำลูกกาผลโยธินตรงเนี้ยนะครับเขาบอกสูงประมาณ60เซนเลยนะครับเนี่ยช่องทางด้านซ้ายปากทางลำลูกการถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนช่องทางที่มุ่งหน้าไปทางวิภาวดีเนี่ยยังใช้การได้ทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักแล้วก็ทางด้านของขาออกนะขาออกหน้าอนุสรณ์สถานเนี่ยใช้การได้นะครับ2ช่องทางด้านขวาระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 25-50 เซนนะฮะก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบนะครับเราเห็นในภาพเนี่ยคือจะมีแต่รถกระบะแล้วก็รถใหญ่นะรถสูงที่วิ่งนะครับแต่เลนขวายังพอวิ่งได้นะครับเป็นช่วงๆนะคุณผู้ฟังบางช่วงนี่ก็อาจจะยังมีปริมาณน้ำอยู่นะเลนขวาแต่บางช่วงเนี่ยก็บางทีรถที่เขาวิ่งเลนซ้ายมันก็ซัดคลื่นเข้ามาหาเราได้เหมือนกันรถเล็กอาจจะยังต้องพิจารณานะครับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้คือบางท่านบอกว่าเอ๊ะน้ำลดหรือยังน่าจะลดหมดแล้วหรือเปล่าก็ยังมีนะครับเนี่ยแถวลำลูกกานะครับทางด้านของผลโยธินปากทางลำลูกกาตรงเนี้ยยังมีน้ำท่วมอยู่เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่สุวินทวงศ์อย่างเนี้ยนะฮะแยกเมืองมีนตรงเนี้ยนะครับแต่ระดับน้ำตรงแยกเมืองมีนนี่ก็เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงนะคือดีขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมาว่าง่ายๆแต่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังก็คือกรณีของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับสถานการณ์ของน้ำทะเลหนุนกรุงเทพก็เตรียมรับมือจนถึงวันที่3ตุลาคมนะก่อนที่จะมีน้ำเหนือเนี่ยไหลผ่าน 4-5 ตุลาคมก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วก็มีการระบายน้ำนะของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับที่ก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะสูงนะครับกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำนะครับทั้งเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตยานาวาเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานนะครับให้ระมัดระวังนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากกรณีของน้ำทะเลหนุนนะครับแถวๆชุมชนเชิงสะพานกรุงทนอย่างเนี้ยชุมชนเทวราชกุญชรชุมชนท่าวังชุมชนวัดบางโครนอกนะครับชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนโรงสีอย่างเนี้ยนะฮะก็มีการแจ้งเตือนนะครับหลายพื้นที่หลายชุมชนเลยนะครับให้ติดตามเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนแล้วก็กรณีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณ 2.25 เมตรขณะที่แนวพนังกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงประมาณ 2.80 เมตรเซนนะครับทำให้ขณะนี้บอกว่ายังมีระดับความสูงของแนวป้องกันที่เพียงพอสำหรับการรองรับมวลน้ำเนี่ยนะ ก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสถานการณ์ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะฮะใครที่เดินทางกันอยู่ตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรบ้างวันนี้นะครับถ้าไม่นับรวมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยผมดูการจราจรการเคลื่อนตัวยังค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยเริ่มมีปริมาณรถอ่ะอย่างสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ฝั่งขาเข้ารถเริ่มมากแล้วนะครับเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ลงสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้เข้าแยกวิทยุมีปัญหานะครับสาทรใต้ก็ยังดีเจริญนครคลองสารนะครับแยกเหนือใต้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็โดยรอบวงเวียนใหญ่นะครับก็ยังหมุนรถได้นะครับแยกบ้านแขกเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะฮะขึ้นลงสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวทางด้านของโดยรอบแยกราชเทวีตอนนี้แนวเบี่ยงการก่อสร้างเริ่มมีปริมาณรถนะครับแยกเพชรพระรามมาทางด้านของแยกราชเทวีนะครับตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันจากประตูน้ำไปราชเทวีไปยมราชยังคล่องตัวสี่อยุธยานะครับที่จะไปทางพญาไทรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วแต่ลงจากจตุรทิศมาทางด้านของอยุธสี่อยุธยายังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมคุณ AA สวัสดีนะครับทักทายคุณรพีด้วยนะครับแถวๆบางขุนนนท์บ้านผมนี่ฝนตกเมื่อวานมาราธอนมากนะครับฟ้าแลบโอ้โหฟ้าแรงนะเมื่อวานเนี้ยฟ้าแรงมากนะครับสวัสดีคุณโกโจด้วยนะครับบอกว่าสุกนี้หนักกว่าจริงไหมฮะสายไหมฮะสายไหมเพิ่มเติมได้นะตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับการจราจรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมน่าจะคลี่คลายได้บ้างแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะก็ทักทายมาทาง YouTube ทางช่องทางไลฟ์แชทได้เลยนะครับพิมพ์ทักทายพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
4: สวัสดีค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบอกว่าปริมาณฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงภาคใต้ยังมีฝนปานกลางฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังน้ำฝนอย่างต่อเนื่องช่วง 4-8 ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มเติมแล้วก็ 6-7 ตุลาคมอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยที่กาญจนบุรีตากพื้นที่ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครนะคะนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบอกว่าตอนนี้มวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างมากประมาณ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำเคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนเคลื่อนตัวลงมาที่เขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงสุดแต่โครงการระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อที่จะชะลอน้ำในช่วงที่จะใช้พื้นที่ชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะคงอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำในส่วนที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาและจะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งจากลุ่มน้ำป่าสักซึ่งจะพยายามควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักไม่ให้เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยปริมาณน้ำส่วนนี้จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6ก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม6ในลำดับถัดไปด้วยนะคะส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนายคงกิจฉัตรมารีรัตน์ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการพิจารณาการถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในปัจจุบันมีถนนที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 38,18 สายทางรวมระยะทาง 93,980 กิโลเมตรสำหรับกรณีถนนที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้วและมีความจำเป็นต้องโอนคืนให้ส่วนราชการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจโดยสามารถพิจารณาโอนคืนได้ในกรณีสำคัญเช่นถนนที่ต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากถนนสายรองหรือสายย่อยเป็นถนนสายหลักจนไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเดิมของท้องถิ่นกรณีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการเห็นว่าถนนไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบสามารถเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดพิจารณาแล้วก็ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินให้ถูกต้องส่วนกรณีถนนยังอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการท้องถิ่นสามารถขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการได้หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขส่วนเรื่องการบำรุงรักษาถนนนะคะหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นได้ก็สามารถร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือและหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้เสนอเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจส่วนงบประมาณบำรุงรักษาถนนหลวงก็ทางท้องถิ่นคณะกรรมการการกระจายอำนาจไม่มีมติจะสรรเงินอุดหนุน 67,000บาทต่อกิโลเมตรต่อปีเริ่มจัดสรรในปีงบประมาณ2570โดยระยะแรกใช้สำหรับถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้วหากงบประมาณไม่เพียงพอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงถนนเพิ่มได้นะคะส่วนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกรณีจำเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เดิมของงบประมาณที่ได้รับโดยเฉพาะงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดวัตถุประสงค์และรายการโครงการไว้แล้วส่วนกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติและจำเป็นต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นควรให้ท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามช่องทางที่กำหนดแทนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการเดิมหากท้องถิ่นมีเหตุจำเป็นอย่างแท้จริงและไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้ก็สามารถเสนอเรื่องพร้อมเหตุผลและความจำเป็นมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายกรณีได้นะคะส่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะพันเอกวรฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมบังคับกฎหมายตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลในเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลลุโบบายะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงต่างประเทศก็มีแจ้งเพิ่มเติมมาจากทางกระทรวงการคลังของสหรัฐที่บอกว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยมีข้อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่ออิหร่านอันนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มบริษัทผลิตรถไฟและยานยนต์รวมไปถึงซัพพลายเออร์ระหว่างประเทศนะคะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศไว้เมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะตัดงบประมาณของอิหร่านที่นำไปใช้ในการทำสงครามการสร้างขีปนาวุธการโจมตีทางไซเบอร์และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านเนี่ยเข้ามาเจรจาเพื่อยุติสงครามซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้สหรัฐยังปิดล้อมการขนส่งน้ำมันของอิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้อิหร่านต้องพึ่งพาการขนส่งทางรถยนต์และทางรถไฟมากขึ้นนะคะในการขนส่งปิโตรเลียมปุ๋ยสารเคมีและสินค้าอื่นๆนะคะแล้วก็ที่สหราชอาณาจักรนะคะตำรวจต้านการก่อการร้ายเขารายงานการจับกุมชายสัญชาติอังกฤษอิหร่านอายุ25ปีในข้อหาเตรียมการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดนะฮะนางวิกกี้อีแวนส์ผู้ประสานงานอาวุโสระดับชาติของตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายบอกว่ากำลังมีการพิจารณาทุกความเป็นไปได้รวมถึงการมีส่วนร่วมของต่างชาตินะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกลอสเชสเตอร์ซึ่งบอกว่ามีความซับซ้อนเป็นอย่างมากการจับกุมมีขึ้นจากการเข้าไปตรวจค้นบ้าน2หลังในเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนต่อเนื่องมาจากการจับกุมชาย5คนสัญชาติอังกฤษอายุ23ถึง25ปีใกล้กับฐานทัพอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งต่อมาทั้ง5คนเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทีนี้4คนในกลุ่มนี้มีบ้านอยู่ที่เวสต์มินสเตอร์อีกคนอยู่ที่แคมเดนเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นบ้านของพวกเขานะคะแล้วก็พบหลักฐานเพิ่มเติมส่วนการตรวจค้นรถตู้ตามที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่บอกว่ามีรถตู้3คันกำลังมุ่งหน้าไปทัพอากาศซึ่งที่นั่นก็มีกองทัพอากาศของสหรัฐประจำการอยู่แล้วก็บอกว่ามีคนเห็นว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยสวมหน้ากากอยู่ด้วยนะคะทีนี้จากการตรวจค้นพบน้ำมันเบนซินนะแต่ว่าไม่พบวัตถุระเบิดนะคะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่มีรายงานของสื่อในสหรัฐบอกว่าสหรัฐกำลังส่งเรือบรรทุกน้ำมันลำที่3และกำลังพลอีกกว่าหมื่นนายไปตะวันออกกลางนะครับสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสจะมีเดือดไรสวิตคุดว่าสำหรับเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 2.71 ดอลลาร์ปิดที่ 92.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบนเทเลเหนือลอนดอนว่าสำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 4.28 ดอลลาร์ปิดที่ 102.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดบวกเล็กน้อยนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 20.51 จุดหรือได้ละ 0.04 ปิดที่ 5926.56 จุด S&P เพิ่มขึ้น 14.91 จุดหรือร้อยละ 0.19 ปิดที่ 7,666.45 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 10.53 จุดหรือได้ละ 0.04 ปิดที่ 26,871.60 จุดทองคำ US Gold Future งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ปิดที่ 4,202.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: ครับ
4: นี่คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณทางคุณอนัชชาสิมตระกูลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยในเช้าวันนี้นะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณชินฐานันนะครับรังสิตนครนายกด้านขาออกนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลบางประกอบคลอง2ประมาณ50เมตรนะฮะมีรถเก๋งชนกัน2คันขวางช่องทางกลางการเคลื่อนตัวยังไม่มีปัญหานะครับทั้ง2ด้านฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึกๆ
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กรณีที่คุณชินฐานันแจ้งอุบัติเหตุนี่เป็นเหตุเมื่อคืนนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับรังสิตนครนายกนะครับเป็นเหตุเมื่อคืนนะครับก็ไม่มีปัญหานะการจราจรณเวลานี้นะครับในช่วงเช้าคุณฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับคุณฟังลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะครับฟรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับการนำไปชำระหนี้นะครับแล้วก็การรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้นะครับภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับมีทางด้านของคุณอบเชยแจ้งมานะครับบอกว่ารามคำแหงขาเข้าเนี่ยช่วงระหว่างแยกซอยมหาดไทยมุ่งหน้าถึงแยกหมู่บ้านเสรีการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับที่เพิ่มเติมคือบริเวณก่อนถึงแยกวัดเทพลีลามีน้ำขังเป็นช่วงๆนะครับรถยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็อัปเดตในพื้นที่ของสน.บางเขนกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดนะเวลา 7:00 น.นะครับผลโยธินเข้าออกยังวิ่งได้ตามปกตินะครับแจ้งวัฒนะเข้าออกน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับวิ่งได้ตามปกติรามินทราเข้าออกรถวิ่งได้ตามปกติเทพรักษ์เข้าออกก็วิ่งได้ตามปกติงามวงวานขาเข้าขาออกไม่มีปัญหานะครับนะเรื่องของน้ำท่วมนะนะยังไม่ได้พูดถึงสภาพการจราจรนะฮะถนนประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินเข้าออกก็ไม่มีปัญหานะครับรามินทราขาออกมุ่งหน้ามินบุรีบริเวณปากซอยรามินทราซอย5นะครับตอนนี้แขวงทางหลวงเขามาซ่อมฝาบ่อสุดตัวนะครับนะก็มีรถที่ประสบภัยอยู่นะก็เรียกได้ว่าตรงสะพานข้ามคลองพาราธิการใน14คันที่จอดอยู่สะพานข้ามบิ๊กซีใน34คันด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณอบเชยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอบเชยเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆเลยใช่ไหม
1: อ๋อมีนิดๆหน่อยครับพอดีผมอาจจะอัปเดตช้านิดนึงพอดีมาออกมาทำงานแล้วก็มาส่งลูกด้วยขออาจจะย้อนนิดนึงตั้งแต่เส้นสิวันนนท์นะครับขาออกนะครับมุ่งหน้าแยกแครายก็ปกติดี

0: ครับโล่งๆแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาวิ่งทางวงวานข้ามพงเพชรก็ไม่ได้มีน้ำขังอะไรต่อเนื่องเกษตรนวมินทร์ก็ไปยาวเรื่อยๆเลี้ยวขวาเรียบด่วนก็ใช้ได้โล่งๆครับปกติอาจจะก็ไม่ได้โล่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็น่าจะปิดเทอมก็ไม่มีน้ำขังแล้วก็มุ่งรามคำแหงไปทาวินทาวก่อนครับทาวินทาวก็ไม่มีครับโล่งๆเลยน้ำขังปกติวิ่งเส้นรามคำแหงหน้ารามก็มีอาจจะมีขังเป็นช่วงๆนิดๆหน่อยๆเหมือนฝนตกพรำๆครับเหมือนเป็นว่าเหมือนถึงช่วงฝนตกเพิ่งหายประมาณนั้นแต่ไม่ได้มีอุปสรรคต่อการใช้รถอะไรก็วิ่งได้เต็มทั้ง3เลนแต่เผอิญผมอาจจะใช้เส้นรามคำแหงช่วงสั้นๆเพราะว่ามาเลี้ยวขวาตัวซอยโอสถเพื่อที่จะไปส่งลูกเข้าโรงเรียนก็วิ่งได้ปกติครับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแล้ว
1: ครับในซอยโอสถก็ไม่มีน้ำขังอะไรแล้วเนาะตรงนั้น
0: ไม่มีเลยครับใช่ครับไม่มีเลยพอดีผมก็เลยลองวนไปหลังรามไปด้วยผ่านเส้นผ่านประตูหลังรามก็วิ่งได้ทั้งเส้นครับวิ่งได้ทั้งเส้นไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวว่าได้มาอะไรน่าจะยังเข้าไม่ได้
1: เห็นได้มอรามไหมครับได้มองเข้าไปไหมเป็นยังไงบ้าง
0: คือได้มองเข้าไปทางผ่านประตูหลังที่เขากั้นครับก็ไม่มีน้ำครับคือเท่าที่อัปเดตจากทางเพจของมหาลัยก็ยังมีน้ำขังเป็นบางส่วนที่อาจจะยังเข้าไม่ได้แต่ก็น่าจะดีขึ้นมากๆแล้วครับก็น่าจะเปิดทำการได้วันในวันจันทร์ตามปกติ
1: ได้ครับอ่ะก็เพิ่มเติมให้นะครับหลายที่เลยขอบคุณมากเลยครับคุณอบเชย
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณทางคุณอบเชยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับนะก็หลายๆเส้นทางก็อัปเดตกันมาให้นะครับคุณผู้ฟังกรณีของรถไฟฟ้าที่ขัดข้องนะครับช่วงสายสุขุมวิทนะครับตอนนี้เขาแล้วเสร็จแล้วนะการเดินรถในสายสุขุมวิทกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะที่เราติดตามเพิ่มเติมกันก็ใช้เวลารวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหานะสภาพการจราจรอีกสักนิดหนึ่งนะตอนนี้รถก็เริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับโดยรอบแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับดินแดงต่อเนื่องมาเนี่ยท้ายอยู่แยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเริ่มหนาแน่นนะตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทางด่วนนะครับอนุสาวรีย์เนี่ยก็เริ่มมีท้ายสะสมนะครับบนทางด่วนด้วยนะครับผลโยธินเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็เริ่มที่จะมีรถสะสมเข้ามาราชวิถีผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับทางพญาไทนะทั้งราชเทวีพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับโดยรอบแยกประตูน้ำนะครับจะมีฝั่งขาเข้าที่เริ่มมีปริมาณรถนะครับเข้ามารอสัญญาณไฟราชปรารภนะจากประตูน้ำไปมักกะสันยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านของพระราม1เฉลิมเผ่านะครับราชประสงค์เพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ดูเส้นทางทางด้านของเทพรัตน์กันหน่อยนะจุดที่ยังมีน้ำท่วมนะครับที่ทางพื้นที่บางแก้วอัปเดตมาก็คือบริเวณช่วงกิโลเมตรที่13นะครับรถชะลอตัวช้านะครับเพราะว่าลงจากสะพานกับรถกม13เนี่ยมีระดับน้ำสูงประมาณ20เซนนะครับแต่ว่ารถเล็กก็เลาะขวาได้นะครับแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนด้านกับการฝั่งขาออกก็ปริมาณรถมากนะครับช่วงกิ่งแก้วนะไปถึงด้านของสุวรรณภูมินะครับเทพรัตน์นะครับถ้าดูในฝั่งขาเข้านะครับช่วงกม8ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสีเอี่ยมยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาทางด้านของแยกบางนานี่ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะสุขุมวิทนะครับทางด้านของอุดมสุขมาทางปุณณวิถี62เนี่ยปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจาก62เข้าอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้ข้ามคลองพระโขนงเริ่มมีปริมาณรถนะครับรอสัญญาณไฟนะแล้วก็ช่วงแยกเอกมัยนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะฮะในซอยยังคล่องตัวนะครับสุขุมวิท63ที่มาจากทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเอกวุฒินะฮะคุณเอกวุฒิสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณเอกวุฒิเพิ่มเติมให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับคุ้มกล้าว16
3: ก็
1: รถเยอะเลยใช่ไห
3: มผมมาจากคุ้มใช่ใช่ใช้เวลาประมาณ40นาทีในซอยนั่นแหละจากคุ้มกล้ามาออกโล่งเกล้าครับผม
1: มันเป็นช่วงไม่ไกลกันเท่าไหร่นะตรงนั้นอะ
3: จริงๆแล้ววิ่งไม่กี่นาทีนะ3 นาที5 นาทีก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่างร้านที่เราจะรู้กันเพราะว่าเราวิ่งจากโล่งเกล้าเนี่ยแทนที่จะไปเข้าถนนจักรุณทหารใช่ไหมฮะเราก็เข้าซอยโล่งเกล้า17ก็มาออกคุ้มเกล้า16นะฮะหรือว่าคนที่อยู่บนคุ้มเกล้าก็ออกโล่งเกล้าได้
1: แ
3: ต่คราวนี้เนี่ยถนนเจ้าคุณทหารเนี่ยคือตอนนี้มันก็ออกไม่ได้เพราะน้ำลึกมาก
1: เ
3: มื่อประมาณวันเนี่ยผมออกไปที่เกือบเสียชีวิตรถเกือบจมน้ำเจ้าคุณทหารแล้วก็ตรงทวีทวงที่ตรงการไฟฟ้ามินบุรีเองก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ไม่กล้าออกอีกเหมือนกันก็เลยตรงเรียกว่าคนที่อยู่ตรงกรุงเทพเองจะรู้กันว่าออกมาออกตรงซอยลัดเนี่ยดีที่สุด
1: ครับ
3: ครับผม
1: ก็เลยพวกก็หนีมาหนีมาเจอกันหมด
3: มันก็แน่นมากเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
3: มันคราวนี้ปัญหาคือว่าไอ้ตรงถนนซอยนี้เวลามันขึ้นอะไรนะขึ้นลงลาดเนี่ยมันเป็นถนนต่ำกว่าลงเก้าหยอกคราวนี้เนี่ยรถก็จะชะลอมากเลยที่จะเรียกว่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนร่มเกล้านะฮะคือขึ้นแล้วรถทางตรงเองเนี่ยเขาไม่ให้ทางเนี่ยแทบจะนานๆถึงจะหลุดออกไปได้ทีละคันสองคันนี่แน่รถพอรถเองเนี่ยที่มาจากคุ้มเกล้าจะออกร่มเกล้าเองเนี่ยสะสมเยอะเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันรถน่าจะสะสมออกถึงคุ้มเกล้าแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหมันเดินทีละนิดนึงถึงจะเดินออกได้อะไรเงี้ยเดินทีละเมตรแล้วก็หยุดเดินทีละสองเมตรแล้วก็หยุดนะฮะ
1: ลำบากเลย
3: ก็เลยโทรมารายงานทางจสร้อยเผื่อจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยรถออกได้เร็วหน่อยอะไรอย่างนั้นมาเพราะไม่อย่างนี้มาเนี่ยมันเป็นทางเดียวทางรอดทางเดียวของคนที่อยู่ในคุ้มเกล้าที่จะออกมอเตอร์เวย์
1: โอ
3: ้เลยผมจะว่าทางศรีนครินทร์ไปทางสีค่อนนะฮะ
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
3: ตอนนี้ผมกำลังอยู่บนถนนศรีนครินทร์กำลังผ่านตรงที่อะไรนะที่จะแยกมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะฮะที่วิ่งไปทางไปชลบุรี
1: อ๋อคร
3: ับแต่ตรงนี้ก็มีน้ำขังเลนสามนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ก็โอเค
1: ครับได้เลยใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ก็ทำใจนิดนึงนะเพราะรถเยอะเลยอ่ะ
3: โอ้รถมันฮะเพราะว่าคือบังเอิญมันมีรถจอดซ้ายขวาด้วยทางมันเล็กมากเพราะว่ารถเข้าใจว่าคนที่อยู่ในซอยเล็กของถนนนั้นซอยนั้นอีกทีนึงเนี่ยก็หลบน้ำออกมาจอดอยู่ริมฟุตบาทใช่ไหมฮะความที่มันไม่สามารถจะมีทางนะฮะมันก็เลยแบบบางทีเนี่ยกลายเป็นว่ารถไปกันไม่ได้ต้องรอเบี่ยงกันอะไรอย่างนั้นมาและยิ่งรถที่วิ่งจากคุ้มกล้าไปออกลงกล้าเนี่ยรถมันตอนนี้ถ้าไม่เว้นระยะไปรถฝั่งที่จะลงก้าวมาลงก้าวเขาก็ไปไม่ได้ก็ต้องว่ามันชะงักไปกันหมดแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันเยอะมากก็หวัดเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทางลัดที่ออกได้โดยที่เรียกว่าน้ำไม่ท่วม
1: ครับ
3: เองครับผมก็เลยโทรมา
1: ขอบคุณมาก
3: ให้ต่ออะไรเพื่อนทราบกัน
1: ขอบคุณมากมากเลยครับ
3: เ
1: พ
3: ื่อนมันก็เพื่อนมันหลบมันติดนั่นเองไงนะแต่ว่าต้องยอมหน่อยเพราะว่ารถมันทุกคนก็มาใช้รถก็เลยเยอะนะ
1: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาอัปเดตช่วยกันนะครับในช่วงนี้ขอบคุณครับ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนเส้นทางอื่นๆก็คุณผู้ฟังก็มาอัปเดตกันได้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยเดี๋ยวช่วงนี้พักรอสัญญาณเคารพธงชาติกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ3ตุลาคมนี้การบินไทยพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินและข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขนาดปภ.แจ้งเตือนเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนกทม.เปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โดยปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและติดตามเวลาประมาณ 10:30 น.จะมีการแถลงข่าวภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนาคีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่มวลน้ำจากทางด้านเหนือจากแม่น้ำปิงจะถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคุมปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่บอร์ดกสทช.นัดประชุมนัดพิเศษวันนี้เร่งพิจารณาวาระที่ค้างสะสมสำหรับกรรมการที่เหลืออยู่ทั้ง6คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าขณะนี้ได้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการทุกเที่ยวบินวันที่3ตุลาคมนี้สำหรับในวันที่1และ2ตุลาคมบริษัทได้ปรับลดเที่ยวบิน15และ9เที่ยวบินตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยบริษัทจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารณสำนักงานใหญ่ของบริษัทถนนวิภาวดีรังสิตในวันที่3และอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 8:00 น. 13ขออภัยค่ะเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร
8: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บก็ตายแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่ก้อยเตอร
0: ์ผู้จัด
1: การ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลค่ากับวิญญาณเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
2: แม่รี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้า
3: สกุลแม่รีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ยตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกเลยถ้าจะถ่ายเอกสารมันทุกเดือนอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา11นาทีนะครับกับจอสร้อยนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสภาพการจราจรนะครับบนทางพิเศษไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: ติดตามกับทางคุณพรคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับสวัสดีครับคุณพรวสินครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสลอทุกท่านนะครับ
1: ครับการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้เชิญเลยครับ
3: ครับเช้านี้เริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนานี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงโค้งบางกอกพาเลทนะครับต่อเนื่องจนถึงลาดบอนไก่ครับผ่านพ้นลาดบอนไก่ไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับจนออกบางนาเลยครับส่วนในฝั่งกับกันครับหนาแน่นอยู่ช่วงปั๊มปตท.ขาเข้าบางนานะครับต่อเนื่องถึงวัดสะพานครับผ่านพ้นวัดสะพานไปแล้วเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจะมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับมุ่งหน้าลงพระราม4ก็ช่วงล่างก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็มุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดทางเส้นทางนะครับส่วนทางด้านจากดาวคนองครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนี่ก็หน้าด่านดาวคนองสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรครับผ่านพ้นด่านดาวคนองมาแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลอตัวทีช่วงขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านสะพานพระราม9ไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าศรีราชใช้การได้ดีครับเข้าต่างระดับท่าเรือก็ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันนี่คล้องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีราชครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินครับผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วมุ่งหน้าประปาใช้การได้ดีนะครับจนเข้าพญาไทครับส่วนในฝั่งกลับกันนี้ก็มุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนานี้ใช้การได้ดีนะครับส่วนจากทางด้านมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ชะลอตัวอยู่เหนือรามคำแหงครับต่อเนื่องถึงทางลงพระราม9ปิยเวสครับผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนจากทางด้านต่างระดับบางโคครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ยังใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับมีชะลอตัวช่วงเหนือลงบาลามาเล็กน้อยครับผ่านพ้นลงบาลามามาแล้วนี่ก็มุ่งหน้ามายมราชนี่ใช้การได้ดีครับมุ่งแล้วก็ผ่านพ้นทางยมราชมาแล้วนี่มุ่งหน้าไปหัวลำโพงมาจันมาเข้าต่างระดับบางโคนี่ใช้การได้ดีครับ ส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากจตุโชตครับมุ่งหน้าเข้าอาจนาลงช่วงนี้หน้าด่านจตุโชตใช้การได้ดีนะครับมาชะลอตัวอยู่ช่วงทางขึ้นโยธินพัฒนาครับต่อเนื่องถึงลาดพร้าวครับผ่านพ้นลาดพร้าวมาแล้วมุ่งหน้ามาพระราม9ใช้การได้ดีครับผ่านพ้นพัฒนาการก็ยังใช้การได้ดีนะครับจนเข้าอ่านลงครับส่วนในฝั่งกับการนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนจากทางด้านสายบุรพาวิถีครับจากบางนามุ่งหน้าชลบุรีช่วงนี้หนาแน่นอยู่ช่วงบางพีครับต่อเนื่องจนถึงเมืองใหม่บางพีครับผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วนี่มุ่งหน้าไปชลบุรีนี่ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันนี่ใช้การได้ดีครับคุณพัดครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษครับจากบางขุนเทียนครับมุ่งหน้าเข้าบางแก้วนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงปากน้ำครับผ่านพ้นปากน้ำมาแล้วนี่มุ่งหน้ามาเทพลักษณ์ไปบางแก้วนี่ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันนี้ยังคล่องตัวทางเส้นทางนะครับส่วนทางสายอุดรรัตยาประจิมรัตยาช่วงนี้ก็ทั้งสองฝั่งใช้การได้ดีครับคุณพัดครับ
1: ครับได้ครับ
3: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับ
1: ครับ
3: พบเห็นรถจอดเสียครับรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นทางพิเศษรถเกิดอุบัติเหตุรถคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางประสานมาได้ที่1543ตลอด24ชั่วโมงครับคุณพัดครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพรวสินครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวครับบริเวณด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้านะครับเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3นะครับก็เป็นการทำงานนะครับในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองนะครับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะครับโดยจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้นะครับ1คือปิดและเบี่ยงการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับเรื่อยไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะครับ2ก็คือปิดเบี่ยงการจราจรนะครับปิดและเบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และช่องเก็บค่าผ่านทางที่5จำนวน2ช่องทางตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง1มกราคม2570นะครับตลอด24ชั่วโมงครับทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันExact Portal ไว้บนโทรศัพท์มือถือครับเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS เป็นอีกช่องทางนะครับในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีครับที่ App Store และ Google Play นะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับยังมีปริมาณน้ำนะครับในบางเส้นทางนะอย่างหน้าโรงเรียนธัญบุรีปทุมธานีมีเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ารถจักรยานยนต์ผ่านได้แล้วนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยยังมีท่วมสูงอยู่นิดหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นในซอยนี่คือสามารถผ่านได้แหละแต่ว่าน้ำอ่ะมันก็ยังสูงนะครับคือหลายๆคนที่เป็นรถเล็กเนี่ยแต่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหน้าโรงเรียนธัญบุรีปทุมธานียังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับตรงนี้ได้เห็นบอกว่าเหมือนน้ำจะไม่ลดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่มาจากตลาดหน้าป้อมจราจรให้ระวังฝาท่อด้วยนะครับขนาดใหญ่คือรถลื่นล้มไปหลายคันแล้วนะครับยังมีระดับน้ำเรียกได้ว่าทุกช่องทางนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงนะครับมีระดับน้ำท่วมเล็กน้อยนะอันนี้ก็แถบลาดกระบังนะครับแล้วก็ตลาดสดนครเทศบาลนครเทศบาลเมืองบางบัวทองนนทบุรีนะครับวันนี้น้ำลดลงแล้วนะครับลดลงกว่าเมื่อวานแต่ถามว่ายังมีท่วมไหมมีเล็กน้อยนะครับนะก็คือลดลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนะบางจุดนี้แห้งไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในพื้นที่คูคตนะคุณผู้ฟังย้ำนะครับบริเวณประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝั่งพหลโยธินเนี่ยตรงนี้น้ำยังท่วมสูงนะครับระดับ40เซนติเมตรโดยเฉพาะจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์กนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนวิภาวดีระดับน้ำยังท่วมสูงนะครับประมาณ60เซนนะสะพานต่างระดับหน้าอนุสรณ์สถานมุ่งหน้ารังสิตเลนซ้ายมีน้ำท่วมขังสูงรถสูงวิ่งได้นะครับนะส่วนรถเล็กให้ใช้เลนขวาเท่านั้นนะครับมอเตอร์ไซค์หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับตรงนี้มอเตอร์ไซค์หลีกเลี่ยงดีกว่าประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานฝั่งวิภาวดีนะครับบริเวณป้ายรถประจำทางระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับประมาณ 40-50 เซนวิ่งได้แค่รถสูงนะครับนะขณะนี้บริเวณขณะที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรถเล็กให้เลี่ยงก่อนภายในอนุสรณ์สถานนะครับระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนนะครับช่วงนี้ยังคงงดให้บริการก่อนนะภายในอนุสรณ์สถานจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้เห็นมีอุบัติเหตุด้วยนะครับทางด้านของเดี๋ยวนี้นึงนะรู้สึกว่าจะเป็นงามวงวานนะเดี๋ยวก่อนนะข้อมูลผมทางด้านของ งามวงวานนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาการจราจรเท่าไหร่นะครับเป็นอุบัติเหตุงามวงวานหน้ากฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่องทางขวานะครับนะเห็นบอกมีคนเจ็บด้วยแต่ว่าชนกันรุนแรงเหมือนกันนะครับการจราจรเท่าที่ดูภาพรวมการเคลื่อนตัวยังได้นะครับงามวงวานด้านขาเข้าก็ยังไม่มีปัญหานะครับณตอนนี้นะแต่รถก็เริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทางด้านของงามวงวานรัตนาธิเบศรเข้าแคลายนะครับท้ายเริ่มยาวนะฮะท้ายเริ่มยาวท้ายอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีบิ๊กซีรัตนาธิเบศรนะครับแล้วก็จากแคลายเข้ามาใต้ทางด่วนมาทางพงเพชรนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะส่วนทางพงเพชรเข้าบางเขนไปเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกช่วงหน้าเรือนจำมาทางด้านของบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะนะในด้านขาเข้าจากแยกเลียบเมืองมาทางด้านของหน้าห้างเซ็นทรัลเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าเมืองทองธานีไปใต้ทางด่วนแจ้งไปทางด้านของเลียบคลองประปาปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการขาออกยังคล่องตัวนะครับนะส่วนทางด้านของรามินทราเช้าวันนี้ดีนะฮะรามินทราด้านขาเข้านะลาดประเขาเข้ามาทางบางเขนเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับนะส่วนทางด้านของเกษตรโนมินนะจากสุคนทสวัสดิ์นะครับอเวนิวมาทางด้านของแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับมาใช้การได้นะครับพลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินก็ยังเคลื่อนตัวดีนะครับนะแยกเกษตรขอไปทางด้านของบางเขนคล่องตัวดีนะครับด้านกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทักทายทางคุณวิรัตด้วยนะครับบอกว่ามีน้ำท่วมชุมชนสากลนะครับเขตคลองกลุ่มใช่ไหมตรงนี้สงประภาใช้การได้ครับผมจากคุณธีรนนท์นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเพิ่มเติมมาให้อุณหภูมิที่เทพรักษ์สุรการนี่30องศาเซลเซียสนะครับแต่เฉลี่ยความร้อน35องศาในพื้นที่ของเทพรักษ์สำโรงเหนือไม่มีน้ำแล้วนะคล่องตัวดีแยกสีเทพาแห้งหมดแล้วนะครับทั้งช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของการไฟฟ้าอะไรก็หมดไปแล้วนะครับสุขุมวิทแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์ก็ไม่มีปัญหานะฮะคุณธวัชบอกว่าปากเกร็ดแดดแรงครับไม่มีเมฆแล้วโอ้เช้าวันนี้แสงแดดทำงานดีมากนะครับสวัสดีทางคุณสุรเดชด้วยนะครับแยกลำลูกกาข้อคลอง1ของ7รับน้ำสูงไหมนะฮะโดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถอันนี้ต้องตรวจสอบเลยนะเพราะว่าปากทางลำลูกกาเนี่ยน้ำยังสูงด้วยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยท่านใดที่อยู่บริเวณคลอง1จะไปคลอง7เป็นยังไงบ้างนะฮะก็เพิ่มเติมได้เพราะว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการรายงานระดับน้ำที่ยังมีท่วมอยู่นะฮะก็เดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งคุณฟังสำหรับเขตบางคอแหลมแจ้งเตือนประชาชนนะครับนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับนะบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือนะครับน้ำลงเต็มที่นะฮะช่วงตีสี่ที่ผ่านมานะครับก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง47เซนนะครับน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.83 นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยลงเต็มที่ก็คือช่วง 15:42 นาทีก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.44 เซนนะครับแล้วก็น้ำขึ้นเต็มที่อีกทีนึงช่วง 20:40 นาทีนะครับก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 97เซนด้วยขอไปตรวจสอบในพื้นที่คูคตกันบ้างนะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกยศศวินธนาโชติวรนัทพัฒน์นะครับรองสาวัตรจราจรสภ.คูคตนะฮะส
4: ุ
1: ดครับสวัสดีครับรองสาวัตรครับสวัสดีครับรองสาวัตรครับ
4: โอเครอแป๊บนึงสวัสดีครับ
1: ครับผมรองสาวัตรเป็นยังไง
4: ครับเป็นยังไงผู้กองยะสภ.คูคตครับผมครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับผู้กองในพื้นที่ระดับน้ำท่วมมีจุดไหนยังไงบ้าง
4: ก็ยังดีขึ้นหน่อยนะครับ ก็ยังเบาลงหน่อยทั้งจะเกือบสัปดาห์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาโดยรวมเลยนะครับ
1: ได้ครับ
4: ครับของตรงก็เหลือที่เดียวครับเข้าถนนพหลโยธินขาเข้าขาออกก็เหลือที่เดียวหน้าอนุสรณ์สถานนะครับ
1: ครับ
4: แต่ว่าเมื่อคืนนี้น้ำเมื่อวานเนี้ย ถึงช่วงเย็นน่ะลดลงประมาณเกือบ30เซนติเมตรแล้วก็เมื่อคืนนี้ถึงเช้านี่ประมาณ10เซนถึง15เซนนะครับดูตามเสาที่ตั้งไว้นะครับแล้วส่วนช่องซ้ายสุด3ช่องซ้ายนะครับตรงหน้าอนุสรณ์สถานแล้วก็ตรงหน้าสนามตูปาเตมีก็ยังสูงอยู่นะครับ
1: ประมาณกี่เซนครับ
4: ประมาณเซนขึ้นครับ
1: โอ้50เซน
4: ประมาณ50เซนบางจุดถึง60เซนนะครับส
1: ่
4: วนรถใหญ่รถยกสูงกับรถใหญ่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางลำลูกกาออกปากทางลำลูกกาตรงจุดนั้นแหละครับน้ำจะท่วมสูงหน่อยนะครับแต่ว่ารถเล็กยังไม่อยากแนะนำให้เข้าไปนะมีโอกาสที่จะเสียได้นะครับก็เดี๋ยวเราอดใจรอสักวันหนึ่งผมว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นแต่มันคงจะลงเรื่อยๆเลยเพราะว่าทางฝั่งนู้นก็ตั้งบิ๊กแบ็กสูบน้ำออกทางฝั่งคลองสองถ
1: ึ
4: งลงไปคลองรังสิตและคลองสามก็ดันไปทางคลองรังสิตนะครับทางนี้ก็ดันไปทางคลองระยกผมว่าก็น่าจะดีขึ้นถ้าฝนไม่มาเติมขึ้นเติมลงมานะครับผมส่วนกับรถใต้สะพานกม27ก็ม27ขับรถได้นะครับรถเล็กรถใหญ่ก็ขับได้นะครับแต่ว่าต้องขีดขวาในรถเล็กนะครับขับรถได้แล้วตอนนี้ส่วนทางฝั่งไปรถสอนสถานที่จะเลี้ยวซ้ายไปออกวิภาวดีก็รถเล็กก็ยังใช้ไม่ได้นะครับว
1: ัน
4: นี้แสงทางหลวงจะเดินเครื่องสูบน้ำเพราะว่าใช้สายว่าซ่อมเครื่องเสร็จแล้วเอาช่างมาซ่อมเครื่องอีกนิดนึงจะสูบตรงนั้นก็น่าจะช่วยอีกแรงนึงนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนหน้าคู่ขนานหน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับหน้าโรงพยาบาลก็ลดระดับลงเกือบแห้งแล้วนะครับไม่ก็จะมีขังๆนิดๆหน่อยๆนะครับตามสภาพน้ำถนนก็เปียกเรื่อยเคลื่อนตัวได้นะครับมาจากสะพานแก้วส่วนใต้สะพานแก้วแต่ไม่ใช่เขตของผมหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นฝนติดเกี่ยวเนื่องกันนะครับจะขอรายงานด้วยเลยกันใต้สะพานแก้วน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับแต่ว่าก็กลับรถได้นะครับกลับรถได
1: ้
4: แต่เพราะว่าน้ำทางนี้เขาสูบน้ำทางโน้นก็ยังก็เลยลงน้อยหน่อยนึงสะพานแก้วก็ยังสูงอยู่ใต้สะพานแต่กลับรถได้นะครับ
1: รถเล็กกลับได้ไหมครับรถเล็ก
4: รถเล็กก็กลับได้ครับรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ก็กลับได้นะครับแต่ถ้าไปทางสะพานแดงน่าจะลำบากหน่อยนึงว่าน้ำยังท่วมอยู่เขาก็สูบอยู่นะครับตรงรายละเอียดตรงนั้นก็ไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับส
1: ่
4: วนวิภาวดีวันนี้สองวันวันนี้เขาปิดช่องการจราจรเลยอนุสรณ์สถานไปเช่นไหมครับก็ปิดช่องจราจรคู่ขนานเพราะมีน้ำท่วมแล้วให้ใช้ช่องทางด่วนอย่างเดียวแล้วมีน้ำท่วมระยะทางประมาณ100เมตรต้องจุดน้ำประมาณเกือบ20เซนทำให้รถสะสมชะลอตัวหลีกเลี่ยงจากอนุสรณ์สถานก็ไปติดตรงนั้นแล้วสะสมไปเกือบถึงแถวโรงพยาบาลราชวิถีรังสิตเกือบถึงสะพานแก้วนะครับแต่วันนี้เขาเปิดการจราจรแล้วครับผมให้ทีมงานผมไปเปิดการจราจรแล้วใช้คู่ขนานได้อาจจะมีขังเล็กๆน้อยๆค
1: ู่
4: ขนานเลยอนุสรณ์สถานไปนะครับก่อนถึงหน้าฐานครับแล้วพูดต้องทางด่วนก็ลงแล้วฮะแล้วก็มีขังเล็กน้อยลดการจราจรแค่ตัวได้ดีนะครับปริมาณรถก็ไม่ได้มากวันนี้แล้วปริมาณปานกลางก็ไม่มีสะสมและเคลื่อนตัวตามกันโดยตลอดอาจจะช้านิดนึงส่วนหน้าฐานทับทางเข้าหน้าฐานทับก็น้ำลงแล้วครับน้ำแห้งแล้วทุกสองที่ผ่านมาก็คือน้ำสูงรถเลี้ยวเข้าลำบากตอนนี้น้ำแห้งแล้วเข้าออกฐานทับนะครับผมแต่คอปอไม่มีปัญหาผู้ที่ใช้ทางเลี่ยงก็ยังให้เลี่ยงไปก่อนก็แล้วกันถ้าจะสะดวกก็คือจะได้ไม่หงุดหงิดไม่มาเสี่ยงหวาดเสียวว่าจะโดนน้ำขึ้นรถใหญ่กระแทกแล้วรถดับอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประชาพันธ์เลี่ยงไว้คอปอนะครับเลี่ยงผ่านฐานทัพเอานะครับ
1: พ
4: ร้อมหน่อยนึงแต่ว่าก็จะดีกว่านะครับ ส่วนทางด้านถนนลำลูกกาเข้าออกก็จะมีช้าตรงหน้าโรงพักภูโคตรกับหน้าสถานีรถไฟฟ้าBTSพอตรงนี้รถจะมาเบียดช่องทางกันขึ้นสะพานมาประตูกรุงเทพเนื่องจากเลี่ยงมาออกปากทางลำลูกกาไม่ได้นะครับรถก็เลยจำนวนมากขึ้น2เท่าตัวก็เลยช้านิดนึงก็จะมีสะสมอยู่แค่วัดสายไหมนะครับวัดสายไหมอาจจะตั้งแต่วัดสายไหมมาถึงโรงพักกุโคตก็ระยะทางประมาณกิโลกว่าๆนี่ฮะรถสะสมอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับส
1: ่
4: วนด้านหลังมาจากมอเตอร์เวย์มาถึงคลอง3เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเป็นช่วงๆแต่วันนี้น้ำท่วมขังลดลงท่วมเฉพาะด้านซ้ายนะครับจากแยกสวัยประชาราษฎร์มาถึงคลอง3ฝั่งตะวันออกนะครับท่วมอยู่ช่องซ้ายนะครับเป
1: ็
4: นช่วงๆแต่ว่าตรงคลอง3เนี่ยท่วม3ช่องทางเลยครับตรงคลอง3เนี่ยท่วม3ช่องทางเลยแต่ว่าก็สูงประมาณ10ไม่เกิน20เซนติเมตรรถก็จะมาชะลอตรงนี้ก็เลยรถวิ่งเทมาก็จะมาสะดุดตรงนี้หน่อยนึงแล้วพอเลยคลอง3มาแล้วก็มาสะดุดหน้าโรงพักโคกมาเข้าประตูกรุงเทพนะครับพอมี พราะขึ้นสะพานได้ช่องเดียวนะครับเพิ่มมาเยอะๆแล้วก็คนส่งสถานีใช้ไฟฟ้า BTS ก็จำนวนเพิ่มขึ้นก็อาจจะช้านิดนึงผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนออกปากทางก็ยังไม่แนะนำนะครับส่วนขาออกตั้งแต่ปากทางลำลูกกาก็ลดน้อยขึ้นตัวได้ตลอดไม่มีปัญหานะครับก
1: ็
4: จะไปชะลอตัวตรงคลอง3ลงไปผู้จะเจอน้ำท่วมลงคลอง3ฝั่งตะวันออกก็จะลดถ้าช่วงรถไม่มีก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะเดี๋ยวท่านมาไวๆแล้วขึ้นสะพานลงไปแล้วไปใกล้น้ำนะครับก็อันตรายเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
4: น้ำท่วมตรงนั้นก็ระยะทางประมาณ100เมตรทั้ง2ฝั่งเลยเข้าออกตรงคอสะพานคลอง3ฝั่งตะวันออกแล้วก็แต่ก่อนท่วมตั้งแต่ลูกกาพาซ่านะครับขาออกถึงแยกสวยประชาราษฎร์วันนี้ลดลงแล้วครับระดับน้ำลงแล้วก็มีเหลือขังช่องซ้ายนิดนึงไม่มีปัญหามีสูงนิดนึงหนานิดนึงตรงหน้าตรงเลยบิ๊กซีไปหน่อยก่อนถึงแยกสวยประชาราษฎร์นะครับประมาณ50เมตร100เมตรประมาณนั้นแต่ว่าเขาเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาส่วนมุ่งหน้าไปทางกาญจนาพิเศษไม่มีปัญหาการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีส่วนถนนสวยประชาราษฎร์ถนนสวยประชาราษฎร์หลังจากน้ำท่วมขังช่วงหมู่บ้านอยู่เจริญพึ่งระดา1นะครับท่วมสูงพอสมควรแต่วันนี้ลดลงเกือบปกติแล้วตรงหน้าหมู่บ้านอยู่เจริญ2เหลือช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วหมู่บ้านเหลือพึ่งระดา1ก็เหลือช่องทางด้านซ้ายนิดหน่อยแต่จะยังเหลืออยู่ที่เดียวคือจุดหน้าโรงเรียนแย้มป่าทั้งเข้าและออกนะก็ลดลงประมาณ10เซนติเมตรก็ทั้งเข้าทั้งออกก็ยังท่วมสูงอยู่ประมาณ10ถึง30 40เซนติเมตรนะครับตรงจุดนั้นก็ยังท่วมอยู
1: ่ครับผม
4: รถเล็กใช้ช่องทางด้านขวาส่วนรถยกสูงก็วิ่งช่องซ้ายได้นะครับผมก็ให้ทางซึ่งกันและกันแต่รถใหญ่ก็จะสาดน้ำใส่รถเล็กนะครับสงสารทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเล็กบางคันก็สู้น้ำไม่ไหวนะครับต้องมีกำมีน้ำใจให้กันนิดนึงครับแล้วขอประชาพันธ์นิดนึงบางจุดช่วงนี้น้ำรถเราจะเพิ่งขับอย่างเร็วเต็มที่นะครับเพราะยังมีเศษขยะมีหลุมมีบ่อเยอะนะครับมีหลุมมีบ่อเยอะเมื่อวานนี้ก็ถนนลำลูกกาผมก็ประสานแขวงทางหลวงกรุงเทพมาดำเนินการตรงคลอง3มีหลุมเยอะมากนะครับหลุมใหญ่ด้วยก็ทำเอายางมาตอยสารมาเทไปเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ไปดูฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับไปโรงพยาบาลศิลแพทย์นะครับโรงพยาบาลศิลแพทย์ตรงบนสะพานคลอง3มีหลุมเยอะนะครับเดี๋ยวขึ้นมาวิ่งเร็วๆแล้วล้อตกมันจะเสียหายนะครับผมแล้วถ้ายังไงก็ประชาชนพันนิดนึงดูอาจจะมีหลุมพอน้ำลงก็มีหลุมมีขยะนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ประชาชนพันมีรถจอดบนสะพานรถจอดหนีน้ำท่วมนะครับก็ใช้ความระมัดระวังค่าขับค่ำกลางคืนแล้วว่าครับความเร็วมาโล่งๆอย่าเพ้อเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีจอดตอนนี้ก็เลยต้องอนุโลมให้จอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอน้ำลงดีๆแล้วก็จะประชาชนพันให้ประชาชนเราลดลงจากสะพานครับผมครับ
1: ครับได้ครับขอบพระคุณมากๆครับภาพรวมในช่วงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ
4: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปต่อในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬานะครับร้อยตำรวจเอกเจริญขำรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
1: ับ ครับผมรองสารวัตรเป็นยังไงบ้างในพื้นที่น้ำแห้งหมดหรือยังครับเนี่ย
5: ในพื้นที่เมื่อคืนนี้ที่ทำงานร่วมกันก็คือท่านนายกอบจ.ท่านกำนันวิทย์ทูปประจ่างและนายกเทศมนตรีนครรังสิตคือนายกโพลิ่งและก็เทศบาลคลองหลวงคือนายยุทธศักดิ์ตูประเสริฐ
1: ครับ
5: ที่ทำงานร่วมกันจนถึง5เมื่อคืนนี้ถึง5ได้ดำเนินการตรวจสอบตามจุดต่างๆที่ขอนายกอบจและทั้ง3นายกจุดไหนที่เป็นจุดที่เป็นปัญหาการจราจรได้ประสานท่านทั้ง3ได้ส่งเครื่องสูบน้ำมาช่วยเส้นที่มีปัญหาก็คือโค้งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อคือประตู4ที่จะเชื่อมต่อทางถนนรังสิตนครที่มีน้ำท่วมขังบริเวณกว้างเครื่องสูบน้ำมาลง2เครื่องเมื่อคืนนี้ดำเนินการสูบจนถึง5ระดับน้ำลดลงสามารถผ่านได้ทุกช่อง
1: โอ้แห้งแล้วเนี่ยแห้งหมดแล้วใช่ไหม
5: ใต้สะพานแก้วที่เป็นน้ำท่วมสูงเลยใต้สะพานแก้วจุดกับรถใต้สะพานแก้วท่านก็นำเครื่องมาเอาเครื่องสูบน้ำมาลงให้2เครื่องสองเครื่องก็สูบทั้งคืนจนสามารถลดเล็กใช้ได้ทั้งหมดใต้สะพานแก้วใช้ได้ทั้งหมดสามารถลดทุกคันสามารถผ่านได้แม้แต่รถจักรยานยนต์
1: ครับ แต่ยังมีน้ำอยู่บ้างไหมครับใต้สะพานแก้วเนี่ย
5: ยังมีครับยังเพราะระดับน้ำในคลองรังสิตสูงกว่าถนนจุดกับรถใต้สะพานแก้วทำให้พร้อมที่จะไหลเข้ามาได้ตลอดก็คือเครื่องสูบน้ำก็สแตนบายอยู่ตลอดถ้าระดับน้ำสูงก็ต้องสูบตอนนี้สามารถใช้การได้ดีเท่าที่ดูจนถึงเกือบ6โมงเช้าโอ้โหรถสามารถใช้การได้ทุกช่องทาง
1: ครับ
5: ส่วนพหลโยธินของประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมถนนรังสิตปทุมขาออกที่มีก็คือไหลทางเล็กน้อย
1: ครับ
5: หรือส่วนหน้า200ปีจากที่เคยท่วมก็ตอนนี้ไม่มีน้ำสามารถใช้ได้ทุกช่องทางส่วนรังสิตนครนายกจุดที่มีน้ำท่วมขังไหลทางเยอะๆก็คือช่วงนี้แห้งหมดแล้วเหลือเพียงจุดกลับรถ3จุดก็คือที่เคยใช้ไม่ได้มาเมื่อคืนนี้ก็คือสามารถใต้สะพานคลอง1สามารถใช้การได
1: ้ครับ
5: ส่วนคลอง2อันนี้ยังสูงอยู่ปิดใช้ชั่วคราวส่วนคลอง3ก็ยังปิดใช้ชั่วคราว
1: ครับ
5: สถานการณ์โดยรวมจากที
1: ่ครับ
5: อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเกือบ6โมงเช้าเนี่ยสามารถขี่ขายได้ในเขตรังสิตเนี่ยรถสามารถผ่านได้ทุกช่องทาง
1: ครับผมแต่รังสิตนครนายกช่วงใต้สะพานกลับรถคลอง2คลอง3อาจจะต้องเกลี้ยงไปกลับเลยไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับก็คือใช้จุดกลับรถหลักบนถนนสายหลักไปก่อน
1: บนทางหลักก่อนใต้สะพาน
5: รอให้ระดับน้ำในคลองลดลงอีกนิดนึงก็จะดูดยังให้เทศบาลดูดออกแต่ตอนนี้ระดับน้ำในคลองมันสูงกว่าจุดกลับรถเยอะไม่สามารถดูดออกมาได้เพราะดูดออกมาก็จะไหลย้อนกลับขึ้นมาอีก
1: ครับ
5: อันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกอบจท่านกระทรวงวิทยุจางแล้วก็นายกปูริงเทศบาลนครรังสิตแล้วก็นายกยุทธคลองหลวง3นายกเนี้ยเป็นหลักเลยในเรื่องน้ำท่วมที่คอยช่วยอุปกรณ์สิ่งใดที่ขาดทั้ง3ท่านนี่สนับสนุนให้มาตลอด
1: ครับผม
5: จนเมื่อคืนนี้ก็ไปนั่งคุมกองทรายท่านคุมกองทรายเนี่ยที่3นายกเนี่ยที่วัดแสงสันเพื่อให้ประชาชนมารับทรายฟรีท่านนายกทั้ง3เนี่ยก็นั่งวอลลุ่มอยู่ที่นั่นตลอด
1: ครับผม
5: ออกจากวอลลุ่มเสร็จก็ไปเรื่องน้ำท่วมตามจุดต่าง
1: ๆ
5: กระจายกันไปตามจุดต่าง
1: ๆครับ
5: จนผมเมื่อคืนนี้ได้นอนตอน6โมงเช้า6โมงเช้าน
1: อนน้อยมากนะครับก็
5: ครับแต่คือมันต้องรับหน้าที่โดยตอนนี้ที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จะมีปัญหาเรื่องตามสะพานทุกสะพานน่ะจะมีประชาชนที่นำรถหนีน้ำจากบ้านของตัวเองขึ้นมาจอดบนสะพาน
1: ครับ
5: ตอนนี้เราต้องขอร้องตรงที่ว่าสะพานหลักๆอ่ะก็คือต้องเปิดต้องขอไว้ก็คือว่าอย่านำรถขึ้นมาจอดเพราะเวลารถตับแลนรถยกหรือรถใหญ่ๆของเทศบาลที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือในจุดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดประชาชนจอดทุกสะพานเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นไปช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างเช่นรถยกผมประจำรถยกก็คือต้องคอยเคลียร์พื้นที่บนสะพานลอยทุกสะพานอย่าจอดซ้อนคันอย่าจอดตรงหัวมุมทางเลี้ยวทางลงเพราะรถใหญ่จะตีวงไม่ได
1: ้
5: หรือบางทีรถยกรถสไลด์ที่นำที่มาเคลื่อนย้ายรถที่ประชาชนที่จมน้ำอยู่จะต้องขึ้นสะพานไม่สามารถขึ้นได้เพราะประชาชนนำเข้ามาจอดบางสะพานถึง3แถวเมื่อวานนี้ทั้งวันก็คือท่านผู้กำกับและท่านรองผู้กำกับและก็ร้อยเวรก็คือต้องเช็คเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของรถทั้งวันเพื่อโทรให้มาเคลื่อนย้ายรถ
1: ครับผม
5: จะมีบางคันก็คือไม่สามารถติดต่อได้ก็คือนำรถมาจอดทิ้งไว
1: ้
5: อันนี้รถยกจะลำบากมากเพราะเจ้าของรถล็อกเบรกล็อกเกียร
1: ์
5: อันนี้จะเคลื่อนย้ายยากมาก
1: ได้ครับเดี๋ยวทางจสร้อยเราย้ำไปสัมพันธ์ให้ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับทางนี
5: ้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผู้กองเพราะเสียงเด
5: ี๋
1: ยวก็ทำงานทั้งคืนเลยนะครับย
5: ัง
1: ไงเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันช่วงเย็นนี้ว่าระดับน้ำจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ
5: ครับผม
1: ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
5: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณทั้ง2พื้นที่ด้วยนะครับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับและทางด้านของสภ.คูคตด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมภาพรวมกันในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: โอยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400

คุณฟังครับในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็เรียกได้ว่ารอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจในการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund of the World Bank Group นะครับที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกในการนะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ครับทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะครับจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงนะครับและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเรานะครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะครับให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จ

0: ดับโลกนะครับไปด้วยการผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ครับ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับช่วงนี้มาติดตามไปต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรการเดินทางในแต่ละเส้นทางนะครับนะย้ำนะครับหน้าอนุสรณ์สถานทั้งเข้าและออกเนี่ยตอนนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับรถนี่เคลื่อนตัวช้านะครับทั้งสองด้านนะการจราจรติดขัดนะครับส่วนทางด้านของลาดพร้าวขาเข้านะครับเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้เริ่มมีรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณซอยลาดพร้าว48นะครับช่วงสะพาน2ส่วนกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ยาวๆถึงบางกะปิคุณพ่อน้องบีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ผู้ดำเนินรายการ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ304นะมีเห็นบอกมีน้ำท่วมนะฮะตรงไหนครับ
1: ใช่ครับ304มีน้ำท่วมแล้วก็ไหลผ่านถนนฝั่งขาเข้ามาฝั่งขาออกครับ
0: ครับ
1: แยกหนองปลาตะเพียนนะครับผมมุ่งหน้าบางคาเนี่ย
0: ท่วมสูงไหมครับเนี่ย
1: คือถนนเนี่ยมันไหลผ่านประมาณ10-20 ซม.นะครับรถเล็กรถใหญ่ผ่านได้ครับ
0: ครับ
1: คือถนนฝั่งขาเข้าเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยตัดขาดเลยครับเพราะน้ำท่วมขังสูงน้ำไปไหนไม่ได้เพราะคือมีแท่งเบลเลอร์ของการก่อสร้างเขากั้นอยู่ครับแล้วน้ำมันก็จะมาไหลฝั่งตรงแยกปลาตะเพียนเป็นน้ำแบบไหลแรงมากครับผม
0: ครับ
1: มีทางออกทางเดียวเนี่ย
0: ไอ้ตรงนี้มันเป็นแยกที่จะเดินทางไปทางไหนอะมาจากไหนไปไหน
1: คือแยกหนองปลาตะเพียนเนี่ยมันตอนนี้เขากำลังก่อสร้างเป็นต่างระดับอยู่แล้วฝั่งขาเข้าขาออกที่จะมุ่งหน้ากระบินนะครับผมคือมันแยกได้ไปทางนิคมเขตเวก็ได้ทางหัวตำรงนะครับผม
0: ครับ
1: เป็นลักษณะเป็นสามแยกอ่ะ
0: ขาเข้านี่ท่วมสูงเลยไม่แนะนำรถเล็กใช่ไหมฮะ
1: มันเขาไม่ให้วิ่งเลยคือขาเข้าให้มาใช้ฝั่งขาออกกันคนละเลนนะคร
0: ับโอ้แสดงว่ารถทุกชนิดเลยใช่ไหมก็คือให้ไปวิ่งรีเวิร์สในฝั่งขาออก
1: ถูกต้องครับคนละเลนนะครับผมขาเข้าก็อีกเลนหนึ่งขาออกก็อีกเลนหนึ่งนะครับผมเหมือนกันน่ะ
0: ครับ
1: พอดีแยกบางขากระท่วมสูงดีหน่อยมันเป็นต่างระดับการข้ามอะไรก็ยังข้ามได้ครับไม่ต้องไปลุยน้ำข้างล่าง
0: แยกบางขากับแยกหนองปลาตะเพียนนี่อยู่ห่างกันไหมครับเนี่ย
1: ห่างกันประมาณผมไม่แน่ใจกะประมาณ2กิโลเอาง่ายๆพูดถึงประมาณ2กิโลครับ
0: แล้วแยกบางคลานี่ทั้ง2ฝั่งเลยไหมครับที่น้ำท่วม
1: แยกบางคลาทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาด้านล่างอะครับ
0: แต่ยังวิ่งได้ไหมครับ
1: เมื่อสักครู่ที่พ่อต้องมีขึ้นต่างระดับบางคลามองไปทางตัวที่จะมุ่งหน้าไปทางตัวเมืองบางคลาเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังแต่เห็นรถวิ่งสัญจรกันอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าด้านในตัวตลาดด้านในตัวเมืองนู่นจะท่วมสูงขนาดไหนแต่มองไปเนี่ยเห็นรถเล็กรถใหญ่กำลังวิ่งกันอยู่ครับผม
0: แสดงว่าดีกว่าแยกหนองปลาตะเพียนในฝั่งขาเข้าเพราะว่าตรงนั้นรถใช้การไม่ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องที่จะมุ่งหน้าหัวตำรงอ่ะมีตามท่วมสูงอยู
0: ่
1: ไปในกรุงเทพเวครับผม
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่ารถเล็กจะวิ่งได้ไหมเพราะว่าเห็นแต่มีแต่รถใหญ่เลี้ยวกันไปอ่ะ
0: ครับผม
1: น้ำไหลที่ลักข้ามถนนกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: แต่ซ้ายขวาของบ้านเรือนประชาชนนี่ผมน่าสงสารมากครับ
0: ครับ
1: บางหลังก็นั่นแหละท่วมขึ้นแต่บ้านสองชั้นยังขึ้นไงขึ้นหลังเลยอ่ะท่วมสูงอ่ะ
0: ครับ
1: เลยบ้านประชาชนมาอยู่ริมถนนกันเยอะเลยอ่ะนั่นเทศบาลสะเบ็ดเหนือก็สูงครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อน้องบี
1: ครับผมแต่ผมก็ยังวัดใจอยู่ที่304ว่าจะไปได้ไหมครับมีข้อมูลไหมครับ
0: ตรงไหนนะ
1: ช่วงโรงพยาบาลที่ว่านางเลงกันนะครับผม
0: โอ้ยังไม่มีข้อมูลมาเลยเดี๋ยวยังไงอาจจะได้อัปเดตกันเดี๋ยวยังไงขอสอบถาม
1: รับเรื่องว่ามันน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ปิด
0: อันนี้จะไปจะเข้ากรุงเทพหรือยังไงครับหรือว่าไปทางกระบินเน
1: ี่
0: ย
1: ผมจะออกไปนิคมกระบินนะครับ
0: ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: โอ้โหไปไม่ได้ใช่ไหมอ๋อยังไปไม่ได้นะอัปเดตมาเนี่ยล่าสุดยังไปไม่ได้ครับคุณพ่อน้องบี
1: โอ้โห
0: ม
1: ันจะไปส่งงานยังไงเดี๋ยวต้องไปก่อนอ่ะไปดูหน้างานถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวผม
0: ก็คือสะพานนางเลงเนี่ยช่วงคลองนางเลงเนี่ยระดับน้ำลดลงนะแล้วก็ กม161เข้าออกสะพานคลองนางเลงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็คือช่วงนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงช่วงคลองพระปรงเนี่ยน้ำยังท่วมนะประมาณ 40-60 เซนตรงนี้เขาบอกปิดการจราจรทั้งเข้าแล้วออก 100% เลย
1: รถเล็กรถใหญ่ก็ใช้ไม่ได้
0: ใช่ตรงช่วงคลองพระปรงอ่ะนะครับ
1: ทางเข้าแล้ว
0: นี่แหละยังไงต้องดูดีๆนะครับพิจารณาดีๆหรือยังไงถ้าไปถึงเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ได้เดี๋ยวผมไปถึงงานหน
0: ้
1: า
0: ตรงเลยขอบคุณมาก
1: ไปเดี๋ยวผมจะโทรเข้าโจทย์ร้อยอีกคร
0: ั้
1: ง
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับ
1: เดี๋ยวว่ากันขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณพ่อน้องบีด้วยนะครับเดี๋ยวดูสภาพการจราจรในเมืองกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของพระราม4นะครับยังคล่องตัวแต่ว่าแยกต่างๆแยกทางเกษมราษฎร์นะครับรถเริ่มเยอะนะขาเข้าแยกคลองเตยรถเริ่มเยอะแล้วก็ใต้ทางด่วนมาทางวิทยุช่วงก่อนเข้าใต้ทางด่วนเริ่มชะลอตัวนะครับตรงหน้าการไฟฟ้านะส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับทางด้านของสุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกนะครับปริมาณรถยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีรอสัญญาณไฟแต่รวมๆเนี่ยขาเข้าเนี่ยจากทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเพชรบุรีก็ยังดีนะคุณผู้ฟังจากทองหล่อมาทางพร้อมพงท้ายไม่ยาวนะครับมาถึงด้านของแยกอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงรถเริ่มหนาแน่นนะครับตั้งแต่ใต้ทางด่วนมาทางข้ามทางรถไฟมักกะสันเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันไปแยกพระราม9ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับรัชดาพระราม9นะสุดที่สารนะครับห้วยขวางปริมาณรถเริ่มเยอะนะครับตรงช่วงแยกห้วยขวางนะครับประชาราษฎร์บำเพ็ญเข้ามาทางประชาสงเคราะห์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่มาจากทางประชาอุทิศยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สวัสดีทางคุณอินกาซีด้วยนะครับนครปฐมอุณหภูมิ33องศาวันนี้แดดทำงานเร็วนะฮะสวัสดีทางคุณพิสารด้วยนะครับเจ้าคุณทหารน้ำท่วมเยอะไหมยังท่วมอยู่นะนะครับที่เราเพิ่มเติมมาไปเมื่อช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเริ่มวันนี้2ตุลาคมเป็นต้นไปโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกทม.คุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีได้แก่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปทั้งนี้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: ตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายผู้ถือสัญชาติอังกฤษกับอิหร่านในฐานะผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งทำให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปก่อนแล้วอีก5คนผู้นำอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินของฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มการสืบสวนคดีก่อการร้ายแล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเตือนชาติตะวันตกว่ารัสเซียพร้อมใช้อาวุธทุกอย่างที่มีรวมถึงนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนคาลินินกราดจากการปิดล้อมหรือโจมตีและย้ำว่าไม่มีแผนจะโจมตีประเทศใดเพิ่มครอบครัวของเลเน่กรูดหญิงชาวอเมริกันแม่ลูก3ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนจากกรณีที่เธอถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงเสียชีวิตพร้อมทั้งโยนความผิดให้เธออย่างไม่เป็นความจริงสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: 9:13 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ก่อนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับจอสร้อยจะทำโครงการคนรักรถนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับการทำประกันภาคสมัครใจที่มีสิทธิประโยชน์นะครับนั่นคือเงินกองทุนที่คุณผู้ฟังจะได้คืนนะครับนะใครที่ขับรถดีเข้าร่วมการทำประกันคนรักรถคุณมีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1ครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับทำประกันประเภทที่3ได้นะครับรองรับรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับประเภทที่3ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับนะก็ต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันที่021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในพื้นที่ของสภ.บางบ่อกันหน่อยนะครับนะกับทางพันตำรวจโทพัฒนามูลการนะครับสารวัตรจราจรสภ.บางบ่อสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับดีเจพัทครับครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ครับผมพันตำรวจโทพัฒนามูลการสารวัตรจราจรสภ.บางบ่อครับ
3: เทพรัตน์ในพื้นที่นี่น้ำลดลงไปเยอะไหมครับเห็นบอกว่าลดลงบ้างแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับครับก็ขออนุญาตประชามพันธ์แล้วก็ขออนุญาตรายงานนะครับในถนนเทพรัตน์ในช่วงกม2930นะครับในช่วงขาออกก่อนขึ้นทางด่วนยกระดับบุรพาวิถีที่จะไปชลบุรีนะครับตอนนี้น้ำได้แห้งนะครับน้ำได้แห้งก็เนื่องจากได้รับการแก้ไขจากทางฝ่ายทางรถสุขการนะครับได้นำเครื่องสูบน้ำมาทำการติดตั้งสูบน้ำตลอดนะครับโดยน้ำต่างๆก็ลงบริเวณพื้นที่ป่านะครับซึ่งไม่ผลกระทบต่ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเท่าใดนักนะครับการจราจรของขาออกนะครับในช่วงบริเวณดังกล่าวนะก็สามารถใช้การได้ปกติรถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถจักรยานยนต์ก็สามารถวิ่งผ่านได้ในช่องทางด่วนนะครับที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนในช่วงค่ำคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นขาออกนะครับทางผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการปรับปรุงอยู่ในสภาพพื้นที่การใช้งานรถสามารถใช้ความเร็วได้ครับในส่วนของทางขาเข้านะครับขาเข้ามีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่สูงมากนักแต่ที่มีปัญหาการจราจรในช่วงนี้ก็เนื่องจากว่ามีรถบรรทุกนะครับได้ตกหลุมนะครับตกหลุมก็ทำให้รถได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างรอรถยกนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับครับ
3: ก็ตกหลุมหมายถึงว่าเป็นหลุมที่มันชำรุดจากน้ำท่วมหรือเปล่าครับหรือว่ายังไง
4: ใช่ใช่ใช่ครับตกหลุมจากปัญหาน้ำท่วมครับเดี๋ยวก็พอขยับรถออกทางผู้รับเหมาก็จะดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งผมเองก็ประสานกับทางผู้รับเหมาหรือทางแฝงทางหลวงนะครับว่าจุดใดที่มีเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าได้รับการพบเห็นหรือได้รับการรับแจ้งจากประชาชนให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางหลวงสุขการหรือทางบริษัทผู้รับเหมานะครับซึ่งก็เป็นที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพื้นที่บางบ่อนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการประสบอุทกภัยหรือน้ำท่วมหนักที่สุดครับก็หลายชุมชนหลายหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบครับ
3: ครับยังหลุมบ่อเนี่ยมันมีหลายจุดไหมครับ
4: ใช่ๆครับก็มีหลายจุดในช่วงคู่ขนานหรือช่องทางหลักขาออกตอนนี้ได้รับการแก้ไขรถสามารถใช้ความเร็วได้เป็นปกติในส่วนของขาเข้านะครับขาเข้ากทม.นะครับก็ตอนนี้ระดับน้ำยังมีท่วมขังอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ ซึ่งหลุมบ่อเท่าที่ได้ตรวจสอบณตอนนี้นะครับซึ่งผมเองก็อยู่บริเวณพื้นที่บริเวณช่วงกม29ถึง30นะครับที่พบเจอตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่หลุมนะครับหรือที่เห็นอยู่ก็คือบริเวณจุดที่รถบรรทุกตู้ทึบนะครับที่ตกลงไปนะครับก็ไปกระแทกแล้วก็ทำให้ส่วนของล้อได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขครับ
3: มันเป็นหลุมใหญ่ไหมครับที่เขาหล่นลงไปตกลงไปเนี่ย
4: หลุมนี่ก็น่าจะประมาณลึกน่าจะประมาณราวๆเกือบ10ถึง15เซนครับประมาณนี้ครับก็ถ้านำรถออกก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขใช้เวลาที่ไม่นานครับก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่าระดับน้ำตอนนี้ในช่วงขาเข้านี้น้ำก็ได้ลดลงบ้าง
3: ยังมีจุดไหนที่รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้อย่างนี้บ้างไหมครับ
4: ในถนนเทพรัตน์ในถนนหรือถนนมรดาที่ชาวบ้านที่เรียกกันมาตลอดนะครับ
3: ครับผม
4: ในตลอดนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยก็ของบางบ่อที่หนักที่สุดก็คือช่วงกม29ถึง30ครับณตอนนี้ก็สามารถใช้การได้แล้วสามารถรถเล็กก็สามารถวิ่งผ่านได้ส่วนถนนในชุมชนนะครับไม่ว่าถนนบรรณากาเด่นในพื้นที่รับผิดชอบของบางบ่อนะครับที่เป็นทางเข้ามหาลัยเอแบกหรือมหาลัยอัดสำชันนะครับก็ยังมีน้ำปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงอยู่รถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถจักรยานยนต์ก็ผ่านเข้ายากลำบากก็ทางที่ดีก็ไม่แนะนำให้ผ่านนะครับก็ขอเวลาทักวันสองวันก่
3: อ
4: นครับ
3: ขับรถก็จะค่อนข้างติดเลยใช่ไหมครับตรงนั้น
4: ช่วงขาออกที่ไปชลบุรีรถไม่ติดรถคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วในระดับสูงได้ครับในส่วนช่วงขาเข้าก็มีปัญหาการจราจรท้ายแถวก็อยู่ที่ประมาณช่วงกม.ที่30ครับ30แล้วก็บริเวณที่กม.29นะครับต่อไปยึดก้าวบริเวณหน้าโรงพยาบาลลมชัยก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าน้ำลดทางผู้รับเหมาหรือทางแขวงก็น่าจะรีบดำเนินการทำการซ่อมแซมครับ
3: ครับนะฮะประเมินแล้วเย็นนี้น่าจะลดลงได้เยอะไหมครับน่าจะลดลงได้เยอะ
4: เย็นนี้น่าจะลดลงได้เยอะไหมในทางขาออกนะครับในทางขาออกเนี่ยก็คือสภาพการจราจรใช้การได้ปกติมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบตลอด24ชั่วโมงครับเพราะว่าบางทีมันจะเป็นลักษณะน้ำซึมเข้าพื้นถนนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินเครื่องตลอดในส่วนขาเข้าก็คือปริมาณน้ำลดแต่ไม่ถึงแห้งเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ติดต่อกับถนนในชุมชนซึ่งถนนในชุมชนมันก็รับน้ำมาจากคลองพระองค์เจ้าคลองสำโรงนะครับที่จะไหลลงสู่ทะเลซ
3: ึ่
4: งมวลน้ำดังกล่าวก็รับมาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับหรือทางตอนเหนือที่จะผันน้ำลงมาแล้วก็ทางมาบ่อนี่ก็รับน้ำก่อนลงสู่พื้นที่ประตูน้ำที่คลองด่านครับ
3: ก็เรียกได้ว่าระดับน้ำในคลองนี้ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับสารวัตรตรงนี้
4: ใช่ครับใช่ครับถ้าระดับน้ำในคลองลดเท่าไหร่พื้นที่ในชุมชนก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้เร็วโดยเฉพาะหมู่บ้านเชิงที่มีปัญหาน้ำท่วมแรกๆนะครับก็ได้รับความเสียหายเยอะครับครับ
3: ถนนในวัดบางบ่อนี่ยังสูงไหมครับ
4: สูงครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงถนนสายวัดบางบ่อนะครับรถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถมอเตอร์ไซค์เด็กในช่วงหน้าวัดบางบ่อหน้าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะครับรถไม่แนะนำให้ผ่านนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ลองวิ่งดูแล้วรถของลูกน้องก็ไปดับที่บริเวณหน้าวัดก็ต้องไปดับนะครับ
3: ครับยังท่วมสูงนะครับยังไงให้เลี่ยงดีกว่านะ
4: ใช่ครับแล้วก็ถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนบรรณากาเด่นครับก็คือ บริเวณเส้นทางเข้ามหาลัยเอแบกครับอันนี้ก็คือที่มีปัญหาน้ำท่ว
3: ม
4: ยังมีระดับสูงอยู่ครับ
3: ครับผมก็สองจุดนี้นะครับก็แนะนำให้เลี่ยงก่อนนะ
4: ครับครับถ้าพี่น้องประชาชนที่ใช้พื้นที่ในเขตพื้นที่บ่ออยากสอบถามเส้นทางก็ขออนุญาตติดต่อหรือโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ผมก็ได้ครับ090ครับ
3: ครับผม
4: 195ครับ
3: ครับ
4: 7419ครับผมพันธุ์ตำรวจโทรพัฒนาสวัสดิ์ชัยจรครับก็ยินดีให้ข้อแนะนำหรือแนะนำเส้นทางได้ครับ
3: เป็นเบอร์ตรงสารวัตรเลยนะผมทวนนะครับ0901957419นะครับสารวัตร
4: ครับครับ
3: ขอบพระคุณมากๆเลยนี่ลงพื้นที่มาตั้งแต่เช้าเลยว่าครับเนี่ยสารวัตร
4: ก็วิ่งตรวจตลอดทุกวันนะครับก็ออกเช้าก็เข้าบ้านไม่เป็นไรที่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือครอบครัวตำรวจก็รับผลกระทบเหมือนกันครับก็ต้องเดินมาทำงานเหมือนกัน
3: ที่บ้านน้ำท่วมน้ำท่วมเหมือนกันเหรอครับสารวัตรที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
4: ร่วมเหมือนกันครับรถมอไซค์หรือตอนนี้ยานพาหนะของที่เป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยของทางรายการเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กันได้ต้องใช้รถยนต์อย่างเดียวครับในการออกตรวจครับก็ไปเข้าบ้านพักก็ต้องจอดรถบนที่สูงแล้วก็เดินเข้าไปรับชาก็เหมือนกันครับก็เดินลงมารับรถจนก็ต้องค่อยออกตรวจครับ
3: ครับให้กำลังใจสารวัตรแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ
4: ครับครับครับไม่เป็นไรครับก็แค่พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็น้ำลดลงเร็วก็ทางตำรวจใจจอนบอกก็ทำงานเต็มที่ครับ
3: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
4: ครับ
3: ขอบพระคุณครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันนะครับสวัส
4: ดีได้ครับยินดีคร
3: ับ ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางด้านของพันตำรวจโทพัฒนามูลการนะครับสารวัตรจราจรสภ.บางบ่อนะถนนเทพรัตน์ด้านขาเข้าอ่ะยังท่วมนะครับบริเวณกิโลเมตรที่29นะครับหรือว่าช่วงที่จะผ่านโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะครับถนนวัดบางบ่อนะหน้าวัดบางบ่อนี่ก็ยังท่วมสูงแนะนำเลี่ยงนะครับแล้วก็ถนนบางนาการ์เด้นทางเข้ามหาวิทยาลัยเอแบกบางนายังท่วมสูงเหมือนกันแนะนำให้เลี่ยงนะครับนะถึงแม้ว่าระดับน้ำลดแล้วแต่ว่าในคลองเนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถนนก็เรียกได้ว่ายังมีน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับสารวัตรก็ออกตรวจลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับส่วนจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องของหลุมบ่อเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังประสานเข้ามาที่จสร้อยหรือว่าไปทางกรมทางหลวงก็ได้นะครับ1586ในช่วงนี้ด้วยคุณชาบแจ้งอุบัติเหตุรามคำแหงขาออกบริเวณตรงข้ามกับปากซอยรามคำแหง76จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางด้านขวามีคนเจ็บ1รายนอนแน่นิ่งบนพื้นถนนการเคลื่อนตัวช้านะครับนะการเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณมานพรายงานเข้ามานะครับบอกราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าจากแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าแยกบางขุนกองการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณก่อนถึงวงเวียนบางขุนกองการจราจรติดขัดเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเช้าวันศุกร์นะครับเป็นเรื่องของเส้นทางหลายเส้นทางที่อาจจะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับYouTube เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเพราะว่ากำลังแก้ไขอยู่นะครับ YouTube Live นะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะขึ้นไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะหลายเส้นทางปริมาณรถก็เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นดูทางฝั่งของวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกนะครับช่วงต่างระดับบางใหญ่รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะต่อเนื่องมาถึงทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักรถเยอะแต่ฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวนะแล้วก็เดี๋ยวกันนะดูทางด้านของพระราม2ลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับรถมากนะครับในฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวตั้งแต่ด้านหน้าบริษัทยันหวอยุนนะลงมาทางด้านของหน้าตลาดทะเลไทยเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็ช่วงต่างระดับดาวคะนองนะครับรถเยอะนะครับบริเวณทางขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครพระราม2ในฝั่งขาเข้านะครับก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงพระราม2ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางมดเนี่ยนะฮะรถมากเคลื่อนตัวช้าสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้านะครับดูรถแน่นๆเหมือนกันแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะคุณผู้ฟังครับเราไปติดตามนะกรณีที่เมื่อเช้านี้นะครับจากกรณีชาวบ้านลาดสวายมีการไปชุมนุมกันช่วงประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพื่อเรียกร้องให้มีการผันน้ำจากพื้นที่ลำลูกการะบายออกไปอย่างตัวชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะ ล่าสุดนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณวินัยสังวานเงินนะครับนายกเทศมนตรีเมืองล่าสวายนะครับสวัสดีครับนายกเทศมนตรีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านนายกเทศมนตรีอัปเดตเพิ่มเติมหน่อยว่าตอนนี้การเจรจาที่เป็นยังไงบ้างเห็นเมื่อเช้านี้ก็ชาวบ้านนี่เขามาเรียกร้องกันเพราะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนด้วย
5: ครับตอนนี้ก็ตกลงกับทางเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครที่เข้ามากันวันนี้ก็หลายคนอยู่ก็ตกลงกันที่เปิดประตูน้ำเพิ่มอีก10เซนครับเพราะตามปกติเขาจะเปิดไว้แค่ระดับ10เซนตอนนี้ก็เพิ่มเป็น20ครับแล้วก็จะรอดูสักระยะหนึ่งว่าน้ำระดับจะลดลงไปมากน้อยแค่ไหนก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของกทม.บอกว่าถ้าหากเปิดเพิ่มได้ก็อยากให้เปิดเพิ่มอีกหรือถ้าหากให้ดีน่าจะอยู่ที่30เซนครับเพิ่มอีก10เซนมันก็ยุบช้าอยู
3: ่
5: ชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะครับ
3: ครับน้ำตรงนี้มันระบายไปที่ไหนครับ
5: คลองพญาสุเรนก็ระบายออกไปผ่านพื้นที่ของกรุงเทพนะแต่มันเยอะและอยู่ที่ระดับต่างกันเยอะพอสมควร60กว่าเซนเนี่ยมันก็น่าจะระบายเพิ่มได้อีกนะตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองดูว่าเพิ่มไปอีก10เซนแล้วเป็นยังไงทางกรุงเทพก็ไม่เดือดร้อนก็ขอเปิดเพิ่มอีกได้ไหมเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่ทางกรุงเทพใหม
3: ่ก็คือเป็นการระบายแล้วก็ไปทางพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าฮะท่านนายก
5: ครับใช่ครับ
3: อ๋อแล้วมันต่างกันระดับน้ำที่ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งปทุมฝั่งกรุงเทพเนี่ยมันต่างกันยังไงมีความต่างกันขนาดไหน
5: จากที่ประตูน้ำที่คลองพญาสุเรนที่เมื่อสักครู่เนี้ยคือมันต่างกันอยู่ที่60กว่า
3: โอ้

0: 60% ครับ
1: ก็คือทางปทุมยังสูงกว่าทางฝั่งกรุงเทพอ่ะ60เซนใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ครับ
1: แล้วถ้า
0: ก็เลยขอให้เขาเปิดเพิ่มอยู่ครับ
1: แล้วมันจะมีผลกระทบทางฝั่งกรุงเทพยังไงบ้างครับนี
0: ่ก็เดี๋ยวอีกสักระยะนึงก็ดูผลก่อนว่าเป็นไงถ้าเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็อยากขอเปิดเพิ่มอีกหน่อยครับตอนนี้รอดูก่อนว่าถ้าเปิดแค่นี้แล้วเป็นยังไงครับ
1: ก็คือจาก10เซนเนี่ยก็คือเพิ่มมาอีก10ก็เป็น20อย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ระบายเพิ่ม
0: ครับ
1: ครับถ้ายกประเมินว่ายังไงฮะอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบหนักไหมถ้าเราระบายเพิ่มเติมจากเนี้ยเป็น30เซนเนี่ยมันจะ
0: ครับ
1: โอเคมันระบายเร็วขึ้น
0: อยู่ที่ว่าฝนจะตกลงมาเพิ่มฝนจะตกหนักอีกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกไม่น่าจะมีผลอะไรครับน่าจะเปิดเพิ่มได้อีก
1: ครับในส่วนของพื้นที่ครับ
0: ครับตามปกติแล้วทางกทมก็จะใส่ประตูเนี่ยเปิดไปเพื่อระบายน้ำเสียครับ
1: อย่างนั้นแล้วในพื้นที่อย่างลาดสวายกูคดนี่มันสูงขนาดไหนครับ
0: กูคดลำสำแก้วก็จะต่ำกว่าลาดสวายอีกพื้นที่มันจะต่ำมากด้านนี
1: ้
0: ครับ
1: มัน
0: ขึ้นไปทางบึงกระพ้อยทางลำลูกกาโน่นพื้นที่ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆทางนู้นก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรหรอกครับจะเดือดร้อนอยู่แถวนี้กูคดลาดสวายนะครับ
1: ครับไม่มีจุดที่หนักๆนี่มันท่วมสักกี่เซนได้ครับ
0: ตอนนี้ของเราป้องแล้วก็สูบน้ำออกอยู่ป้องสูงพร้อมควรประมาณ50เซน
1: ครับมีจุดไหนที่วิกฤตหนักไหมครับตอนนี้
0: คลอง3ก็จะหนักกว่าคลอง4เพราะพื้นที่มันต่ำลงไปครับ
1: อ๋อคลอง3จะคลอง3กับคลอง4ใช่ไหม
0: คลอง3ต่ำมากกว่าคลอง4
1: อ๋อต่ำกว่า
0: ครับครับ
1: แล้วเมื่อเช้านี้ชาวบ้านที่เขาบุกมาเนี่ยเขามาเรียกร้องเนี่ยเขาพอใจไหมครับหลังจากที่มีการเจรจากันแล้วเนี่ย
0: ครับก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าทดอย่างที่ว่าถ้าเปิด10เซนแล้วสักระยะหนึ่งมาดูใหม่ถ้าไม่มีผลกระทบอะไรก็อยากจะประสานกันทางกทม.มาขอเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไห
1: ม
0: มันจะได้ยุบเร็วขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มนะครับถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มมันก็จะค่อยๆระดับจะค่อยๆลดลงไปอยู่ด้วย
1: เมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีฝนลงมาไหมครับในพื้นที
0: ่เมื่อวานไม่
1: ไม่ตกใช่ไหมทางนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่วันนี้ยังไม่แน่นะก็ยังไม่ก็เชื่อกรมอุตุเท่าไหร่หรอก
1: ครับก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันแค่ไหนครับท่านนายกเพราะว่า
0: อันนี้ก็พอสมควรเราก็ดูแลอยู่บางคนไม่มีอาหารกินก็มีเราก็ดูแลไปช่วยเหลือเขาแล้วครับ
1: ครับเรียกได้ว่าออกจากบ้านก็ออกไม่ได้ด้วยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับใช่บางคือบางบ้านที่เขาไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็เดือดร้อนมาก
1: อ
0: ันนี้เราก็ดูแลอยู่ละว่าส่งอาหารให้เขาทั้งน้ำด้วย
1: มีคนป่วยมีผู้ป่วยติดเตียงคนชราอะไรอย่างเงี้ยที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเยอะไหมครับ
0: มีแต่ที่เรามีเจ้าหน้าที่ของเรามีศูนย์การแพทย์ของเราเองแล้วก็มีหมอออกตรวจดูให้ดูแลรับผิดชอบอยู
1: ่
0: รับช่วยกันอยู่แล้วครับ
1: ชาวบ้านเขายอมออกจากบ้านไหมครับหรือว่ายังไงก็ยังแบบ
0: ไม่ยังก็คือยังไม่ถึงกับต้องย้ายบ้านแล้วนะ
1: ยังใช่ไหม
0: เราในพื้นที่เราดูแลให้เขาอยู่กับบ้านได
1: ้
0: ครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าความช่วยเหลือก็เข้าไปถึงก็เพียงพออย่างนั้นเนาะ
0: ครับครับครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจจะต้องประเมินภายในวันนี้ไหมครับว่าจะทราบหรือเปล่าจะต้องระบายเพิ่ม
0: ในวันนี้เดี๋ยวเราได้เอาขอเบอร์โทรติดต่อประสานเขาแล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาโดยไม่ต้องเดือดร้อนประชาชน
1: คือเป้าหมายอยากจะระบายให้เพิ่มได้30ใช่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าอยู่ที่30เนี่ยมันก็ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็เราก็ดูด้วยว่าทางกรทมเขาเดือดร้อนไหมถ้าเป็นระดับนั้น
1: แล้วถ้าตอนนี้มีทางฝั่งกทมนี่มีออกมาม
0: าเยอะครับเจ้าหน้าที่ของกทมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจอะไรมาก็หมดครับ
1: ก็กำลัง
0: คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้มาหมดครับ
1: ครับแล้วตอนนี้มี
0: การประสานกันแล้วครับ
1: ครับน้ำเหนือที่กำลังจะมาด้วยครับท่านนายกกังวลยังไงมีการรับมือยังไงบ้างครับ
0: มาถึงเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นก็ยังดูต้องผลกระทบตอนนั้นจะขนาดไหนต้องดูอีก
1: ครับก็เรียกได้ว่า ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนด้วยแล้วก็น้ำเหนือสถานการณ์ที่กำลังจะมาจ่อๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ
0: คร
1: ับ ครับก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าก็เตรียมการรับมือเรียบร้อยใช่ไหมครับตรงนี
0: ้ครับก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาคร
1: ับ ครับครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมถ้ามีการอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มได้ยังไงเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันนะครับท่านนายก
0: ครับผม
1: ครับเอาใจช่วยให้กำลังใจชาวบ้านด้วยนะครับนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวินัยสังวันเงินนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายคือเมื่อเช้าเนี้ยชาวบ้านลาดสวายเขาก็ไปบุกที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนมีการเรียกร้องนะครับให้มีการผันน้ำจากพื้นที่ลำลูกการะบายออกไปบ้างคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้ำท่วมขังมาหลายวันก็มีการประสานงานมาท่านนายกก็ลงไปดูแลแล้วก็ผันน้ำเพิ่มเติมที่ประตูระบายน้ำจากก่อนหน้านี้เนี่ย10เซนก็เพิ่มมาอีก10ก็เป็น20เซนแต่ทีเนี้ยการระบายมันจะไปทางฝั่งกรุงเทพทางฝั่งกทมก็ต้องดูด้วยว่าทางด้านนั้นน่ะเขาเดือดร้อนหรือเปล่าทีเนี้ยเป้าหมายคืออยากจะระบายเพิ่มให้ได้ถึง30เซนมันจะได้เร็วกว่าเดิมมันจะระบายได้เร็วกว่าเดิมเยอะอาจจะต้องประสานกับทางกทมเพิ่มเติมเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันว่าถ้าระบายไปแล้วเนี่ยถ้าเขามีผลกระทบอันนี้ก็เดี๋ยวจะเกิดปัญหากันอีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าทางฝั่งของเนี่ยทางด้านของปทุมธานีเขาก็เดือดร้อนมาหลายวันแล้วอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าระดับน้ำถึง60เซนนะครับคุณผู้ฟังท่วมหนักนะก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะครับหลายจุดนะตอนนี้ที่เป็นรอยต่อของทางปทุมธานีกรุงเทพเนี่ยมีผลกระทบนะครับคุณฟังทางด้านของพหลโยธินสายไหมน้ำยังท่วมนะแล้วก็สายไหมเนี่ยซอย39เท่าที่เห็นภาพเนี่ยในซอยต่างๆเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่แล้วก็ถนนสายไหมวชรพลนะครับแถวๆช่วงแยกเพิ่มสินวชรพลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะแต่ก็เห็นมีรถก็ยังสัญจรกันอยู่นะครับแต่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะต้องพิจารณานะครับระมัดระวังด้วยสำหรับการเดินทางไปดูทางด้านของศรีนครินทร์นะครับศรีเอี่ยมต่อเนื่องทางด้านของศรีเทพาด้านขาออกตรงนี้หลายคนสอบถามเข้ามาว่าน้ำแห้งหรือยังก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะศรีอุดมศรีเอี่ยมลาซานแบริ่งศรีเทพาเนี่ยไม่มีปัญหาครับถนนแห้งหมดแล้วนะฮะทั้งสองด้านเลยนะครับขาเข้าก็ไม่มีปัญหาแล้วนะอย่างแยกศรีเทพาเนี่ยที่หลายคนกังวลว่าเอ๊ะตรงแยกจากเทพรักขาออกจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีเทพาไปการไฟฟ้าเนี่ยตรงนั้นยังมีน้ำอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วนะฮะแห้งหมดแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยที่มาจากทางสำโรงก็ไม่มีปัญหาจริงๆตั้งแต่แห้งตั้งแต่เมื่อไหร่วันก่อนหน้าก็คือวันพุธพุธพฤหัสเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งการขยายปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือรฟม.แจ้งการทำงานนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางนะครับในฝั่งขาเข้าครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/1 ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12นะครับและฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3 ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15ครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6ในช่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานถึง31ธันวาคมดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับมีผลให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211นะครับ0843565211ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟังครับลาดกระบังซอย15ตอนนี้มีรายงานเข้ามานะบอกว่าน้ำลดลงประมาณ5เซนนะครับถนนด้านนอกยังท่วมนะรถเล็กวิ่งได้ช่องทางขวานะครับลาดกระบังตัดถนนร่มเกล้าน้ำลดลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะเลนซ้ายเนี่ยพอวิ่งได้แล้วนะครับลาดกระบังร่มตัดกับทางร่มเกล้าแล้วก็เดี๋ยวดูทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องนะครับรายงานว่าถนนแจ้งวัฒนะนะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังจุดทางด้านของขาเข้าขาออกนี่ดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะงามวงวานนี่ก็น้ำแห้งไปแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณรถเท่าที่ดูณเวลานี้นะฮะการจราจรทางด้านของงามวงวานตอนนี้ฝั่งเข้าออกดีขึ้นนะครับนะฝั่งขาออกจากแยกบางเขนไปพงเพชรนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตรงช่วงข้ามคลองลาดยาวนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะส่วนขาเข้าลงจากสะพานข้ามแยกแครายมาชะลอช้านิดนึงนะครับช่วงก่อนเข้าใต้ทางด่วนหน้าพันทิพย์นะครับมาทางพงเพชรเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาเข้าแยกบางเขนไปเกษตรคล่องตัวนะครับส่วนแจ้งวัฒนะเข้าออกเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับขาเข้าจะมีปริมาณรถนะครับช่วงหน้าศูนย์ราชการเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเช้าวันนี้คลี่คลายไวส่วนรัชดานะครับวงสว่างมาทางประชานุกูลปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมตั้งแต่ลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับส่วนทางด้านของถนนหลวงแพ่งคุณผู้ฟังช่วงปากซอยวัดพลมณีเนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงนะรถเล็กนะครับก็ยังต้องเลี่ยงนะครับระดับน้ำยังท่วมสูงหน้าวัดพลมณีนะครับถนนหลวงแพ่งตรงนี้ก็ลงค่อนข้างช้าเนี่ยนะฮะจุดไหนที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางผ่านไปยังมีน้ำท่วมบ้างก็เพิ่มเติมรายงานเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยของเราดอกจัน1808หรือ1137รังสิตนครนายกช่วงบริเวณโรงพยาบาลเปาโลรังสิตยังมีน้ำท่วมขังรถเล็กวิ่งได้ช่องทางขวานะครับการจราจรติดขัดเหมือนกันมีท้ายสะสมมาทางด้านของรังสิตปทุมแต่ว่าช่วงหน้าตลาด200ปีตรงนั้นไม่มีน้ำแล้วนะครับน้ำแห้งไปแล้ว

เดี๋ยวดูข้อมูลเรื่องของอุบัติเหตุเช้าวันนี้ยังไม่ค่อยมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยอุบัติเหตุค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมได้เพราะว่าหลายเส้นทางตอนนี้ก็ปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะรอบไหนทางด้านของคุณอาชารายงานเข้ามานะครับเมื่อวานด้านขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกแครายโอ้เห็นบอกว่าช่องทางด่วนเลนขวานะมีซากสุนัขนะครับมีซากสุนัขตายอยู่ตรงนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเคลื่อนย้ายถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวอืดมันจะเคลื่อนย้ายยากนะโอ้ผมเห็นรถมันชะลอตัวด้านขาเข้านะลงจากทางด้านของสะพานข้ามแยกแครายมาในช่องทางด่วนเลนขวาด้วยนะครับเห็นรถชะลอนะช่วงแครายเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยนะครับฝากระวังด้วยนะครับมีซากสุนัขอยู่เลนขวาส่วนรัตนาธิเบศเข้ามาทางด้านหลวงแครายก็ยังมีสะสมท้ายช่วงหน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการขาออกไปพระนั่งเกล้ายังคล่องตัวดีนะครับรอบในรถเริ่มเพิ่มขึ้นพระราม1จากบริเวณแยกเจริญผลนะครับต่อเนื่องมาทางปทุมวันปริมาณรถหนาแน่นนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงหน้าวัดชัยมงคลก่อนถึงแยกเจริญผลนะฮะแล้วก็ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับนะเพชรบุรีฝั่งขาออกจากแยกตัดกับเพชรพระรามก็คือตัดกับบรรทัดทองเนี่ยเข้าราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างตรงนี้ก็หนาแน่นแล้วก็มีผลกระทบพญาไทนะครับจากแยกพญาไทเข้ามาทางด้านของราชเทวีมีท้ายสะสมนะครับแถวช่วง BTS นะครับสถานีพญาไทเข้ามาแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะครับจากแยกราชเทวีเข้าประตูน้ำปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนด้านกลับกันเนี่ยที่มาจากทางแยกประตูน้ำราชเทวีไปเพชรพระรามไปยมราชเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะเคลื่อนตัวได้ตลอดถอยหลังไปดูทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจากเอกมัยเหนือนะครับมาทางด้านของทองหล่อเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับไปพร้อมพงษ์เช้าวันนี้ดีนะฮะแยกพร้อมพงษ์สัญญาณไฟท้ายไม่ยาวด้วยนะครับโอ้เช้าวันนี้เพชรบุรีขาเข้านี่ค่อนข้างดีพัฒนาการคลองตันถาวรทวัตตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับดูจุดอื่นๆนิดนึงนะตรงช่วงราชพฤกษ์นะครับพุทธกาศนะมาทางด้านของแยกรัชดาตลาดพลูตรงนี้ปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้าท้ายสะสมอยู่บริเวณ BTS กรุงทนนะวงเวียนใหญ่ออกไปทางแยกบ้านแขกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของแยกบ้านแขกเข้ามาทางวงเวียนใหญ่ก็ยังไม่มีปัญหาเลี่ยงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสารนะครับลาดย่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเจริญนครทั้งสองฝั่งนะหน้าไอคอนยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวราชพฤกษ์นะครับช่วงข้ามคลองบางแวกผมไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะดูปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีปัญหานะฮะด้านขาออกท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับช่วงเลยข้ามคลองบางแวกนะครับมีปริมาณรถมากนะตรงเนี้ยเหมือนน่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่านะส่วนถ้าเลยไปได้แล้วเนี่ยตัดกับบางแวกเลยไปทางด้านของพรานนกพุทธมณฑลนะไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะไปทางตัดบรมนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านขาเข้าเนี่ยตรงนี้ปริมาณรถก็จะเยอะนะครับผ่านตรงท่าเหมือนเซ็นเตอร์เวสต์วิวมาทางด้านของโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะทางรถไฟตลิ่งชันตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถมากเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านของวงแหวนตอนตกช่วงต่างระดับบางใหญ่เข้ามาทางบางคูเวียงตรงนี้รถก็ยังเยอะนะครับนะแค่ปริมาณรถมากคู่ขนานก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับช่วงบางคูเวียงมาทางด้านของหน้าเทพศิรินทร์นะครับนนทบุรีแต่วันนี้ดูภาพรวมการจราจรนี่ค่อนข้างดีนะครับเป็นวันศุกร์ที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรมากมายสำหรับการจราจรนะครับช่วงนี้นะฮะ
ทักทายหลายๆท่านเลยทั้ง YouTube ตอนนี้เข้ามาออนได้แล้วนะครับก็แวะเข้ามานะกดดูไลฟ์แล้วก็พิมพ์ทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio Official ของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับที่จอสอร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดมวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอน
3: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
1: วลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ขณะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
13: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนจากเดิม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วในพื้นที่บริเวณหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านต้องรีบเร่งอพยพสิ่งของมีค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนายรุ่งรื่นอุราสารวัตรกำนันตำบลโพนังน้ำตกเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนังน้ำตกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เร่งขนย้ายสิ่งของยานพาหนะออกจากพื้นที่ซึ่งน้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ตรงจุดบริเวณกลางหมู่บ้านมีกระแสไหลเชี่ยวและเอ่อท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออกอย่างโชคดีที่ชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยปัจจุบันตอนนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า60หลังคาเรือนและอีก1วัดสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17เมตร76เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร93เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวรชนฟักขาวรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลป้องกันโรคตาและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
14: วิธีป้องกันโรคตาแดงและสุขภาพที่มาจากน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้โดย 1. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดทันที 2. ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทันหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงและ 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มักมากับน้ำท่วมและให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีหลังจากเสร็จภารกิจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
17: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
2: ใหญ่
3: ไ
2: ก
0: ด์
2: เตอร
0: ์มาจั
2: ดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมลองไม่คงเต็มเยอะสิบปีกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
4: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันหมดผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษา
1: บันทึกช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับผ่านแอปทางรัฐนะฮะก็ตั้งแต่8:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สามารถยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหรือว่ากรุงเทพก็คือที่สำนักงานเขตในกทม.นะครับกรณีผู้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วันและทรัพย์สินเสียหายนี่เป็นกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไป3ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่4ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงมีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไปนะครับก็การลงทะเบียนเนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับสำหรับการยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานเขตนะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะเตรียมหลักฐานนะครับคุณผู้ฟังหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองให้ตรวจสอบแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะสัญญาเช่ากรณีบ้านเช่านะครับหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะกรณีที่เกี่ยวข้องนะครับนะแล้วก็มีหนังสือรับรองบ้านที่ไม่มีเลขที่นะกรณีที่เกี่ยวข้องหนังสือมอบอำนาจนะครับในกรณีที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนภาพถ่ายความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมนะครับสำเนาหน้าสมุดธนาคารนะผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนอันนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขาเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่8:00 นเป็นต้นไปนะตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเปิดให้ผู้ประสบอุทกภัยลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะนี่นะครับก็ย้ำให้นะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนทางผ่านแอปทางรัฐนะครับก็ระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดต่อติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับก็ทางแอปทางรัฐวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็คือเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐหลังจากนั้นก็กดไปที่บริการทั้งหมดนะครับที่แถบด้านล่างนะทีนี้คุณผู้ฟังก็เลือกหมวดหมู่ก็คือไปเลือกหมวดลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์หลังจากนั้นเลือกที่บริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.ก็จะมีหัวข้อนี้แล้วก็ให้กดปุ่มอนุญาตเพื่อเข้าใช้บริการนะครับนี่นะก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีนะครับคุยกับทางด้านของคุณธรรมรัตน์แสงงามแสงนะครับในอำเภอกบินบุรีนะครับสวัสดีครับในอำเภอครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมตอนนี้พื้นที่ของกบินบุรีนี่เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ต้องถามถึงสถานการณ์ก่อนเลย
1: ครับสถานการณ์น้ำก็ลดลงไปลดลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็แต่ก็ยังบางจุดนี่ที่เป็นที่ต่ำนะครับน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับ
0: คร
1: ับ ถนนก็ยังมีจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เหลืออยู่จุดเดียวก็คือถนนสาย304จากกบินบุรีจากทางสีมหาโพธิ์มานะครับที่จะไปสี่แยกสามทหารนะครับที่จะขึ้นไปทางวังน้ำเขียวโคราชนะครับหรือจะไปทางมันเป็นสี่แยกนะครับถ้าจะเลี้ยวขวาก็ไปสระแก้วนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองปราจีนนะครับถ้าตรงไปก็ไปนาดีออกไปวังน้ำเขียวโคราชครับ
0: ครับ
1: จะมีจุดหนึ่งที่ก็คือจุด บ้านนางเลงนะครับที่เป็นสะพานข้ามแควพระปงนะครับ ตรงนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับที่ฝั่งจากทางไอ้กบิดนะก็ฝั่งทางโรงพยาบาลนะครับที่จะไปสารทหารไปทางสี่แยกเนี่ยวิ่งได้เลนเดียวรถใหญ่นะครับแต่ว่ารถเล็กนี่ยังไม่ให้ผ่านนะครับแต่อีกเลนจากสารทหารมาที่จะเข้าไปทางเขาอินซ้อนทางกรุงเทพเนี่ยครับก็ยังไปไม่ได้ครับ
0: ทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกเลยใช่ไหมครับในอำเภอ
1: ขาออกนี่เปิดได้เลนหนึ่งครับเปิดเลนหนึ่งแต่ให้เฉพาะรถสูงรถไอ้หกล้อขึ้นไปครับ
0: รถเล็กยังไม่ได
1: ้รถเล็กยังไม่ได้ครับ
0: ครับก็ท่วมสูงกี่เซนครับตรงนี
1: ้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งครับ
0: สะพานข้ามคลองนางเลงนะโอ้
1: ครับไอ้สะพานไอ้นางเลงครับบ้านนางเลงไอ้แควพระปงเนี่ยครับที่จะไปลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีนะคร
0: ับ ครับก็เป็นเรียกว่าการจราจรนี่คนใช้เส้นทางกันเยอะไหมครับอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับก็มีเรื่อยๆครับไอ้คือเขาทราบอยู่แล้วเพราะมันปิดมาตั้งแต่วันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยครับมันเขาไม่ให้ผ่านไอ้ 100% เลยคนก็ไม่มากันนะครับมันก็ยังไม่เยอะเขาทราบว่าไปไม่ได้เขาก็ไปเส้นอื่นกันนะครับก็อาจจะไปเส้น359อ้อมไปทางไอ้วังตะไอ้ทาง359นะครับแล้วก็ตัดเข้ามาเส้นจากหวังท่าช้างมาแยกหนองสังนะครับก็ได้อยู
0: ่ครับเลี่ยงทางเลี่ยงนี่มันไกลจากกันไหมครับเนี่ย359วังท่าช้างตรงเนี้ย
1: ครับก็อ้อมไปอีกหน้าก็ผมว่าก็เกือบ100โลอ่ะครับอ้อมไปทางด้านนู้นนะครับ
0: โอ้นะครับแต่ก็จำเป็นจะต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะฮะแสดงว่าอย่าง
1: เขามีธุระเร่งด่วนก็อ้อมไปเขาก็ไปกันครับเพราะไปเส้นนู้นก็เพิ่งผ่านได้เมื่อวานนี้ครับเส้นนู้นก็ความมันก็คือเป็นถนนที่คู่ขนานกันนะครับปุดิไอทางเส้นจากวังท่าช้างมาไอแยกหนองสังสามสามเนี่ยนะครับมันเป็นที่อยู่ข้างบนครับมันก็น้ำมันก็ลดลงมันก็สามารถที่วิ่งไปผ่านได้ก่อนครับเมื่อวานเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวานครับแต่ว่าไอ้ถนนไอ้304นี่มันอยู่ด้านล่างมันก็ยังจะมีน้ำสูงอยู
0: ่ครับมันระดับน้ำที่มันลดลง
1: ที่ขนานกันอยู่ฮะ
0: อย่าง304เนี่ยมันลดลงจากเมื่อวานนี้กี่เซนได้ครับเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับลดไม่เยอะครับแต่มันก็เห็นก็บอกประมาณ20เซนผมก็ไอ้ทางไอ้ที่อยู่หน้างานนะครับก็ลดประมาณนี้แต่ก็คือไม่ได้เอาเครื่องวัดไปวัดอะไรนะคร
0: ับ
1: แต่ดูไอ้ประมาณด้วยสายตานะครับ
0: ระยะทางยาวไหมครับที่มีผลกระทบ304ช่วงสะพานนางเลงดู
1: ผลกระทบนี่ก็ประมาณ500เมตรได้มั้งครับที่ยังข้ามไม่ได้นะครับ
0: ตอนนี้ชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับในอำเภอเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ครับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็คือบางส่วนก็ยังมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่แต่ละตำบลเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับที่เรากำหนดคือมาอยู่ที่สูงครับคือบางบ้านเนี่ยครับน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถที่จะพักอาศัยในบ้านได้ก็ต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงครับ
0: มีจำนวนมากไหมครับที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย
1: ์ครับที่ไอ้ข้อมูลนะวันเมื่อวานนะครับวันนี้กำลังไอ้สำรวจอยู่ครับเมื่อวานเนี้ยอยู่ประมาณ 9,000 ครับ
0: โอ้ถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ย
1: คร
0: ับ แล้วคนที่ไม่ประสงค์ออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนี่มีจำนวนเยอะไหมครับเนี่ย
1: ก็ไม่มากครับส่วนใหญ่ออกมาครับแต่ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็มีเรือนะครับเขาก็ออกมาแล้วก็อาจจะพายเรือไปดูบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็ยังข้อมูลมันก็เคลื่อนไหวอยู่ครับเขาเข้าออกเนี่ยฮะก็คือเ ขาไม่สามารถที่จะปรุงอาหารอะไรได้ก็ต้องมาทานอาหารอยู่ที่ศูนย์พักพิงแต่ว่าทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะเข้าไปพายเรือเข้าไปดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเราไม่ได้กักบริเวณอะไรเขานะครับเขาก็สามารถไปเดินทางไปมาได้ครับ
0: ปีนี้นี่ถือว่าหนักกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับเพราะเห็นได้ข่าวว่าบางบ้านนี่คือชั้นสองนี่ก็ท่วมไปถึงด้วยครับในอำเภอ
1: ครับก็เท่าที่สอบถามดูนะครับว่าก็ไม่เคยสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าย้อนหลังไปครับเพราะว่าครั้งนี้ก็หนักที่สุดแล้วครับ
0: นะครับก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบหนัก
1: สูงกว่าปีอะไร5456อะไรนะครับที่เคยท่วมนะครับ
0: โอ้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้แล้วอย่างพื้นที่เกษตรนี่เป็นยังไงบ้างครับเสียหายเยอะไหมครับ
1: ครับก็เยอะครับก็เสียหายแต่ว่าครับบางที่มันก็น้ำลงอย่างข้าวเนี่ยครับมันท่วมไม่กี่วันนะครับมันก็ถ้าเกิดมันน้ำมันลดลงมันก็ไม่เสียหายก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะครับพื้นที่เท่าที่รายงานเบื้องต้นนะครับประมาณ20,000กว่าไร่นะครับพื้นที่การเกษตรครับ
0: อย่างบ้านสร้างนี่ก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกัน
1: ครับบ้านสร้างจะอยู่ด้านล่างเลยครับอำเภอสุดท้ายเลยของน้ำท้ายน้ำเลยครับ
0: โอ้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับทางนั้น
1: สถานการณ์บ้านสร้างไม่ต้องไม่แน่ใจนะครับข้อมูลพอดีมันหากันหลายอำเภอนะครับไม่ได้ตรวจสอบไปทางนู้นต้องขออภัยเดี๋ยวกลัวจะข้อมูลจะไม่ถูก
0: ปีนี้ถือว่าสถานการณ์หนักที่สุดเลยนะครับในรอบหลายปีนะ
1: ครับในรอบหลายสิบปีเลยครับตรงนี้ผมไม่ใช่ครับ
0: ครับอย่างเส้นทางหลักๆก็คืออย่างที่นายอำเภอนำเรียนก็คือ304เนี่ยเนาะตอนนี้ทางด้านของกบินบุรีศรีมหาโพธิ์ทางบางน้ำเขียวแล้วก็บ้านนางเลงนะครับตรงนี้นี่น่าจะ
1: ก็คือก็เรียกไอ้สะพานนางเลงนะครับ
0: สะพานนางเลง
1: บ้านนางครับ
0: นะครับน่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบนะตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ให้ใช้ทางเลี่ยงไปก่อนนะครับ
1: ครับก็เพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเพิ่งไอ้เปิดให้รถไอ้หกล้อขึ้นไปวิ่งได้เลนหนึ่งครับเพราะว่ามันสี่เลนไอ้เลนที่อยู่ริมทางเนี่ยริมไหลถนนเนี่ยเราก็ไม่ให้วิ่งอ่ะกลัวจะตกไหลถนนนะครับก็เอามาวิ่งตรงเลนกลางนะครับแต่ส่วนไอ้เลนทางขวาเนี่ยมันสองเลนเลยมันน้ำมันสูงครับก็ยังไม่เปิดครับ
0: ครับนายอำเภอมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับบางท่านมีญาติพี่น้องอยู่ทางนู้นด้วย
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าถ้าจะเดินทางนะครับมาในพื้นที่ของกบินบุรีนะครับก็ต้องสำรวจเส้นทางนะครับสักนิดหนึ่งนะครับว่าไปได้ไหมรถต่างๆเนี่ยสามารถที่จะสัญจรได้เส้นทางไหนซึ่งมันมีหลายอำเภออย่างประจันตคามนะครับซึ่งจากไอกบินไปประจันตคามจะเข้าตัวอำเภอเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นทางที่เป็นทางเลี่ยงครับเพราะเส้นทางหลักถนน33นี่มันก็จะไปขาดอยู่ที่จุดที่ประจันตคามนะครับห้วยคือนะครับตรงไอ้เลยสี่แยกประจันตคามไปหน่อยหนึ่งนะครับเขาเรียกห้วยคือตรงนั้นก็ผ่านไม่ได้นะครับก็ต้องหลบขึ้นไปทางเขานะครับขึ้นเดี๋ยวขวาขึ้นไปแล้วก็ไปอ้อมแล้วก็ลงกลับมาอีกครับอย่างเงี้ยครับก็คือต้องสำรวจเส้นทางนิดนึงนะครับ
0: แต่ละจุดนี่มีป้ายกำกับมีป้ายกำกับบอกเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนไหมครับในการหลีกเลี่ยง
1: ครับเท่าที่สอบถามคือตั้งแต่น้ำท่วมมาผมยังไม่ได้ไปทางเส้นนั้นเลยแต่เท่าที่สอบถามดูเขาบอกว่ามีป้ายบอกเป็นช่วงๆครับ
0: ครับยังมีอะไรขาดแคลนบ้างไหมครับอย่างศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารเพียงพอยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับคือตอนนี้ระดับน้ำมันเริ่มต่ำลงนะครับก็คือทางพี่น้องประชาชนบางคนก็สามารถที่จะกลับเข้าบ้านได้แล้วนะครับมันก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับตอนนี้เราก็จะสำรวจนะครับในเรื่องของความเสียหายที่แท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไปนะครับ
0: นะครับก็ให้กำลังใจนะครับทางด้านของท่านนายอำเภอแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับนะฝน
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ฝนนี่ไม่ได้ตกมากี่วันแล้วครับ
1: 2-3วันสองเมื่อวานก็ไม่ตกวันนี้ก็ไม่มีนะครับน่าจะ2-3วันเนี่ยครับ
0: ก็ทำให้บรรยากาศสถานการณ์ก็ค่อ ค่อยๆดีขึ้นนะครับขอบพระคุณมากๆครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันให้กำลังใจในอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงชาวบ้านด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับในอำเภอครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณธรรมรัตน์งามแสงนะครับในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักมากๆในรอบโอ้เป็น10ปีเลยนะครับจริงๆน้ำก็ท่วมทุกปีนะแต่ว่าปีนี้มันหนักจริงๆนะก็สถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะดีเริ่มดีขึ้นแต่ว่าประชาชนก็อาจจะยังเรียกได้ว่าที่บ้านเนี่ยยังท่วมสูงอยู่เพราะว่ามีรายงานข่าวนี่บางบ้านนี่ขึ้นไปถึงชั้น2นะครับก็อยู่กันไม่ได้ปกติคือชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนชั้นบนเนี่ยอยู่ได้แต่ว่าปีนี้มันขึ้นไปถึงชั้น2ก็ต้องออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันหนักจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็การสัญจรอย่างที่ท่านในอำเภอนำเรียนใครจะเดินทางไปช่วงนี้คือถ้าไม่จำเป็นชะลอการเดินทางไว้ก่อนแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องพิจารณาดูเส้นทางดีๆนะครับเพราะว่ามีเส้นทางที่จะเดินทางไปมันได้รับผลกระทบอย่างหลักๆก็คือ304นะฮะสะพานนางเลงตรงนี้น้ำยังท่วมสูงนะครับก็ให้ประเมินสถานการณ์ดูเรื่องของเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะครับเส้นทางเลี่ยงจะต้องไปอย่างไรโดยเฉพาะเลี่ยง359นี่ก็เพิ่งกลับมาใช้ได้แหมแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เป็นเส้นทางรองไปก่อนนะครับในการเลี่ยง304เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงหนักอ่ะก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับนะนั่นคือสถานการณ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคือได้รับรายงานมาว่าทางบ้านสร้างนี่ก็หนักเป็นพื้นที่ท้ายๆใช่ไหมในการเกิดน้ำเขาจะไหลแบบเปลี่ยนลำดับไปนะอย่างผมเองนี่ก็บ้านคุณปู่อยู่ทางนู้นทางบ้านสร้างอันนี้ก็น้ำท่วมทุกปีนะครับหนักบ้างเบาบ้างปีนี้หนักแม่น้ำปราจีนนี่ก็เรียกได้ว่าระดับน้ำก็สูงนะครับก็ได้รับผลกระทบกันหลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังก็ติดตามเพิ่มเติมกันสอบถามถ่ายถึงความห่วงใยถึงญาติพี่น้องทางนั้นด้วยนะครับใครที่อยากจะมีญาติพี่น้องอยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีนะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะมีช่วงเวลาของเดินตลาดกับจอสอร้อยด้วยนะครับนะก็สักครู่หนึ่งนะฮะจะได้ติดตามนะครับว่าเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะฮะแหมจะมีการดีดราคาของพืชผลทางการเกษตรอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับก็น่าจะมีผลกระทบโดยตรงทีเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางการเกษตรก็ถือว่าเสียหายหนักอย่างเมื่อสักครู่ที่ในอำเภอนำเรียนก็ตัวเลขก็ค่อนข้างเป็นหมื่นไร่เหมือนกันนะฮะเราไปอัปเดตกันนะครับในช่วงของเดินตลาดกับจอสอร้อยนะครับติดตามกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
2: เดินตลาดกับจอสอร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
3: ทางกรมค้าภายในนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่นะคะกับทางสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ผู้ผลิตผู้ส่งออกแล้วก็ไปถึงผู้ค้านะคะเขาก็บอกว่าได้รับความร่วมมือในเรื่องการดูแลให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้เนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดและถึงมือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าผู้ผลิตเขาก็ยืนยันว่ายังมีผลออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: คร
3: ับ แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยสามารถจะเข้าสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะทางกรมก็ขอความร่วมมือให้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจะได้เพิ่มสินค้าเข้าสู่ช่องทางการค้าปลีกรองรับความต้องการของประชาชนเพราะว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยไข่ไก่เนี่ยถือเป็นโปรตีนที่อยู่กลางๆนะเพราะมันไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ใช่ป่ะมันก็สามารถไม่ใช่เนื้อปลามันก็พอจะสะดวกอะปรุงสะดวกถ้าเวลาที่เราต้องติดอยู่ในสถานที่ที่มันทำครัวได้ยากอะนะคะ แล้วก็ในส่วนผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่สามารถขนส่งได้เนี่ยขอให้ตัวสารมาที่กรมนะจะได้ติดต่อไปทางกองทัพเลยนะคะจะช่วยสนับสนุนเรื่องการลำเลียงสินค้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพิ่มช่องทางการกระจายไข่ไก่นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มการเชื่อมโยงจากระบบการผลิตไปถึงประชาชนโดยตรงนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันเติมไข่ไก่เข้าสู่ระบบกันอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อหรือกักตุนเพราะว่าการซื้อเท่าที่จำเป็นต่อการบริโภคในครัวเรือนซื้อในประมาณที่เหมาะสมมันจะทำให้ไข่ไก่เนี่ยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเราไปกักตุนเข้าไว
0: ้
3: เขาก็มีเวลาในการเก็บรักษานะมันไม่ได้อยู่ได้เป็นนานๆนะ
0: ใช่
3: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะกักตุนไปเยอะนะคะ
0: ต้องแบ่งๆกันนะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่นะคะส่วนที่เพชรบุรีนะคะก็มีการไปติดตามสถานการณ์นะคะพืชผักเหมือนกันนะคะพาณิชย์จังหวัดเขาก็ไปติดตรวจสอบที่ตลาดกลางการเกษตรหนองบ๊วยตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีในช่วงที่ตอนนี้จะเป็นทั้งน้ำท่วมแล้วก็กินเจด้วยนะก็ราคาพืชผักก็จะแพงขึ้น
0: ค
3: ือแพงขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมขังด้วยแล้วก็เรื่องของกินเจด้วยนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าราคาพืชผักในแหล่งผลิตสำคัญก็จะมีการปรับขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนี่เป็นไปตามภาวะตลาดและความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็ปริมาณสินค้าพืชผักตอนนี้เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภคนะคะยังสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีจะติดตามสถานการณ์ด้านราคาแล้วก็ปริมาณสินค้าพืชผักอย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ครับ
3: อีกที่หนึ่งที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงตอนนี้เขาเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงกันนะคือไปเที่ยวเราก็จะได้สินค้าโอท็อปไม่ต้องไปหลายร้านเขาจะรวบรวมมาไว้ที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่แสดงเห็นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะจะเป็นแหล่งเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคนะคะจะได้เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชนเป็นของฝากและของที่ระลึกนะคะสำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนใช้โอกาสจากการท่องเที่ยวสร้างช่องทางการตลาดกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยให้เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะคะ
0: ครับ
3: วันนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณอนัชชา
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยนะครับติดตามได้ครับทุกวันจันทร์15:30 นโดยประมาณและทุกวันศุกร์เวลาประมาณ10:30 นโดยประมาณนะครับคุณฟังทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตือน10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็เพิ่มการระบายน้ำนะครับอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือนะครับนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับหลังจากที่กรมชลเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก40เซนถึง50เซนติเมตรขอไปอีก40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรนะพร้อมกำชับศูนย์ปภเขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรกลรถปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งได้รับแจ้งจากทางกรมชลประทานนะครับนะเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะวันนี้เองเนี่ยที่สถานี C2อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาสมทบนะครับทำให้ปริมาณน้ำเหนือนะบริเวณเหนือเขื่อนน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีการคือมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ก็จะมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินอำเภอบางไทรจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับที่อำเภอสัพพยาทางนี้บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับก็มีการประสาน10จังหวัดทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้ติดตามสถานการณ์อย่างเรียกได้ว่าใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนนะครับผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบนะครับตามรายจังหวัดเหล่านี้ส่วนช่วงนี้10นาฬิกากับ39นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทจะใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมายEasy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: รุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: รับค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

10:47 มาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแจ้งมาทางไลน์ด้วยนะครับถนนบางแวกบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านชัยพฤกษ์นะครับเมื่อสักประมาณช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมามีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีคนเจ็บทำให้มีผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้าช่วงนั้นนะครับล่าสุดมีแจ้งเข้ามาจากคุณธันวรินทร์นะครับอุบัติเหตุราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับระหว่างแยกบางขุนกองมุ่งหน้าแยกสวนผักเชิงทางขึ้นอุโมงบางขุนกองมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางด้านซ้ายในช่องทางหลักการเคลื่อนตัวมีผลกระทบนะครับทางด้านฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าครับกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะครูฟังย้ำถึงเส้นทางที่มีน้ำท่วมบนผิวการจราจรกันหน่อยดีกว่านะในพื้นที่ของสภ.คูคตคือพหลโยธินหน้าสนามทูปะระดับน้ำลดลงบ้างแล้วนะครับมุ่งหน้าแยกคปอการเคลื่อนตัวสะดวกขึ้นส่วนเลี้ยวซ้ายออกไปทางลำลูกกายังมีน้ำท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่ควรผ่านส่วนหน้าอนุสรณ์สถานแล้วก็สนามทูปะลดลงไปอีกประมาณ 10-15 เซนแต่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในระดับความสูงประมาณ 15-50 เซนนะครับตรงนี้ต้องพิจารณานะโดยเฉพาะรถเล็กนะครับแต่ว่าเลนขวาเลนซ้ายเนี่ยอาจจะหลบเลี่ยงได้บ้างนะครับโดยเฉพาะรถเล็กส่วนทางสภ.บางแก้วก็ยังมีเพิ่มเติมมาให้บอกคู่ขนานขาเข้าถนนเทพรัตน์กม13นะถึง 13+200 ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับลงจากสะพานกลับรถกิโลเมตรที่13ตอนนี้ท่วมอยู่ประมาณ20เซนลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับระยะทางประมาณ200เมตรก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอันนี้ภาพที่เราขึ้นให้ดูนี่คือลำลูกกาตัดกับพหลโยธินเนี่ยครับคุณผู้ฟังดูสภาพการจราจรนะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับเลนซ้ายจะดูสูงกว่าเลนขวานะครับคือรถเล็กเนี่ยจะวิ่งได้ก็คือชิดขวาไว้ก่อนนะเลนขวานี่ก็ประมาณสัก5เซนนะเท่าที่ดูเนี่ยครับแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยดูฝั่งทางด้านนู้นนะน้ำยังท่วมสูงนะครับก็วิ่งได้เลนขวานะนี่คือทางด้านของบริเวณตัดกับลำลูกกานะครับพหลโยธินรถเยอะนะครับคือเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากน้ำมันยังท่วมอยู่นะนิมิตใหม่ขาเข้าตั้งแต่ซอยนิมิตใหม่4ไปถึงแยกวัดแสนสุขยังเหลือท่วมเล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเลนซ้ายรถทุกชนิดยังผ่านได้นะครับเนี่ยการจราจรก็เรียกได้ว่ารถต้องค่อยๆทยอยกันไปกันนะครับคืออาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเลนขวามันยังพอวิ่งได้นะยังไงก็แต่จริงๆแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะแต่ว่าถ้าเราเห็นรถเล็กๆเนี่ยก็เอื้อเฟื้อเขาหน่อยนะครับบางทีรถมันถ้าวิ่งมาด้วยความเร็วอะไรแบบนี้โดยเฉพาะรถใหญ่จะต้องเอื้อเฟื้อให้กับรถเล็กด้วยนะครับน้ำมันกระเซ็นไปโดนในรถอาจจะมีปัญหาได้นะก็ใครใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับตรงจุดนี้ระดับน้ำยังท่วมอยู่นะก่อนหน้านี้มีคุณมาชี่นะครับบอกว่าการจนาพิเศษฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักปริมาณรถมากผมก็อ๋อตรงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือใช่ไหมเขาบอกว่ารถติดสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงศาลเจ้าพ่อเสือมานะครับอันนี้น่าจะเพิ่มเติมข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วทาง YouTube ของเรานะฮะสวัสดีทางคุณอภิชาติด้วยนะครับเทพรักษ์อุณหภูมิขึ้นมา34องศาแล้วนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยแหมวันนี้แดดแรงจริงๆนะเมื่อวานนี้ก็

0: ร้อนแรงเหมือนกันแต่ว่าช่วงบ่ายๆนี่ฝนกระหน่ำลงมาเฉยนะครับแต่ไม่ได้ตกทั่วนะคุณผู้ฟังมีประกาศแจ้งเรื่องของการให้บริการปิดให้บริการและการปรับปรุงสวนพฤกษชาตินะครับสวนพฤกษ์เนี่ยบางคนในพื้นที่เขาเรียกสั้นๆสวนพฤกษ์สวนพฤกษ์นะครับก็อยู่ตรงนะตรงแฟลตของจันนั่นแหละนะครับเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะของสวนพฤกษชาติคลองจันเนี่ยได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทุกท่านครับทางสำนักงานเขตบางกะปิมีความจำเป็นต้องขอปิดให้บริการสวนสาธารณะชั่วคราวนะครับเพื่อดำเนินการสูบน้ำทำความสะอาดและทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ของสวนพฤกษชาติคลองจันระยะเวลาในการปิดปรับปรุงก็คือตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับ 1-8 ตุลาคมนะฮะสถานการณ์คลี่คลายและดำเนินการฟื้นฟูเรียบร้อยทางหน่วยงานจะมีประกาศแจ้งวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าเขาอยู่บริเวณแถวๆแฟลต17อะตรงนั้นน่ะนะฮะตรงคือสวนพฤกษ์นี้ก็เข้าทางถนนนพมินก็ได้นะครับหรือว่าถนนที่เชื่อมกับทางแฟลตคลองจันเนี่ยตรงนี้ได้รับผลกระทบหนักนะครับนะก็เป็นเพิ่มเติมมานะครับยังจำเป็นจะต้องปิดให้บริการส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตสะพานสูงมาอัปเดตกันหน่อยถนนที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังแล้วนะครับก็คือรามกำแหงสายหลักเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วศรีนครินทร์ร่มเกล้าสายหลักไม่มีปัญหาแล้วกาญจนาภิเษกสายหลักนะครับไม่มีปัญหารถยนต์สัญจรได้ตามปกติส่วนจุดที่มีการปิดการจราจรก็คืออุโมงค์กลับรถคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกมีน้ำท่วมขังประมาณ 50-80 เซนนะครับถนนที่น้ำลดเป็นปกติแล้วก็คือถนนราชพัฒนาครับอันนี้เส้นหลักก็คือน้ำลดเป็นปกติแล้วแล้วที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ก็คือบริเวณหน้าสำนักงานเขตสะพานสูงประมาณ10เซนนะครับรถเล็กยังสัญจรได้บางจุดถนนรามกำแหงซอยย่อยครับน้ำท่วมขังเป็นบางจุดมีท่วมขังประมาณ 10-15 เซนรถเล็กสามารถสัญจรได้ถนนกรุงเทพกรีฑานะครับบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเส้นหลักน้ำท่วมขังประมาณ 20-35 เซนคนหลีกเลี่ยงแล้วก็ถนนกาญจนาภิเษกซอยย่อยนะครับน้ำขังเป็นบางจุดน้ำท่วมขังประมาณ5เซนรถเล็กสามารถสัญจรได้อันนี้อัปเดตมาจากทางด้านของเขตสะพานสูงเมื่อช่วงเวลา 8:30 นาทีนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พัฒน์ใช้ถนนเศรษฐกิจวิ่งจาก
0: ครับ
1: กระตุ้นแดงมุ่งหน้าอ้อมน้อยการจราจรไม่มีปัญหาพี่ทั้งไปทั้งกลับ
0: ครับ
1: แต่อุณหภูมิร้อนนะครับ35องศาครับผม
0: แดด
1: เปล
0: ี่ยน
1: เลยครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าเย็นเนี้ยเมื่อวานนี
0: ่
1: ตอนช่วงบ่ายโมงแถวไอถนนนั้นนะครับผมบรมโอ้โหท่วมหนักท่วมหนักตัดมาท่วมหนักเลยพี่
0: เป็น
1: ท่ว
0: มมากเลยนะใช่ไหมตอนนั้นน่ะ
1: ครับใช่ใช่ใช่ที่มีลูกเห็บลงด้วยครับ
0: ครับ
1: แต่ลาดพร้าวไม่ลูกเห็บแต่ว่าแถวบรมไม่มีลูกเห็บครับผม
0: ครับ
1: ตกแป๊บเดียวครับแถวหน้าใต้เก่านี่ยูเทิร์นรถไม่ได้เลยใต้สะพานซอยลุงประชาท่วมหมดเลยครับผม
0: ครับ
1: ก็วิ่งเลนขวาพี่ไปลุยน้ำก็ใจจึงเต้นตุ่มตมอยู่
0: สูงไหมตอนที่ลุยเมื่อวานที่สูงไหมน้ำท่วม
1: สูงพี่รถพุ่นบาทเลยแหละครับ
0: โอ้โห
1: อย่างรถพี่อัพสูงก็วิ่งแรงนะเขาลิ้นล้อสายวืดเลยนะ
0: ครับครับ
1: ครับอย่างพวกรถกระป๋อหรือรถไอ้นั่นอะซูบารุเขาต้องคิดขวารับผู้โดยสารไม่ได้เลยเนี่ยมันตกแรงมากเมื่อวานช่วงประมาณบ่ายจะมันประมาณบ่ายเนี่ยครับผม
0: กระหน่ำลงมาเลยอะหนักมาก
1: ยาวหนักมากแต่ว่ามันลงไวนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วผมมาติดอยู่ตรงจรันน่ะก่อนขึ้นข้ามคลองบางขุนนท์นะครับผม
0: ครับ
1: เขาเรียกคลองอะไรบางกอกน้อยตรงนั้นนะโอ้โหสามลีนเลยครับผมลูกค้าก็มีใจเต้นตุ้มๆต่อมๆเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ยังโชคดีที่หยุดตกนะไม่มีเข้ามาเพิ่มนะไม่งั้นหนักหนักหนักขึ้นมาอีก
1: มันตกไม่ทั่วนะพี่พัดแถวพระราม2ไม่มีนะคร
0: ับใช่ครับไม่ทั่วครับอืม
1: ครับตกแถวสาย1บางแคแถวเนี่ยครับผม
0: ไอ้อย่างเขาบอกยังจตุจักรก็ตกหนักลาดพร้าวแล้วก็ทางรัชนาเชื่อมั้ยตกมาแป๊บเดียวหยุด
1: ครับ
0: ถนนแบบแห้งไวมากอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รัชดาตกมานิดเดียวทั้งที่แบบอยู่ไม่ไกล
1: กันแต่ก็น้ำเพิ่มอีกนะสามสี่แยกตามที่เคยมีน้ำขังอยู่นะ
0: คร
1: ับ ครับผมวันนี้นะไอ้คนที่สี่ไม่ใช่พี่พัดเขาบอกวันที่สี่เปล่า
0: เออใช่เขาเนี่ยทำกำลังเฝ้าระวังกันอยู่เรื่องของน้ำเดือด
1: แล้วแถวลมโกลมเก้าแห้งหมดยังพี
0: ่ลมเก้ายังมีบ้างนะใช่ลาดกระบ
1: ังในชุมชนเนี่ยมันยังท่วมอยู่ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้ขยะมันขยะเยอะมากเลยพี่พัด
0: หลายพื้นที่ก็บิ๊กคลีนนิ่งกันแล้วตอนเนี้ย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ ต้องไปกินเองโอเคครับพี่
0: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้คุณได้กันเองนะครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วมีความจำเป็นต้องระบายน้ำขณะที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมือฝนตกหนักในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเปิดระบบแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงคุณศาสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยเชียงใหม่จะมีฝนมากที่สุดในวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ขณะที่ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำกักเก็บร้อยละ 93 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ 71ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมบูรณาการเครื่องจัดตามแผนวันแมปซึ่งรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรและจุดประจำการของทุกหน่วยเพื่อให้เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราว22แห่งและพื้นที่จอดปลอดภัย11แห่งรองรับยานพาหนะ 14,000 คันพร้อมใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเขตเมืองใน5ระดับและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำซึ่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วและขณะนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำโดยยืนยันการระบายน้ำมีการวางแผนประเมินสถานการณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงทันทีทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันนี้ทหารจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญเพื่อเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กองทัพบกจึงเร่งบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังน้ำลดล่าสุดมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการและหน่วยงานในพื้นที่นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงเก็บกวาดดินโคลนเศษวัสดุและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการจัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 11:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับคุณแฟนครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นะครับในฐานะรองโฆษกสทนช.นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับคุณผู้ฟังครับ
0: แม่สอบถามถึงเรื่องของสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะสี่ลุ่มน้ำนะครับทั้งเจ้าพระยาสะแกกลางแม่กลองนะครับรวมไปถึงด้านของพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังมีจุดที่วิกฤตอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างครับปอครับ
1: ก็อยู่ในแนวโน้มครับตอนบนเนี่ยนะครับระดับน้ำหรือปริมาณน้ำเนี่ยครับหลากลงมาผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเริ่มนะครับบริหารจัดการน้ำนะครับนะครับอาคารชลประทานนะครับบริเวณทางตอนบนได้บ้างแล้วนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำนะครับที่จะมาเสริมครับผ่านโซเขื่อนนะครับเช่นเขื่อนบางลมเก้าครับเราก็พยายามที่จะมีการนะครับควบคุมบานนะครับลดการระบายน้ำนะครับในเพื่อที่จะตัดยอดน้ำนะครับไม่ให้มาเสริมกับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับมวลน้ำในส่วนนี้ครับเราก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ระดับน้ำนะครับด้านเหนือก็เริ่มทรงตัวแล้วนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับบริเวณด้านเหนือเขื่อนนะครับได้แก่จังหวัดชัยนาทนะครับนครสวรรค์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เริ่มที่จะไม่เพิ่มขึ้นจากนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในส่วนนะครับก็สามารถที่จะควบคุมนะครับมิให้เพิ่มขึ้นนะครับจากนี้ไปได้นะครับน้ำส่วนนะครับก็ส่งมาทางตอนล่างแล้วนะครับแล้วก็รวมกับปริมาณน้ำนะครับที่มาจากป่าสัตว์นะครับก็ณขณะนี้นะครับคิดว่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเคลื่อนตัวผ่านนะครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปถึงปทุมธานีนะครับนนทบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจากสถิติเรานะครับกับการคาดการณ์เนี่ยนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะ อยู่ในเกณฑ์ที่นะครับจังหวัดทางด้านท้ายนะครับลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปทุมธานีนะครับนนทบุรีนะครับหรือกรุงเทพมหานครเองนะครับก็สามารถที่รองรับนะครับกับมวลน้ำนะครับก้อนนี้ได้นะครับแต่ก็จะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่จุดศูนย์รวมน้ำนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยานะครับที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับน้ำก็น่าจะเพิ่มจากเมื่อเช้าผมเช็คก็น่าจะประมาณอีกเมื่อเช้านี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ก็ประมาณ10-20เซนติเมตรนะครับครับก็หลังจากนี้ไปครับการบริหารจัดการน้ำนะครับของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราก็จะพยายามเร่งระบายน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ค้างอยู่ทางด้านเหนือเขื่อนนะครับให้ผ่านลงไปนะครับเพื่อที่จะท่องรอนะครับน้ำนะครับที่คาดว่านะครับจะมีฝนตกนะครับในวันที่5นะครับถึงวันที่7อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขยับไปวันที่11นะครับก็ต้องมาดูความแน่นอนอีกทีนะครับว่ามันจะมีตกเพิ่มแบบนี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเตรียมการครับรองรับปริมาณฝนนะครับที่อาจจะคาดไม่ถึงนะครับเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับที่ตกแล้วนะฮะทำให้น้ำวิ่งมาเคลื่อนเขื่อนเจ้าพระยาครับ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ในส่วนของแม่น้ำท่าจีนเองนะครับณขณะนี้ก็น้ำที่เป็นหลากมาจากฝั่งเขานะครับไม่ว่าจะมาจากกาญจนบุรีนะครับส่วนของสุพรรณบุรีเองนะครับณขณะนี้ก็เริ่มทยอยนะครับไปผ่านตัวจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สมุทรสาครแล้วนะครับก็สถานการณ์น้ำมีณขณะนี้นะครับทรงตัวแล้วก็ลดลงนะครับถัดไปในส่วนของลุ่มน้ำนะครับแม่กลองนะครับก็สถานการณ์ก็มีขนาดเช่นเดียวกันครับก็ณขณะนี้นะครับมวลน้ำเคลื่อนตัวไปถึงนะครับตัวเมืองนะครับสมุทรสงครามแล้วนะครับรวมทั้งมวลน้ำที่ผ่านจังหวัดราชบุรีนะครับก็เริ่มมีผลกระทบนะครับในส่วนของตัวเมืองนะครับแล้วก็แนวโน้มในภาพรวมนะครับก็จะเริ่มทยอยนะครับระดับน้ำนะครับก็จะทยอยปรับลดลงนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยนะครับเริ่มหมดแล้วนะครับแต่ก็คงมีปริมาณน้ำที่ค้างนะครับบริเวณพื้นที่ด้านเหนือเขื่อน ครับหรือน้ำที่ขังอยู่ในทุ่งนะครับก็จะระบายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนการระบายน้ำนะครับของเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับที่ช่วยหน่วงน้ำไว้นะครับในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ณขณะนี้ครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขื่อนเกิดน้ำล้นนะครับหรือจะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับของเขื่อนนะครับซึ่งเป็นนะครับเกณฑ์ในการบริหารของเขื่อนนะครับก็ณขณะนี้ก็ระบายน้ำลงมานะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก40ล้านนะครับแล้วก็การระบายนี้นะครับก็ส่งผลให้ระดับน้ำนั้นไม่สูงเกินเกณฑ์ที่จะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับก็น้ำในส่วนนี้ครับก็ไม่ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับในหรือขยายพื้นที่น้ำท่วมนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
0: ยังต้อง
1: ใช่ไหมครับแล้วก็ครับผม
0: ครับยังต้องสอบถามผอ.นิดนึงครับอย่างน้ำที่ปทุมธานีอย่างพวกเนี้ยที่จะเดินทางมาถึงนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยมันจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่กี่เซน
1: ครับจากที่เราประเมินครับก็20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของน้ำที่รวมไปแล้วก็แผ่ลงไปผ่านคลองที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากคลองเล็กนะครับของแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็รวมกับทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มีการแยกย่อยออกไปทางแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็ทางผ่านทางตัวพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปรวมกันที่ทางของบางไทรนะครับท้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ท้ายตรงนั้นนะครับน้ำก็จะแผ่เพราะว่าคลองค่อนข้างที่กว้างรองรับปริมาณน้ำนะครับได้ประมาณมากกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากที่เราประเมินนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันในพื้นที่นะครับระดับน้ำหรือปริมาณน้ำที่เรามีการระบายอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปิ่นตะลิ่งนะครับก็ศักยภาพนะครับก็น่าจะรองรับน้ำได้นะครับในยกเว้นนะครับในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งระดับน้ำก็เหลืออีกสักประมาณ20เซนนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเตรียมครับซึ่งจังหวัดเตรียมแล้วนะครับในเรื่องของความผันแปรในเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยนะครับน้ำกำลังลงปกตินะครับแล้วน้ำทะเลหนุนพร้อมกันเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้น้ำล้นนะครับตะลิ่งนะครับได้นะครับเพราะว่าท่อตัวนี้อยู่ที่เกณฑ์ประมาณสัก20-30เซนติเมตรของระดับน้ำที่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจังหวัดครับก็ได้มีการสร้างแนวกระสอบทรายนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับด้วยแล้วนะครับก็คิดว่านะครับจะไม่ส่งผลกระทบนะครับเพิ่มเติมนะครับจากสถานการณ์น้ำนะครับที่เป็นอยู่ณปัจจุบันครับ
0: ก็ให้เบาใจได้นะเพราะว่าประชาชนก็เป็นห่วงเรื่องของผลกระทบโดยเฉพาะเนี่ยนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับปัจจุบันนะครับเราคิดว่าเราบริหารจัดการมวลน้ำนะครับแล้วก็ส่งมวลน้ำตรงนี้นะครับออกสู่ทะเลเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่น่าจะหนักไปกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ครับที่ผมนำเรียนครับว่าวันนี้ก็มีการประชุมนะครับกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับโดยมีทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานนะครับก็มีการรายงานเรื่องของฝนนะครับที่จะกลับมาตกอีกนะครับในวันที่5ที
0: ่
1: 6นะครับแล้วก็วันที่7นะครับซึ่งก็มีนะครับมีในพื้นที่นะครับบริเวณตอนบนของเหนือเขื่อนด้วยนะครับแต่ก็ตกเป็นลักษณะของจุดนะครับไม่เป็นผืนเต็มทั้งจังหวัดนะครับแต่ทั้งนี้ครับก็ไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับก็การคาดการณ์ครับไม่ครอบคลุมแบบนี้ครับแต่ก็ไปตกจุดเดียวครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเลยนะครับแล้วก็หลากลงมารวดเร็วนะครับก็คือก้อนนี้ครับที่กำลังหลากผ่านไปนะครับหากเกิดแบบนั้นอีกนะครับก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับแล้วมาเติมเนี่ยนะครับเท่ากับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาเติมอีกครั้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทะลุไปเกือบ 3,000 นะครับก็จะวิกฤตนะครับเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับก็เราก็หวังใจว่าน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าณขณะนี้ความผันแปรของสภาพอากาศนะครับค่อนข้างสูงนะครับเช่นอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดลูกเห็บนะครับตกในกรุงเทพมหาน
0: คร
1: นะครับซึ่งศัพท์ทางอุตุนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับซิตี้ฮีทนะครับก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับ ที่อยู่ในเขตเมืองนะครับที่เกิดการคายความร้อนนะครับจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงนะครับพอเจอในส่วนของเมฆที่พัดเข้ามาครับก็ นะครับในกลุ่มใหญ่ๆครับก็เกิดการกันตัวอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยตกเป็นลูกเห็บนะครับ
0: ดัง
1: นั้นสิ่งนี้ครับเราก็ไม่กล้าที่จะนะครับไว้วางใจนะครับก็จะเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับ
0: ครับอย่างเรื่องของการรักษาการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้จะมีการรักษาระดับนี้ไปนานแค่ไหนครับ
1: ครับก็จะต้องรักษานะครับจะต้องเร่งระบายน้ำจากทางด้านเหนือเขื่อนที่ยังกองอยู่นะครับให้ระดับน้ำนั้นนะครับลดลงมาก่อน
0: ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ว่างนะครับหากมีฝนตกนะครับในช่วงที่เราคาดการณ์นะครับ5 ถึง 7นะครับหรือแม้แต่จะขยับไปอีกช่วงหนึ่งที่คาดการณ์ว่าจะมีนะครับในวันที่11นะครับ12-13นะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการบริหารความเสี่ยงส่วนนี้ครับเราจะเป็นที่จะต้องมีการคงการระบายไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ดูน้ำต่างๆเหนือเขื่อนนะครับปรับลดลงในเกณฑ์ที่ลดผลกระทบนะครับกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยทางปรับลดทางด้านท้ายนะครับ
0: ครับในระหว่างนี้ครับเรียนถามผอ.นะครับว่ามันสามารถถอนน้ำออกไปที่ลุ่มน้ำก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหมครับเพื่อจะรองน้ำเพราะว่าอาจจะมีน้ำชุดใหม่ที่เข้ามาสัปดาห์หน้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับก็ในส่วนนี้ครับก็มีการผันนะครับเข้าคลองฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ตกฝั่งตะวันออกนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับผันอยู่ในเกณฑ์450นะครับณขณะนี้เราผันเข้าไปเต็มที่เลยนะครับประมาณ600แล้วนะครับซึ่งเต็มศักยภาพเลยนะครับณขณะนี้นะครับกับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำน้ำในส่วนนะครับเข้าไปในส่วนของนาข้าวนะครับที่เก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำไปขังไว้นะครับ10 เซน 20 เซนนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับพอหลังจากช่วงของฤดูฝนนะครับหรือน้ำหลากผ่านไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงทำการเพาะปลูกได้เลย
0: อ๋อจาก400นี่เพิ่มการผันนี่คือไปที่600อันนี้คือเต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการระบายจาก 2,500 ขึ้นไปอีกไหมครับหรือว่าระดับนี้ถือว่าสูง
1: ไม่ครับแค่นี้ครับ
0: แค่นี้
1: คร
0: ับ
1: กับสถานการณ์น้ำก้อนลูกนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับยกเว้นว่าในช่วงถัดไปเนี่ยครับที่ได้ดำเนินนะครับคือ 5-7 นะครับหรือ11 ถึงวันที่ 13นะครับว่าจะมีฝนตกนะครับเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับถ้าตกทางด้านท้ายเขื่อนนะครับเราไม่กลัวนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตกทางด้านท้ายเขื่อนนะครับก็คือสิ่งที่กังวลเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งณขณะนี้ครับบริเวณรอยต่อนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครชั้นในนะครับกับชั้นนอกนะครับที่น้ำยังรอนะครับในช่วงของการเร่งลดระดับน้ำนะครับหรือสูบน้ำออกทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับหรือคลองชายทะเลนะครับในแนวตั้งนะครับที่มีการเร่งระดมจุดนักขนาดนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็การดำเนินการก็มีในเรื่องของปัญหานะครับประสิทธิภาพของสถานีสูบครับสามารถสูบได้เยอะมากนะครับแต่ก็ด้วยข้อจำกัดนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับว่าอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับแล้วถ้าสูบไปน้ำล้นคลองนะครับก็จะไปส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ตรงนี้ครับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีข้อสั่งการครับให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงไปทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องนะครับที่ยังเห็นต่างนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับว่าถ้าเราจะสูบนั้นเราจะทำแนวป้องกันนะไม่ให้น้ำล้นไปท่วมกับทางบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำนะครับในพื้นที่ภายในที่ยังท่วมขังอยู่นะครับณขณะนี้นะครับก็วันนี้ครับกำลังไปดำเนินการนะครับรวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของเครื่องดันน้ำนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำบางจุดนะครับที่ทางจังหวัดนะครับได้มีการร้องขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหรือจังหวัดนะครับสมุทรสงครามนะครับที่อยากได้เครื่องสูบน้ำนะครับและเครื่องผลักดันน้ำไปช่วยกันเร่งไล่น้ำลงไปสู่ทะเลครับ
0: ครับมีความยังเรียกได้ว่ามีความกังวลอยู่ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนที่ก็กำลังจะเข้ามาอีกในช่วงตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: ตรงนี้
1: ก็ถ้าแบบนี้นะครับตกกระจายไม่เข้มนะครับหรือเป็นบริเวณกว้างนะครับเหมือนในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็ความหนักใจก็ไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของความเข้มมากๆนะครับเราก็คิดว่า
2: มันก็จะต้องบริหารยากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับนะครับพอมีอะไรอยากจะนำเรียนถึงพี่น้องประชาชนไหมครับเพราะว่าหลายคนก็กังวลทั้งเรื่องของน้ำหนุนด้วยในช่วงนี้แล้วก็สถานการณ์ฝนที่กำลังจะมาไหนจะเรื่องของการผ่านน้ำจากเขื่อนด้วยนะตอนนี้ครับ
2: ครับก็ฝากเรียนนะครับพี่น้องนะครับประชาชนนะครับว่าณขณะนี้ครับสภาพอากาศค่อนข้างมีความผันแปรนะครับกรุงเทพมหานครลูกเห็บไม่ได้ตกมานานแล้วครับก็เริ่มมีตกเมื่อวานเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนครับได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับพื้นที่ที่เรายังไม่เคยเกิดนะครับก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากความผันแปรของสภาพอากาศนะครับนอกจากนั้นครับทางรัฐบาลเองนะครับก็มีศูนย์นะครับข่าวสารร่วมนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับในการที่จะแจ้งข้อมูลนะครับสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำฝนนะครับที่มีการนะครับคาดการณ์จากหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะให้เกิดในเรื่องของข่าวสารนะครับที่เป็นเอกภาพนะครับหนึ่งเดียวนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็จะมีการนะครับแถลงข่าวนะครับทุกวันนะครับเวลา10 นาฬิกานะครับหรือมีประเด็นเรื่องในส่วนไหนนะครับที่จะต้องการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ11นะครับ11นะครับของทางสำนักนายก
0: 1111นะครับ
2: ก็ในส่วนนี้ครับ
0: 14ตัวนะครับท่าน
2: ครับ14ตัวครับ
0: ครับผมนะครับวันนี้จอสอร้อยต้องขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะโฆษกในฐานะรองโฆษกสทนช.ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามกับสถานการณ์แต่ก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำนะครับเรื่องของการผันน้ำนะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงต้องมีการระบายในระดับเนี้ยไปอีกระยะหนึ่งแต่ก็จะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เกรงฝนที่จะตกในช่วงวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปคือถ้าตกท้ายเขื่อนเนี่ยไม่น่ากังวลแต่ว่าเหนือเขื่อนเนี่ยตอนนี้ที่กำลังเรียกได้ว่าเร่งระบายน้ำกันอยู่ถ้าตกซ้ำอีกเหนือเขื่อนเนี่ยอันเนี้ยก็เรียกได้ว่ายังมีความน่ากังวลอยู่นะครับส่วนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะฮะเขามีการอัปเดตนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดนะครับก็อัปเดตไล่มาตั้งแต่นี่เลยพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยลงมาถึงเนี่ยทางสุพรรณกาญจนบุรีทางตะวันตกอ่างทองสระบุรีนะครับทางภาคกลางพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของสมุทรปราการด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่นะครับ31จังหวัดเนี่ยนะฮะก็มีสถานการณ์อย่างภาคเหนือเองเนี่ยพิษณุโลกเขาบอกว่าเกิดน้ำท่วมในอำเภอบางระกำ2ตำบล2หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบไม่มากนะครับระดับน้ำเนี่ยลดลงเพชรบูรณ์นะครับก็มีผลกระทบ6อำเภอนะอำเภอเมืองอำเภอชนแดนบึงสัมพันธ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอหนองไผ่รวม9ตำบล19หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ82ครัวเรือนระดับน้ำลดลงเหมือนกันกำแพงเพชรเนี่ยนะก็มี2อำเภอได้รับผลกระทบระดับน้ำลดลงนครสวรรค์นี่ก็14อำเภอนะครับระดับน้ำก็ลดลงแต่นครสวรรค์นี่กระทบเรียกได้ว่าประชาชนจำนวน 11,928 ครัวเรือนเลยนะภาคกลางอุทัยธานีนะครับก็มี8อำเภอนะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทางด้านของลพบุรีก็เช่นเดียวกันเนี่ยมี5อำเภอทั้งท่าหลวงอำเภอเมืองพัฒนานิคมโคกสำโรงระดับน้ำนี่ก็เพิ่มขึ้นชัยนาทเนี่ยมีผลกระทบ7อำเภอระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับชัยนาทนี่ก็มีทั้งอำเภอสัพพยาหันคานะครับมโนรมวัดสิงห์นะครับแล้วก็ทางด้านของสิงห์บุรีที่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่ระดับน้ำนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับก็มีผลกระทบ3อำเภออินบุรีพรมบุรีที่เราจะได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็เนี่ยถ้ามาดูทาง ด้านของอ่างทองเนี่ยก็มี5อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำนี่ก็เพิ่มขึ้นเนี่ยคือก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยทั้ง31จังหวัดนะครับณปัจจุบันสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เรียกได้ว่ายังได้รับผลกระทบนะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ระดับน้ำก็ลดลงนะครับอย่างทางเพชรบุรีนะที่เกิดผลกระทบเนี่ยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานนะครับ2ตำบลนะก็ระดับน้ำลดลงนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกเนี่ยแน่นอนที่ยังมีผลกระทบหนักก็คือปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธินาดีอำเภอเมืองประจันตคามอำเภอบ้านสร้างด้วยนะครับระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะในบางจุดนะครับแต่บางที่นี่เขาก็ลดลงไปบ้างนะครับเนี่ยสระแก้วนี่ก็ได้รับผลกระทบนะนครนายกอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปที่สายจากทางคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีอยู่ทางสุวินทวงศ์นะตรงนี้ก็มีน้ำท่วมนะคุณมนตรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณมนตรีอยู่ตรงช่วงไหนครับสุวินทวงศ
3: ์เมื่อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วกันนะครับเมื่อเช้ามาจากทางด้านในจากกรุงเทพจากปารินทาแล้วก็ออกมีนบุรีแล้วก็มุ่งหน้าสุวินทวงศ์ประมาณสักตอนช่วง10โมงครับก็รถเก๋งธรรมดาก็มาได้ปกตินะครับมันจะมีน้ำก็คือว่าช่วงบิ๊กน้ำบิ๊กซีมีนบุรีที่เลี้ยวซ้ายมาจากปารินทาครับแล้วก็จะเจอบิ๊กซีก็จะมีน้ำมันจะขังว่าสองช่องทางด้านซ้ายสองช่องขวาก็จะวิ่งได้ปกติ
0: ร
3: ถที่เลี้ยวในทางที่จะเลี้ยวไปถนนนิมิตใหม่รู้สึกบรรยากาศนั้นก็ทางเข้าทางเลี้ยวมันนั้นก็จะท่วมสูงหน่อยแต่ก็ดูเท่าที่ดูเห็นรถที่เข้าผ่านก็จะคิดขวาหน่อยแล้วก็มันน่าจะผ่านได้ครับก็เห็นรถเขาวิ่งอย่างดีส่วนข้ามพอผ่านตรงหน้าไทยตรงนั้นน่าจะเป็นโกลบอลเฮาส์หรือสักอย่างนึงเนี่ยที่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกวัดตรงวัดแสนสุขตรงการไฟฟ้ามีนตรงนั้นก็ไม่มีน้ำนะครับก็ขึ้นสะพานข้ามแยกลงไปพอลงสุวินทวงศ์เนี่ยมันก็จะมีน้ำนิดนึงทางด้านทั้งเลนซ้ายเลนขวาแต่ว่าน้ำจะไม่ลึกทางเลนขวาก็รถวิ่งปกติแต่ถ้ารถมันจากทางด้านหนองจอกที่เป็นคู่ขวาอะไรพวกนั้นนะก็น้ำจะเยอะหน่อยแต่ก็เห็นรถเขาก็พยายามชิดขอบทางด้านเรียนที่ชิดกับสะพานนะครับประมาณนั้นได
0: ้รถเล็กก็ยังได้ใช่ไหมครับตรงนั้น
3: ก็เท่าที่ดูรถเล็กก็น่าจะได้นะครับทางไอ้ชิดขับชิดตรงสะพานหน่อย
0: ถ้าชิดสะพานเลนขวานี่มันประมาณกี่เซนฮะตรงนั้นตรงคู่ขวา
3: อันนี้ผมไม่กล้าผมข้าม
0: ข้ามสะพานใช่ไหม
3: เห็นแต่เขาล้อเลาะมากันเลยไม่กล้าระดับน้ำอันนี้อาจจะต้องถามทางสอนอมีอยู
0: ่เท่าที่เห็นที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะวิ่งซะส่วนใหญ่ไหมครับกระบะรถบรรทุกอะไรเงี้ย
3: รถกระบะเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะรถเล็กนี่บางคนก็ไม่กล้าไปก็เลี่ยงกันนะ
3: นะครับแต่ว่าเช้าเมื่อวานเห็นที่อ่านดูในเฟซบุ๊กเขาก็วิ่งกันได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันตอนนี้มันระดับมันสูงขนาดไหน
0: ครับ
3: ส่วนขาเข้าเมื่อเช้าที่ดูที่สวนออกมาเนี่ยขาเข้าจะค่อนข้างติดยาวเพราะว่าหน้าโลตัสมีบุรีตรงนั้นยังมีน้ำอยู่น่าจะเกือบทุกเลนแต่ว่าเลนขวาแต่เลนสองเลนขวาเห็นเขาวิ่งกันได้รถเล็กๆก็วิ่งกันได้ทำให้รถมันค่อนข้างจะติดหน่อยเพราะว่ามันต้องบีบเลนมาเหลือสองเลนแต่หน้าเรือนจำตรงนั้นหน้าเรือนจำน่าจะไม่มีน้ำแล้วนะครับจะมีตรงที่เลยโลตัสมา
0: โอ้
3: เดี๋ยวขาเข้าเดี๋ยวผมกำลังอันนี้กำลังขับรถกลับเดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นเดี๋ยวแรงแรงงานอีกทีนึง
0: ได
3: ้แต่ว่าตรงอีกอย่างนึงตรงสะพานข้ามแยกขาออกครับที่สะพานแยกไอ้ตรงวัดสันสุขเนี่ยคือยังมีรถที่เขาจอดมีน้ำอยู่อีกสองคันก็ยังจอดอยู่เรียงฟ้ายก็อันตรายนิดนึงแต่มันเป็นทางขึ้นพอดีก็ยังมองเห็นนะครับก็มีรถแท็กซี่คันนึงรถน่าจะโดนชนท้ายเสียหายอยู
0: ่
3: แต่ใครขึ้นจอดอยู่เรือนซ้ายอยู
0: ่
3: ครับฝากระวังด้วยแล้วก็ให้ฝากเจ้าหน้าที่เข้ามาลากลงไป
0: คือข้างล่างน้ำก็ลดแล้วนี่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับไม่ใช่เพิ่งลดเมื่อวานนะครับ
0: ใช่เพราะว่าวิ่งได้แล้ว
3: เจ้าของอาจจะยังติดน้ำอยู่ในบ้านออกมาไม่ได
0: ้คือถ้าจอดหลายๆคันเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรแต่ต้องจอดคันเดียวสองคันเนี่ยมันอันตราย
3: ใช่ครับครับมันจอดสองคันก็อันตรายเนี่ยเพราะว่าอย่างแล้วก็มีร่องรอยที่เขาโดนชนท้ายไม่รู้ปล่อยแล้ว
0: โอ้ยยุบไปเยอะไหมครับเนี่ยท้ายรถ
3: เยอะเหมือนกันนะไอ้ตรงทางด้านขวาทางด้านทางด้านขวาหลังนะครับ
0: ครับ
3: ตรงไปท้ายกับ ไอ้ป่าท้ายครับ
0: คร
3: ับเดี๋ยวๆสักครู่เดี๋ยวผมจะละ
0: อยาก
3: โทรไปแจ้งทีนึงเรื่องของขาเข้านะครับกำลังจะถึงแล้ว
0: ได้เลยครับขอบคุณมากแดดแรงไหมตรงช่วงนั้นน่ะคุณ
3: ก็แรงอยู่เหมือนกันครับดูจากอุณหภูมิภายนอกที่ในรถที่เขาวัดออกมาก็34ภายนอก
0: ร้อนมากนะครับได้ขอบคุณมากเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ PEA นะครับห่วงใยทุกชีวิตนะครับเตือนให้ระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมนะครับพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับห่วงใยประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดนะครับโดยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำนะครับทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้านะครับสามารถแจ้ง PEA ได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
17: เก่งที่ขับรถดึก
16: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
18: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
19: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
18: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
19: ไม่ร
18: ู้คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
19: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
18: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วย

0: มาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับจอสอร้อยจะทำโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีด้วยการทำประกันภาคสมัครใจกับโครงการนี้เพราะคุณจะได้สิทธิ์รับเงินคืนถ้าหากคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือใช้สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทที่1ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้นะครับสำหรับกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็มีส่วนลดในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับนะส่วนกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุนะแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำประกันประเภทที่1สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับยืมรถสำรองใช้ได้ระหว่างที่เอาเข้าศูนย์ซ่อมนั่นเองนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภท3ได้รับสิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1นะครับคือสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันที่021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเพชรเกษมนะครับกับทางคุณกับทางด้านของพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลนะครับสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับคุณภัทรครับ
0: ครับผมสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดอุบัติเหตุจุดนี
1: ้ก็ตอนนี้รอรถการไฟฟ้าเข้ามาตั้งเสาเขามีระบบการทำงานเขาขั้นตอนเขาแหละแต่ชุดล่วงหน้าเข้ามาแล้วเขามาดูแล้วแต่ระบบจราจรของเราไม่มีปัญหาเพราะเป็นรถในซอยย่อยมันเป็นถนนไม่ชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ก็มีเจ้าที่สลับกันสองฝั่งเพื่อให้เขาม้วนตัวกลับเพราะว่าจุดเกิดเหตุรถไม่สามารถผ่านได้เพราะเสาสายไฟ
0: มัน
1: พาดอยู่ตรงกลาง
0: ใช่ครับแล้วเขามายังไงครับรถบรรทุกคันนี
1: ้รถบรรทุกเหล็กนี่ครับรถบรรทุกเหล็กมันมีสูงอะแล้วผมเชื่อว่าในซอยเนี่ยซอยย่อยทุกวันนี้สายไฟมันหย่อนคล้อยหลายจุดพอมันสูงมาแล้วก็อย่างเงี้ยครับอัดชนได
0: ้ครับแล้วรถปิกอัพที่บอกว่าเสาไฟล้มทับนี่เป็นยังไงบ้างครับมีคนติดอยู่ภายในด้วยก่อนนั้นนี้
1: ก็ลงมาจากรถได้ปกติครับไม่เป็นไรครับแต่ปลอดภัยดีครับไม่ได้เป็นไร
0: รถ
1: ก็แค่สายไฟพลาดเฉยไม่ได้เสียหายอะไรแค่สายไฟพลาดลงมา
0: อ๋อแต่ว่าร
1: ถได้ปกติครับ
0: ตัวเสาไม่ได้ล้มมาทับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ล้มทับ
0: แค่สายไฟเกี่ยวลงมาโอ้แล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับสำหรับรถปิกอัพ
1: รถยังย้ายไม่ได้เพราะเขาต้องตัดไฟไม่ได้เพราะสายไฟมันพลาดอยู่หลังรถเขายังตัดไฟไม่ได้แล้วเจ้าที่เขารอระบบของเขานั่นอยู่ครับก็โชคดีเราประสานไฟฟ้าได้เร็ว
0: ครับ
1: พาเราถือว่าถึง20นาทีถึงที่เกิดเหตุ
0: ต้องมีการปิดการจราจรยังไงบ้างไหมครับช่วงนั้น
1: ตอนนี้ก็เหมือนปิดการจราจรอยู่แล้วครับเพราะว่ารถไม่สามารถผ่านจุดเกิดเหตุได้ก็ประชาชนบ้านให้ประชาชนเนี่ยหันหัวกลับให้ไปใช้เส้นทางที่เกี่ยงมีซอยย่อยที่เกี่ยงอยู
0: ่ก็ตรงปากซอยเพชรเกษม48แยก33นะตรงนี
1: ้ครับผมครับผมเข้าไปในซอย48แยก33ลึกเข้าไปลึกอยู่ครับแต่ปากซอย48
0: ครับ
1: ครับ

0: ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับ
1: ไม่มีครับไม่มีปัญหาการจราจรวงกว้างอะไรขนาดนั้น
0: ครับน่าจะใช้เวลานานไหมครับ
1: แต่ต้องถามไฟฟ้าครับเพราะว่าจำนวนที่ของเขาเนี่ย
0: ก็คือเดี๋ยวดำเนินการเรื่องของสายไฟได้อย่างอื่นก็เดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหาก็จะตามมา
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสารวัตร
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญนะครับก็เป็นกรณีของรถบรรทุกที่ไปเกี่ยวเสาไฟนะคือสายไฟอ่ะว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ตัวเสาอ่ะไม่ได้ล้มทับรถปิกอัพนะเฉพาะสายไฟที่หล่นลงมานะครับมีคนเจ็บไหมน่าจะไม่มีนะเพราะว่าเห็นคนขับรถกระบะนี่ออกมาได้แล้วนะครับก็มีการปิดการจราจรไปโดยปริยายนะครับปากซอยเพชรเกษม48แยก33นะใครจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้คุณผู้ฟังก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะจะมีซอยย่อยอยู่หนึ่งที่สามารถไปออกได้นะครับก็เดี๋ยวรอเวลาดำเนินการทางด้านของการไฟฟ้านะครับดำเนินการกันอยู่นะตอนนี้ส่วนอัดนรงขาออกบริเวณแยกกรมศุลมุ่งหน้ามาทางด้านของด่วนอัดนรงตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขากรมศุลกากรมีรถชนกัน3คันกระบะ1คันเก๋ง2คันขวางช่องทางขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟรัชดาฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับเลยทางด่วนประชานุกูลมาเล็กน้อยรถเมฆชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางซ้ายไม่มีคนเจ็บนะครับการจราจรชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวไปก็จะเคลื่อนตัวได้แล้วก็รับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เหนืออนุสาวรีย์คุณกลานะครับมุ่งหน้ามาทางด่านบางครุจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่5ครับมีรถเก๋งชนกับรถปิกอัพตู้ทึบแล้วก็มีรถบรรทุกชนกันอยู่นะฮะอันนี้เมื่อช่วงตั้งก่อน10โมงนะเนี่ยมีคนเจ็บ3รายนะครับนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ3เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการจราจรละคุณพันแจ้งมาบอกว่าถนนพุทธมณฑลสาย4เลยตัดกับถนนเพชรเกษมนะครับมาเล็กน้อยมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับบรรทุกดินมา 6-7 คันจอดรอเข้าไปไซต์ก่อสร้างนะช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรชะลอตัวนะก็ฝากเป็นข้อมูลมานะครับก็อัปเดตกันนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงเที่ยงๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะครับทาง YouTube นะก็มีทักทายเข้ามากันหลายท่านขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับคุณไพศาลด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณพักเคอินนะครับบอกว่าดูเรดาร์ยังไร้กลุ่มฝนวันนี้นะไม่มีฝนนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงบ่ายจะมาหรือเปล่าเทพรักษ์อุณหภูมิ35แล้วนะครับจากคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันครู่นึงครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งจับตา 4-5 ตุลาคมนี้เสี่ยงพายุฝนระบุยังไม่อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้ขณะรฟม.ขยายระยะเวลาจอดรถฟรีจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อช่วงเช้าระบุว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างครอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรอุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับประชาชนตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทิศทางดีๆขึ้นขอให้เร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายเป็น2ส่วนคือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม69ซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปซึ่งรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.ให้เป็นคนกลางในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งผู้รับประกันและผู้เอาประกันทั้งนี้จะยังคงมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเร็วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขยายเวลามาตรการจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมนี้เป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่สำหรับมาตรการดังกล่าวครอบคลุมอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรฟม.จำนวน6แห่งและอาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานอีก2แห่งรวมทั้งหมด8แห่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดรถสถานีคูคตอาคารจอดรถสถานีแยกคปอรถไฟฟ้าสายสีส้มอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่อาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูอาคารจอดรถสถานีมีนบุรีและรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที
7: ่ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ท
0: ำน้ำ
1: มาปอกินทำน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: หลายคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าน้ำลดหรือยังน้ำลดหรือยัง
2: ครับ
1: คือในกรุงเทพอ่ะรอบในอ่ะมันไม่มีปัญหาแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็พวกลาดพร้าวแถวบางกะปิก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเขาเอาเครื่องสูบใหญ่ไปช่วยกันนะ
2: ครับ
1: ทีเนี้ยมันยังมีอย่างพื้นที่คูคตเนี่ยพหลโยธินหน้าสนามทูป่าเนี่ยระดับน้ำมันลดลงนะครับมุ่งหน้าคอปอเคลื่อนตัวได้สะดวกส่วนเลี้ยวซ้ายที่จะออกไปลำลูกกาตรงนี้น้ำยังท่วมสูงนะครับรถเล็กอันนี้ไม่ควรผ่านเลยหน้าอนุสรณ์สถานนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าระดับความสูงเขาบอกว่าลดลงมานะแต่ว่ายังมีระดับน้ำประมาณ15-50เซนในบางช่วงนะครับส่วนต่างจังหวัดเองเนี่ย304นะครับมีท่านหนึ่งเพื่อนสมาชิกของเราเดินทางไปคุณพ่อน้องปีก็บอกว่าแยกหนองปลาตะเพียนเนี่ยขาเข้าต่อเนื่องไปทางหัวสำโรงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะครับนะก็คือตรงเนี้ยเขาให้ขาเข้าไปวิ่งสวนทางทางฝั่งขาออกแล้วก็แยกบางคล้าเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่ายังเห็นรถวิ่งได้นะครับเมื่อเช้าได้คุยกับทางด้านของนายอำเภอกบิลบุรีนะครับคุณธรรมรัตน์งามแสงก็บอกว่าทางหลวงหมายเลข304นะครับช่วงคลองพระปรงนะครับแถวสะพานนางเลงเนี่ยระดับน้ำในคลองลดลงแต่ถนนเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะครับยังปิดการจราจรแบบ 100% นะครับช่วงที่จะผ่านทางด้านของคลองพระปรงนะครับระดับน้ำประมาณ 40-60 ซมทีเนี้ยเส้นทางเลี่ยงก็คือให้เลี่ยงนะครับไปใช้359ซึ่งระดับน้ำก่อนหน้านี้ก็มีท่วมนะแต่ว่าตอนนี้มันลดลงก็เลยเลี่ยงไปใช้ได้ก็อ้อมไปประมาณ100กิโลอ่ะแต่อีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะก็359ไปทางท่าช้างเนี่ยตรงนี้รถก็ต้องเลี่ยงไปนะครับเพราะว่า304จากกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์ไปทางวังน้ำเขียวอ่ะมันวิ่งไม่ได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7หน้าด่านลาดกระบังเมื่อเช้านี้มีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณช่องเก็บเงินช่องที่1กับช่องที่2นะฮะการจราจรก็ชะลอตัวนะครับมีสะสมประมาณ500เมตรเมื่อช่วงเช้านะครับขาออกเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีปัญหาขาเข้าเพราะว่ามันมีน้ำท่วมบริเวณด่านเก็บเงินช่องทางที่1กับช่องทางที่2ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงยังเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมส่วนมาที่สภ.บางแก้วนะครับทางพื้นที่แจ้งมานะบอกว่าคู่ขนานลงจากสะพานกลับรถกิโลเมตรที่13ขาเข้าเนี่ยมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าลดระดับลงมาแล้วนะครับเหลือ20เซนถามว่ารถเล็กวิ่งได้ไหมก็คือเลาะทางด้านขวาวิ่งได้นะครับระยะทางประมาณ200เมตรกิโลเมตรที่13ถึงกิโลเมตรที่13บวก200คู่ขนานนะครับลงจากสะพานกลับรถในฝั่งขาเข้าส่วนคู่ขนานกิโลเมตรที่10ช่วงที่จะเบี่ยงซ้ายขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์น้ำแห้งแล้วนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อก็เกิดจากผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละมีหลุมเยอะมากนะครับตอนนี้กำลังประสานทางด้านของกรมทางหลวงมาดำเนินการนะครับก็ฝากให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะยางแตกได้ราชวินิตหน้าถนนน่ะแห้งแล้วแต่ว่าในซอยลึกๆเข้าไปในท้ายซอยหมู่บ้านเนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ว่าก็ลดปริมาณลงค่อนข้างเยอะนะครับสภ.บางบ่อเพิ่มเติมมานะครับขาออกกิโลเมตรที่29-30เทพรัตน์เนี่ยนะฮะก็น้ำแห้งแล้วนะครับเมื่อคืนก็มีการสูบน้ำกันทั้งคืนนะครับส่วนคู่ขนานหน้าวัดบางบ่อตรงนี้ยังท่วมสูงนะครับคู่ขนานในฝั่งขาเข้าหน้าวัดบางบ่อแล้วก็ถนนบางนาการ์เด้นทางเข้ามหาวิทยาลัยเอแบกบางนาน้ำยังท่วมสูงนะครับยังต้องหลีกเลี่ยงนะสองจุดนี้นะครับได้คุยกับทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายคุณวินัยสังวันเงินนะครับกรณีที่เมื่อเช้านี้เขามีชาวบ้านลาดสวายบุกไปชุมนุมกันประท้วงกันนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเรียกร้องให้มีการผันน้ำนะครับจากในพื้นที่ลำลูกการะบายออกไปบ้างเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนหลายวันแล้วนะครับทีนี้ทางนายกได้ชมตรีบอกว่าทางฝั่งปทุมธานีน้ำมันยังสูงกว่าฝั่งกรุงเทพอ่ะ60เซนก็เลยจำเป็นต้องขอระบายน้ำจากฝั่งปทุมไปทางกรุงเทพจากเดิม10เซนติเมตรระบายเพิ่มเป็น20เซนแต่ทีนี้เดี๋ยวจะประสานกับทางสำนักงานเขตจะขอระบายเพิ่ม30เซนติเมตรได้ไหมเพื่อจะให้การระบายมันรวดเร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมกันว่าสามารถประสานขอเพิ่มได้หรือเปล่าเมื่อเช้านี้ประชาชนก็มาเรียกร้องกันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เจรจาจบลงได้ด้วยดีได้คุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสทนช.นะครับในฐานะรองโฆษกสทนช.คุณธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างทางท่านผอ.เนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ยังคงต้องรักษาการระบายน้ำในระดับนี้ไประยะหนึ่งทีนี้พรุ่งนี้มวลน้ำก็จะมาถึงปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแต่ก็ไม่น่าจะกระทบมากจากการประเมินถ้าไม่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะเช่นฝนตกหนักแช่นานเหมือนก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่5ที่ฝนจะเพิ่มเติมเนี่ยทางผอ.บอกว่าถ้าไปตกท้ายเขื่อนเนี่ยไม่น่ากังวลแต่ถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของผลกระทบด้วยเพราะตอนนี้ทางเหนือเขื่อนอย่างชัยนาทนะทางอุทัยเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำก็เรียกได้ว่าเริ่มลดลงมานะครับระหว่างนี้ก็จะมีการผันน้ำออกไปทางทุ่งจาก400ลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นเป็น600เพื่อเป็นการถอนน้ำด้วยส่วนหนึ่งแม่น้ำแม่กลองมวลน้ำไปถึงตัวเมืองสมุทรสาครแล้วนะครับแต่แนวโน้มทยอยลดลงนะส่วนแม่น้ำท่าจีนเนี่ยน้ำหลากลงมาผ่านทางด้านของนครปฐมระดับน้ำตรงนั้นยังทรงตัวนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับจากที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานเขตนะครับเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะยังเดินทางลำบากถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนหลักๆคือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับภาพถ่ายนะที่เกิดผลกระทบจากน้ำท่วมจะมีหนังสือมอบอำนาจนะครับในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนหนังสือรับรองการเช่านะครับพื้นที่ในกรณีที่นะเป็นที่อยู่อาศัยที่เราเช่าเขาอยู่นะครับสำเนาหน้าสมุดธนาคารนะครับก็เตรียมไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารวันนี้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง 8:00 นทางแอปทางรัฐนั่นเองนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านนะครับเสมาบุญนาครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ทาง X ทางเว็บไซต์ทาง LINE ของจสร้อยของเราก็มีให้ได้ติดตามนะครับรวมไปถึงทาง TikTok ทาง Instagram แล้วก็ทางแอปพลิเคชันJS 100ของเราด้วยนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้นั่นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS นะที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS 100ของเรารักใครให้บอกต่อนะครับดาวน์โหลดไม่เป็นติดตั้งไม่ได้ขัดข้องนะครับในการใช้งานก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมทาง1137และดอกจัน1808ได้นะครับช่วงนี้เดินทางกันต่อนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อหลังเที่ยงนะครับแจ้งเข้ามา2จุดเลยนะครับมีที่ราชพฤกษ์นะครับบอกว่าเชิงทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์คุณใจกันตนาชนกันทั้งหมดใน3คันนะครับเป็นกระบะแล้วก็กระบะตู้ทึบแล้วก็รถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาแต่ว่าเราประสานงานสน.ตลิ่งชันให้แล้วอีกจุดนึงนะครับเป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกก่อนถึงซีคอนบางแค100เมตรจุดนี้เป็นเก่ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางกลางช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับในช่วงเที่ยงกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุทกภัยนะคะวันนี้มีรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธรรมประภาสเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะรวมไปถึงนายกได้ย้ำบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมวันที่3แล้วสิ่งที่ขอย้ำก็คือต้องใช้ชุดข้อมูลชุดเดียว1ชุดเท่านั้นนะอย่ามีข้อมูลหลายชุดเพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนสับสนพวกเราทั้งหมดจะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลลดความคลาดเคลื่อนนะคะรวมไปถึงขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมประชุมทางออนไลน์ว่าการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่4ถึง5ตุลาคมมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศนะคะดังนั้นจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับให้รอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออาหารของยังชีพรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนายกก็บอกว่าสถานการณ์ขนาดนี้น่าจะคลี่คลายลงไปเพราะว่าได้ช่วยกันนะคะดำเนินการแก้ไขบริหารจัดการน้ำแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมจากสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะไม่น่าไว้วางใจนะคะก็ขอให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ก็ขณะเดียวกันทางด้านของกรมชลประทานเองก็อัปเดตสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าวันนี้บอกว่าที่สถานี C2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแนวโน้มลดลงส่วนสถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอยู่ระดับน้ำอยู่เหนือเขื่อน17เมตร77เมตรเซนติเมตรนะคะต่อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาด้วยทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็รายงานระดับน้ำเหนือเขื่อนนะคะเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทตรวจวัดได้ที่17เมตร77เซนติเมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนวัดได้15เมตร93เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางโดยอัตราการระบายน้ำปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยืนยันนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงควบคุมจัดสรรและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากทางตอนบนและรักษาความสมดุลของระบบชลประทานในลุ่มเจ้าพระยาตามแผนบริหารจัดการน้ำประจำวันด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เมื่อเย็นวันนี้จนถึงช่วงค่ำเลยนะคะก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลาดกระบังเคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงนะคะก็ต้องบอกว่าจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยระดับน้ำก็ยังลดลงนะแต่ถือว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้แห้งเลยนะคะก็จากเมื่อวันซืนเมื่อประมาณสักวันอังคาร อยู่หน้าแข้งวันนี้อยู่ตาตุ่มอันนี้จากผู้สำรวจเองนะคะโดยกรุงเทพมหานครก็มีการใช้สายตำรวจนครบาลร่มเกล้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชเป็นศูนย์พักพิงสำหรับพื้นที่ของทางด้านของร่มเกล้าเคหะลาดกระบังนะคะก็นอกจากนั้นก็มีการประสานงานกับชุมชนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือส่วนที่อย่างที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงขออภัยค่ะปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่ในชัยวุฒิขันแก้วก็มีการประเมินสถานการณ์นะคะบอกว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดระบายน้ำได้ช้าเจ้าหน้าที่ได้เร่งผลักดันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์บางจุดเนี่ยคลี่คลายแต่บางพื้นที่ยังคงต้องเร่งการระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยขณะนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนโดยรอบโดยมีการสำรวจแล้วก็กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังเข้าสู่ระบบคลองค่ะก็มันจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะระบบระบายน้ำเชื่อมโยงกับคลองทับช้างดนซึ่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีลมและคลองทับช้างล่างระบายลงคลองแสนแสบทำให้ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและให้สอดคล้องกับภาพรวมด้วยนะคะขณะเดียวกันนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ลงพื้นที่นะคะบอกว่าไม่มีฝนตกเพิ่มในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่มากล่าสุดได้นำท่อซิ่งนะคะลงพื้นที่แล้วนะคะท่อซิ่งแล้วก็มีเร่งทำคันกั้นน้ำบริเวณที่จุดที่เป็นฟันหลอเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเช่นเดียวกับทางด้านของหมู่บ้านสัมภากรหมู่บ้านบัวขาวบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพสหมู่บ้านนักกีฬาตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะอันนี้เป็นติดตอนเช้าวันนี้นะคะส่วนถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกทม.ก็ดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้จากผลของการเปิดประตูคลอง2เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทางด้านของกรุงเทพมหานครต้องควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองด้วยนะคะส่วนถนนสายหลักตอนนี้สัญจรได้นะคะทั้งเกือบทั้งหมดแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เคหะคลองจันทน์ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ถนนเศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย11ถึงซอย55ถนนสิหบุราณุกิจช่วงสน.มีนบุรีถึงร่มเกล้าถนนพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักเพิ่มสินและวัชรพลนะอันนี้ใช้การได้แต่ว่าในจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องก็คือรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนโยธินช่วงอนุสรณ์สถานถึงหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทรานะคะซอย31รวมถึงซอย25ถึงซอย43ซอย15ถึงซอย15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ขาเข้านะคะถนนสุวินทวงศ์แยกเมืองมีหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหาบุราณุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55ถนนอ่อนนุชถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงนะคะซึ่งภารกิจสำคัญของกทม.ในวันนี้ผู้ว่าก็บอกว่าจะเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกและก็เร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็บอกว่าเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำที่หมู่บ้านสากรนะคะขณะที่นายวิษณุทรัพย์สมคนรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านสนสนเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะการสู้รบ ในตะวันออกกลางดูเหมือนว่ายังไม่มีทิศทางจะยุติเพราะว่ามีสื่อสหรัฐรายงานอ้างว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เคลื่อนย้ายกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพล1บรรนายมาประจำการที่ตะวันออกกลางนะคะโดยมีการเสริมเพิ่มเติมนาวิกโยธินเข้าไปในตะวันออกกลางด้วยซึ่งการส่งกำลังทหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง7วันฉบับล่าสุดของอิหร่านและบอกว่าเขาอาจจะสั่งโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะโดยเรือ USS Trudeau Roosevelt นะคะก็ออกเดินทางจากซานดิเอโกเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มเรือยกพลขึ้นบกนะก็บรรทุกนาวิกโยธินจากหน่วยนาวิกโยธิน13ออกเดินทางเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะคาดว่าเรือรบเครื่องบินรบนาวิกโยธินฐานเรือจะถึงที่หมายภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหากย้อนไปสหรัฐอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะคะแล้วก็มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็ครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการเสริมกำลังทหารเข้าไปก็ต้องจับตาดูว่าการสู้รบจะร้อนระอุขึ้นหรือไม่นะคะส่วนสถานการณ์ระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนมันไปพาดพงถึงกันไกลมากเลยนะขนาดยิงคนละโซนปรากฏว่าเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนไปกล่าวหาเกาหลีใต้การที่ประชุมสามัญชาสหประชาชาตินะคะว่ามีการส่งทหารเกาหลีเหนือ2นายไปยังเกาหลีใต้โดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับกุมพวกเขาได้ทั้งเป็นนะคะได้ทั้งยังเป็นอยู่อย่างนั้นเถอะซึ่งถ้อยแถลงของผู้นำยูเครนทำให้เกาหลีใต้ไม่พอใจโดยอ้างว่าหลักการการรักษาความลับเพื่อการปกป้องครอบครัวของเฉลยศึกที่อยู่ในเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้ยูเครนขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็บอกว่าจะมีการเดินหน้าเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเท็จจริงและขอโทษต่อสาธารณะและกล่าวหายูเครนทำให้เขาดูเหมือนเป็นคนโกหกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของเกาหลีใต้และประชาชนเกาหลีใต้ด้วยซึ่งไม่อาจมองข้ามได้นะคะขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราช่วงเช้าตลาดหุ้นเอเชียนะคะช่วงเช้าวันนี้ปิดผสมผสานค่ะนิเคอินั้นปิดตลาดภาคเช้าลดลงไป630นะคะที่ระดับ 68,326.72 จุดแล้วก็หางเส็งฮ่องกงก็ปิดภาคเช้าลดลงไป 648.89 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 23,964.38 จุดนะคะส่วนราคาทองคำนี่ก็ถือว่ายังวันนี้เป็นขาขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ตอนเที่ยง13นาทีบวกขึ้นมาอีก50บาททำให้ราคาทองคำแท่งบ้านเรานี่เคลื่อนไหวอยู่ที่รับซื้อนะคะ 66,400 ขายออก 66,600 บาทรูปพรรณรับซื้อ 65,066 บาท72ตางค์และขายออกนะคะสำหรับรูปพรรณ 67,400 บาทอันนี้ยังไม่รวมกำเน็ตนะคะส่วนหุ้นไทยก็ปิดตลาดภาคเช้าหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.71 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,570.62 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 41,958 ล้านบาทค่ะก็เป็นสถานการณ์เมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: เพิ่มเติมค่ะ
0: ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
4: อะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โอ้เร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ก่อนหน้านี้มีทางคุณแพนนะครับเขาขอความช่วยเหลือมากับทางจสร้อยของเราอะนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าทางบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยนะครับเป็นสโตรกอยู่นะฮะก็ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่ายังมีระดับน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับคุณแพนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแพน
1: ตอนนี้เป็นอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพอเอินทางนิติบุคคลเนี่ยค่ะเอารถส่วนตัวเข้ามารับแล้วพาออกมาข้างนอกหมู่บ้านเพราะว่าอาหารผู้ป่วยเนี่ยจะต้องใช้สดแล้วมันไม่มีสต็อกแล้วเซเว่นและท็อปหน้าหมู่บ้านเขาก็สต็อกหมดก็เลยต้องออกมาข้างนอกแล้วเขาเอารถขึ้นมาถึงในตัวบ้านเลยคืออยู่ในโซนที่น้ำลึกสุดไงคะรถมันก็เลยเข้ามายากแต่นี่ตัวผู้จัดการกับหัวหน้ารปภ.เข้ามารับเรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้เรียบร้อยตอนนี้นั่งอยู่บนแท็กซี่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับครับครับอยู่กันกี่คนครับทางบ้านคุณแพนครับ
1: ทั้งบ้านมีแค่2คนค่ะคนแก่อายุ70
0: โอ้
1: นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเด็ก1คนที่ช่วยดูแล
0: ครับครับโอ้แต่แล
1: ้
0: ว
1: เลยกวนน้องแล้วน้องก็คงโทรถามคนนี้หรือไม่ก็เพื่อนช่วยด้วยคือทุกคนก็เลยช่วยกันหมดยังแปลกใจว่ามีหน่วยงานต่างๆโทรมาก็เลยขอบคุณหมดทุกหน่วยงานที่โทรมาก็รู้สึกประสานงานดีมากคือเนี่ยที่โทรมามี3หน่วยงานแล้วนะคะมีจสร้อยแล้วก็มีอะไรเขาเรียกอะไร
0: เทศบาลไหมครับ
1: ตหรือปต
0: อะไรเทศบาลเมืองบางแก้ว
1: ใช่แล้วก็อะไรบางแก้วนะ
0: เทศบาลเมืองบางแก้วที่เราประสานงานไปแล้วก็สภ.บางแก้ว
1: ใช่แล้วก็เนี่ยหน่วยงานที่3ก็คือ
0: รักษาดินแดงใช่กองพันทหารราบหน่วยประชาการรักษาดินแดงเราก็ประสานงานไป
1: เยี่ยมมากเลยพวกคุณประสานงานกันแล้วทำไมเห็นในโทรทัศน์อ่ะทำไมเขาไม่มีรถกันอ่ะพวกคุณนี่ประสานเร็วมากเลยเพราะนี่ต้องคุยไปไม่นานเนี่ยปุ๊บเนี่ยท
0: ุ
1: กคนประสานมาหมดเลยแล้วเผอิญ
0: ก็ประสานงานไป
1: เยี่ยมมากเลยพวกคุณประสานงานกันแล้วทำไมเห็นในโทรทัศน์อ่ะทำไมเขาไม่มีรถกันอ่ะพวกคุณนี่ประสานเร็วมากเลยเพราะนี่ต้องคุยไปไม่นาน

0: รวมกันนี่ก็น่าจะเกือบร้อยหนึ่งค่ะน่าจะโครงการละประมาณน่าจะบวกลบ50เดาๆนะครับ
1: ระดับประมาณระดับน้ำตอนนี้ข้างในยังเป็นยังไงฮะสูงประมาณเท่าไหร่ได้ครับตอนนี้ครับ
0: บ้านคนอื่นเนี่ยเห็นรปภ.บอกว่ามันลงมาเหลือแค่ครึ่งน่องแล้วแต่บ้านของเราเนี่ยมันยังเลยเข่าอยู่คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันถึงเอวนะคะแล้วก็เลยเอวแต่ตอนนี้เนี่ยมันลงหมดแล้วค่ะ
1: โอ้ท่วมมาตั้งแต่วันไหนแล้วอะครับคุณแพนที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ท่วมมา4วันแล้วค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์เลยค่ะ
1: โอ้ครับแล้วตอนนี้มีฝนมีอะไรลงมาเติมในพื้นที่บ้างฮะเมื่อวานมีไหมครับ
0: สาธุขอให้ไม่มีค่ะคือมันเริ่มฝนตกหนักคืนวันที่ตกหนักคือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันวันนี้วันที่5แล้วค่ะแต่วันที่5นี่น้ำลดแล้วนะคะ
1: โอ้ครับก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีท่วมอยู่เนาะ
0: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นตอนนี้ที่ทุกคนกลัวในหมู่บ้านก็คือว่าไอ้ที่โทรทัศน์ออกที่เจ้าหน้าที่มาพูดเรื่องว่าน้ำเรื่องพายุฝนเรื่องน้ำอะไรนะน้ำเหนือบ่าแล้วก
1: ็
0: พูดตอนนี้ทุกคนตัวเองยังเครียดเลยทุกคนเครียดกันหมดเลยนี่ต้องแบบออกมา
1: อันนี้คือขาไปใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวขากลับนี่กลับมาได้ไหมครับมีรถหรือมีอะไรมาส่ง
0: ยังไม่ทราบเลยค่ะเนี่ยคุยอยู่กับแท็กซี่เพราะแท็กซี่เขาก็เข้าไปไม่ได้เขาก็จะจอดอยู่ปากทางแต่ทีนี้พอมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะลองโทรเข้าไปในสำนักงานนิติบุคคลว่าเขารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เนี่ยทางหน่วยงานของที่โทรมาทั้งสองหน่วยงานบอกว่าถ้ากลับไม่ได้เนี่ยเข้าไม่ได้ให้โทรมาบอกได
1: ้ใช่ใช่
0: เพราะว่าคือเราก็ผู้สูงอายุเนาะแล้วก็มีผู้ป่วยเขาก็แบบดีมากเลยคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยประสานงานกันสุดยอดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากมาก
1: ยินดียินดีถ้าไม่ได้ยังไงคุณแพนรบกวนโทรกลับมาได้นะโทรกลับมาหาจอสร้อยได้นะฮะในช่วงจังหวะที่จะกลับเข้าบ้านอีกทีนึงอะนะครับ
0: อ๋อได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยคุณขอบคุณมากมากจริงๆ
1: ยินดีครับยังไงเอาใจช่วยเอาใจช่วยครับคุณแพนเป็นกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้นะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นคุณแพนนะครับก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลืออยู่กัน2คนตายายครับเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่นะเขาบอกว่าก็70กว่านะฮะทั้งคู่เลยแล้วก็หนึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ป่วยสโตรกนะฮะแล้วอาหารหมดเขาต้องทานอาหารแบบปั่นนะปรากฏว่าอาหารหมดนะฮะเพราะว่าทั่วมา4วันแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มีอาหารสำรองอยู่นะแต่ว่าล่าสุดอาหารเริ่มหมดแล้วไม่พอแล้วสำหรับวันนี้คือไม่พอแล้วก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือกับทางจสร้อยก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทางสภ.บางแก้วขอบคุณทางเทศบาลเมืองบางแก้วขอบคุณทางกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงด้วยนะก็เป็นหน่วยงานที่ทางทีมงานเราช่วยนะครับติดต่อประสานงานให้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เรียงตามคิวนะครับลำดับมาแล้วก็เลยเข้าไปช่วยเหลือโทรไปสอบถามแต่ปรากฏว่าทางนิตินะฮะเขาก็ช่วยลูกบ้านเขาด้วยนะก็หารถหาอะไรมานะครับเป็นรถ10ล้อคันใหญ่อะนะก็พาไปซื้อของซื้อกับข้าวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยไม่รู้จะยังไงเพราะว่าออกมาได้แต่จังหวะขากลับมาเข้าบ้านเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลือก็เดี๋ยวให้คุณแพนเขาติดต่อมาทางหลังไมค์อีกทีแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ออกมาซื้อกับคงกับข้าวให้กับผู้ป่วยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือระหว่างขากลับเนี่ยนะฮะท่านใดที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับช่วงนี้ก็มีขอความช่วยเหลือกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่เกิดสถานการณ์ขึ้นก็สามารถแจ้งมาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณมนตรีแจ้งมาทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้ครับบอกว่าสุวินทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้า2ช่องทางซ้ายยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าหทัยราชที่จะมุ่งหน้าไปเมืองมีนตัดสีหบุรณุกิจยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลนซ้ายประมาณ 10-15 เซนติเมตรทั้ง2ฝั่งนะครับที่คุณมนตรีแจ้งเข้ามาทางมอเตอร์เวย์สาย7บอกว่าวันนี้ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปบ้านฉางช่วงด่านลาดกระบังปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1รถมากติดขัดสะสม

6กิโลเมตรขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในสายทางก็เลยต้องปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1นะครับสำหรับบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกการจราจรติดขัดเห็นบอกว่าท้ายแถวเนี่ย6กิโลเมตรนะสำหรับจุดดังกล่าวคุณใจเงินตนานะครับแจ้งมา2จุดเลยจุดแรกเป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกก่อนถึงซีคอนบางแค100เมตรรถเก๋ง2คันครับอยู่ช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็เป็นจุดเดียวกับที่คุณแท็กซี่ใจผีแจ้งเข้ามาด้วยนะครับเพชรเกษมขาออกเหมือนกันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่คุณใจกันตนาแจ้งเข้ามาเป็นถนนราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาเข้านะครับจุดเกิดเหตุอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์จุดนี้ที่บอกว่าชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันเลยครับมีทั้งรถกระบะตู้ทึบแล้วก็รถเก๋งทั้งหมดเนี่ยกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวานะครับซึ่งจุดนี้จส.ร้อยก็ประสานงานต่อไปที่สน.ตลิ่งชันการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ปิดท้ายด้วยข้อมูลจากทางธนาคารออมสินนะครับกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฝั่งทางนี้ครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อปีต่อเดือนนะครับขออภัยต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินwww.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพบกกำชับทุกหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำและนายกขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebook สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับแนวทางการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหลังประชาชนหันไปเชื่อข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆว่าได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเพราะไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะให้ไปบอกประชาชนว่าอย่าไปเชื่อไม่สามารถทำได้เพราะเวลาเข้าเฟซบุ๊กหน้าฟีดก็เด้งขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆรัฐบาลถือข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นดังนั้นจากการสื่อสารข้อมูลออกไปยังประชาชนขอให้ฟังจากการแถลงของหน่วยราชการหรือของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้อมูลทางการส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าให้หน่วยงานรัฐมอนิเตอร์ข้อมูลของเพจอิสระแล้วมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่เราทำอยู่ด้านผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่4ลุ่มน้ำหลักคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดลำดับการช่วยเหลือเร่งด่วนใน3ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มกอกกระสอบทรายด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมด้วยการใช้รถสะพานหนุนมั่นเปิดทางระบายน้ำและด้านที่3การสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งอากาศยานส่งกับสายแพทย์และโดรนสำรวจพื้นที่ตัดขาดทั้งนี้พลเอกปนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับให้หน่วยทหารระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงพร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กำลังพลสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดวิริยะจันทรารายงาน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ตกนอกชายฝั่งเกาะคาตาลีนาใกล้กับนครใกล้กับนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังทะยานขึ้นจากสนามบินบนเกาะคาตาลีนาได้เพียงไม่นานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าจุดเกิดเหตุและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำได้ทั้งหมด4คนในจำนวนนี้2คนเสียชีวิตและอีก2คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการทรงตัวแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนที่โดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
10: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่ว ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ข้อมูลจากทางมอเตอร์เวย์ M6 ครับกรมทางหลวงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางปลายปี2569นี้ครับสำหรับเส้นทางและช่วงเวลาให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรครับเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์วันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนยาวต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่2570ครับช่วงปากช่องนครราชสีมาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยขาออกมุ่งหน้านครราชสีมาเปิดให้เข้าออกได้ตลอดเส้นทางยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีครับส่วนขาเข้ากรุงเทพจากปากช่องให้ใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านโมกเหล็กเข้าสู่ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีครับทั้งนี้อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยมีจุดพักรถชั่วคราวให้บริการที่หลักกิโลเมตรที่65ทับกวางทั้งขาเข้าและขาออกครับมีห้องน้ำและที่จอดพักแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันจุดชาร์จ EV ร้านค้าหรือร้านอาหารครับในส่วนของความคืบหน้าโครงการงานโยธาช่วงมุกเหล็กปากช่องและสะพานกับรถด่านสลับบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569ครับงานระบบติดตั้งด่านเก็บค่าธรรมเนียมครบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วส่วนงานระบบอื่นๆมีความคืบหน้ากว่า 90% ครับการทดสอบระบบอยู่ระหว่างทดสอบป้ายจราจรกล้อง CCTV ระบบ M-Flow เงินสดและระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบรองรับรถบรรทุกในเดือนเมษายน2570ครับทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด6ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากมอเตอร์เวย์ M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตู้ที่1นะครับรถติดยังสะสมกันอยู่พุทธมณฑลสาย2คุณพันธ์บอกว่าตรงคลองทวีวัฒนาเห็นมีคนไปทอดแหจับปลากันเยอะเลยนะฮะปลาก็ลอยขึ้นมานะครับส่วนการจราจรคุณพันธ์บอกว่าไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านคุณทาริชนพบเห็นแมวครับเขาบอกว่าเป็นลูกแมวสีขาวน้ำตาลอยู่ด้านบนทางพิเศษฉลองรัฐครับก่อนถึงทางลงพัฒนาการมาจากจตุโชตเป็นลูกแมวสีขาวน้ำตาลอยู่เลนซ้ายนะครับก็อยากให้จสร.ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหน่อยเราประสานงานสูงทั้งด่วนให้แล้วนะครับขอบคุณคุณทาริชนด้วยส่วนการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณวัฒนาพรบอกว่าฝนตกหนักนะครับที่แบริ่งตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะอยู่ที่แบริ่งนะครับใครอยู่ที่ไหนแล้วเจอฝนบ้างไหมครับพระราม4คลองเตยนี่ก็ครึ้มมาแล้วเหมือนกันไม่มีแดดแล้วนะสามารถแจ้งได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครพบกลุ่มฝนแล้วนะครับเห็นทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งว่าช่วง 13:00 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่จอมทองราชบุรณะทุ่งครุสาทรคลองสารบางรักบางนาเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่นะครับมีฝนแจ้งเข้ามาหลายพื้นที่เลยคุณชรินบอกว่าเพิ่งล้างรถเสร็จเรียบร้อยครับเป็นพิธีเรียกฝนอย่างหนึ่งนะพี่ชรินฝนตกเลยใช่ไหมฮะคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ครึ้มมาแล้วพี่เหมี่ยวสวัสดีนะครับคุณกระปุกแดงเทพารักษ์สมุทรปราการ35องศาเห็นบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ ฝนก็เริ่มตกแล้วฮะอ๋อมีแดดออกด้วยพี่ธันวรินทร์สวัสดีครับบอกว่าสีลมมีเมฆมาปกคลุมแล้วพี่ตู่ระยองสวัสดีครับก็บอกว่าฝนกำลังหนักเลยระยองฟ้าแรงมากอ้าวยังไงส่งกำลังใจให้พี่ตู่ด้วยนะครับพี่พันขอบคุณครับ36องศาอยู่แถวเลียบคลองทวีวัฒนานะคุณอัญชิสาสวัสดีครับบอกว่าสุขุมวิทไปบางนาฝนตกแล้วพี่เอกชัยขอบคุณครับสำหรับข้อมูลน้ำท่วมในซอยสายไหม39ยังสูงอยู่แนะนำรถเก๋งกรุณาอย่าผ่านนะครับคุณอภิชาติสวัสดีครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางคอมเมนต์ทางจอสร้อยของเราคุณเล็กด้วยคุณ AA ด้วยคุณบูมสไมล์ด้วยพี่สมศักดิ์ด้วยขอบคุณมากนะครับสมุทรสาครพระราม2ฝั่งทนสะพานพุทธเห็นบอกฝนตกหนักฟ้าร้องแรงด้วยอ่ะขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังทางสร้อยครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับผมจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านดินแดงเวลานี้รถน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางออกตุ้งพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องในส่วนฝั่งกลับกันนะครับขาออกเมืองเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านบางนารถน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือรถมากไปยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ในส่วนกลับกันขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวในส่วนนี้ก็จะมีฝนตกตั้งแต่บางนานะครับผมไปจนถึงช่วงบริเวณสุขุมวิท62นะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ดาวคะนองครับผมมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับระหว่างดาวคะนองนะครับผมรถสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก่อนเข้าด่านดาวคะนองครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวตรงบริเวณนี้ก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณดาวคะนองมาจนถึงช่วงบริเวณแถวเซ็นทรัลพระรามสามนะครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งว่าพนักงานบางวันมุ่งหน้าเข้าไปทางแหลมประชาชื่นตอนนี้รถมากไปยังถือว่าขึ้นตัวได้ครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับขับสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงตั้งแต่บริเวณโค้งบางซื่อครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวนะครับแล้วก็บริเวณนี้ยังไม่มีฝนตกครับในส่วนต่างระดับบางโคครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับผมแล้วก็คนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งกลับแปลนขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีนะครับมุ่งหน้ามาทางบางนาเวลานี้ก็จะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณนะครับผมทางลงบางพีนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านกม6นะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านด่านกม6แล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับจะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณแถวช้างเอราวัณนะครับผมแล้วก็ชะลอตัวก็จะถึงช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนาครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคุมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับส่วนที่ฟังกลับกันนะครับผมจะเริ่มชะลอตัวหนาแน่นเลยครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคู่ครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ยังคงต่อเนื่องยาวจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านจุดนี้ไปแล้วครับผมมุ่งหน้าไปทางบางเมืองนะครับผมเทพรักษ์นะครับแล้วก็บางแก้วยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษตะกิมลัทยานะครับภาพรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทยาเวลาที่ก็คล่องตัวเช่นกันครับการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: คุณประเสริฐสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
3: อ๋อตอนนี้ผมออกมาหลุดจากถนนแยกเข้าผมมาเข้าแยกบุรณะสายใหญ่นะครับสายเมนใหญ่ข้างนอกแล้วครับจะไปขึ้นทางด่วนแล้วครับตอนนี้ฝนกระหน่ำมามากเลยครับ
0: โอ้มีน้ำท่วมหรือยังครับเนี่ย
3: มากเลยฮะ
0: มีน้ำท่วมขังหรือยังครับ
3: โอ้ถ้าตามถนนอ่ะก็พอมีท่วมขังอยู่นะไม่ควรใช้ความเร็วสูงนะครับ
0: แต่รถยังผ่านได้รถเล็กยังผ่านได้ใช่ไหมครับ
3: รถยังผ่านได้ครับรถเล็กผ่านได้ครับไม่ถึงกับท่วมเยอะนะครับ
0: ตกหนักเลยเหรอครับเนี่ย
3: ตกหนักมากเลยครับ
0: ตกมานานหรือยังครับลาดบุรณะ
3: โอ้น่าจะตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แรงๆนะฮะ
0: โอ้ครับครับครับลมแรงด้วยไหมครับลมแรงไหมครับ
3: โอ้ทั้งลมทั้งฟ้าคะนองเลยครับ
0: โอ้อ่ะยังไงเดินทางปลอดภัยแต่ว่ายังไม่มีรถจอดเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่มีเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าไปจบตรงหน้าแบงก์กสิกรสำนักการใหญ่อะนะ
0: ครับ
3: เข้าไปมันมีน่าจะเป็นรถไฟฟ้าน่าจะรถเสียหรือว่าอุบัติเหตุผมไม่ทราบฟรีเห็นรถแต่ไอ้ที่รถยกอะนะ
0: ครับ
3: สไลด์อะเขาเปิดไฟเลนอยู่ตรงเกาะกลางเลยครับ
0: อ๋อแต่มีรถยกแล้ว
3: กสิกรมาหน่อยนะรอดใต้ทางสะพาน
0: สะพานแขวนพระรามเก้า
3: ครับผม
0: ได้แต่มีรถยกแล้วใช่ไหมฮะ
3: มีรถยกอยู่ข้างรอเปิดไซเรนเมื่อกี้ผมเข้าไปในคอนโดออกมาก็ยังใช้รถกันนั้นก็ยังไม่เคลื่อนย้ายครับ
0: โอ้อ้าวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ขอบคุณมากครับพี่ประเสริฐเดินทางปลอดภัยครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับสุวินทวงศ์น้ำลงหรือยังครับคุณมนตรี
4: ก็ไม่ได้เอาตั้งแต่เช้าเมื่อกี้ไอตอนเช้ารายงานไปรอบหนึ่งนะครับขาออกจากปานินทามุ่งหน้าสุวินทวงศ์แล้วก็ไปถึงแปดริ้วก็คือข้างสะพานได้ก็ข้างไม่มีน้ำเลยครับแต่ถ้าข้างใต้ตรงใต้สะพานตรงแยกกระสานมีนก็อันนั้นยังมีน้ำอยู
0: ่ครับ
4: แต่ถ้าขึ้นสะพานข้ามแยกนี่คือปลอดโปร่งหมดเลยครับ
0: ระดับน้ำสูงไหมครับรถเล็กยังผ่านได้ไหมครับ
4: ตรงใต้สะพานนี่ผมไม่ทราบว่าผมไม่ได้ข้ามพวกผมข้ามสะพานไปเลยไม่ทราบว่าข้างล่างเนี่ยระดับน้ำเป็นยังไง
0: ครับ
4: แต่ว่าก็เห็นมีรถที่เขาวิ่งชิดสะพานกันได้นะครับ
0: ครับ
4: แต่ไม่ทราบระดับน้ำข้างล่างเลยส่วนขากลับมาก็เหมือนกันมันก็จะมีแค่แถวช่วงตรงไอ้ตรงข้ามทางเข้าออกของถนนไทยราชนะครับที่จะมีน้ำแต่ว่ารถเล็กก็ผ่านได้ประมาณ2เลนนะครับ
0: ตรงนั้นมีฝนไหมครับ
4: ตอนขาไปครับเมื่อกี้ไม่มีครับตอนนั้นมันช่วงสายๆถึงที่ยังไม่มีฝนครับ
0: อ๋อครับอ่ะยังไง
4: ตอนที่ผมมาอยู่แถวรัชดาแล้วก็คึ้มๆ
0: แต่รัชดาก็ไม่ตกเหรอฮะตอนนี้ก็ไม่ตกเหรอ
4: ตอนนี้ที่รัชดามาจากลาดพร้าวมุ่งหน้าพระรามเก้ายังไม่ตกครับแต่ว่าคึ้มๆทางด้านขวาน่าจะเป็นแถวอนุสาวรีย์ชัยเท่านั้นนะ
0: เดินทางปลอดภัยครับคุณมนตรีขอบคุณมากครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: โอ้นี่เสียงฝนเหรอฮะเนี่ย
5: โอ้โหอย่าพูดถึงบอกว่าในช่วงที่ฉันน่ะเอารถไปเช็คเนื่องจากลุยน้ำมาใช่ไหมคะที
0: ่
5: ซอยแบริ่งที่อู่แบริ่งฝนตกอย่างหนักแบบชนิดที่มองอะไรไม่เห็นเลยขาวโพลนไปหมดเนี่ยค
0: ่
5: ะ
0: เจอลูกเห็บไหมฮะมีไหม
5: ไม่มีนะคะไม่มีพยายามดูแล้วไม่มีแต่ว่าฝนฟ้าแรงฝนตกหนัก
0: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องตัดสินใจเพราะว่าตอนไปเนี่ยถนนศรีนครินทร์เนี่ยแห้งหมดแล้ว
0: ครับ
5: ดิฉันจะมีคลิปส่งไปให้ตอนเช้าเลยว่าแห้งหมดทุกอย่างแห้งหมดแต่พอตอนทํารถจะไม่ทันจะเสร็จเนี่ยฝนตกอย่างหนักพอเจ้าของอู่เขาก็บอกว่าต้องแนะนำให้แบบว่าลุยออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้าตกนานเนี่ย
0: เดี๋ยวท่วมอีก
5: น้ำมันจะปริมาณใช่มันหนักกว่านี้ก็เลยลุยออกมาโอ้โหคุณเสมาแค่แบบตกแค่ไม่ถึงแบบ
0: นานไหมครึ่งชั่วโมงได้ไหม
5: ย
0: ี่สิบนาที
5: ไม่ถึง20นาทีดิฉันก็ลุยออกมาปรากฏว่าในซอยแบริ่งเนี่ยนะคะท้ายซอยที่จะออกศรีนครินทร์เนี่ยท่วมนะคะท่วมขังขึ้นมาแล
0: ้
5: วแล้วพอลงจากซอยสีดันซอย3เนี่ยนะคะ
0: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีต่อเนื่องมาจนถึง คือลุยรถเล็กลุยได้นะรถเก๋งลุยได้แล้วก็ลุยมาจนถึงขึ้นสะพานข้ามแยกลาซานช่วงคอสะพานแหละจะเป็นแบบนี้คือมันจะลึกหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงแอ่งใช่ไหม
0: ค
5: ะ
0: คร
5: ับ ก็แต่พอข้ามสะพานข้ามแยกลาซานมาแล้วข้ามสะพานมาถึงสีเอี่ยมแล้วเนี่ยอุดมสุขเนี่ยแห้งถนนแห้งยังไม่ตกเลย
0: เอ้าหรอ
5: ไม่มีฝนเลยเกลี้ยงเลยตอนนี้ไม่มีฝนแต่ว่าฟ้าครึ้มนะคะฟ้าครึ้ม
0: ครับ
5: แต่ฝนไม่ตกค่ะโอ้ย
0: ฟ้าแรงไหมครับแบบลมแรงแบบกระโชกแรง
5: แรงใช่ไหมตกแรงเนี่ยได้ยินไหม
0: ได้ยิน
5: ตกแรงฟ้าร้องแรงใช่เนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นโรคผวาแล้วพอฝนตกเนี่ย
0: ใช่
5: คือเหมือนกับมือเมื่อสั่นแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวว่าจะต้องจมน้ำอีกเหมือนเดิม
0: แต่รถนี่ใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะ
5: ใช้ได้แล้วจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วจะไปเบิกไอเดียเนี่ย
0: โอ้ฮะ
5: ลุยออกมาอีกลุยออกมาอีกก็คิดว่าเอ๊ะก็ค่อยๆลุยมาแต่ว่าพอถึงอย่างที่บอกตอนนี้เข้าซอยอุดมสุขนะคะ
0: ครับ
5: ไม่มีน้ำแล้วก็ฝนก็ยังไม่ตกด้วยแต่ว่าฟ้าเนี่ยฟ้าครึ้ม
0: โอ้แสดงว่าตกโซนเดียวแล้วแถวแบริ่งแถวอะไรตรงนู้นเนอะพอพาทางฝั่ง
5: ใช่บางนาแถวนั้น
0: มาสีนครินทร์นะคะ
5: สีนครินทร์อ๋อลืมบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครมาจากสะพานลอยข้ามแยกวสีเอี่ยมที่จะไปลาซานไปสีนครินทร์ขาออกอะค่ะก็ติดยาวนะคะเพราะว่าลงจากสะพานตรงนั้นเนี่ยมันมีแอ่งน้ำผู้คนชะลอลงมาก็เลยทำให้ตอนนี้แถวยาวตั้งแต่ช่วงของลาซานเนี่ยยาวเลยไปถึงแยกหนองบอนแล้วนะคะ
0: โอ้โห
5: แยกสิวดมละก็ค่อยๆหย่อนกันมาค่ะตอนนี้แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังตกหนักอยู
0: ่แต่ขาเข้าไม่ติดใช่ไหมฮะที่คุณวัฒนาพรวิ่งมาขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกติด
5: ขาเข้าเนี่ยหลุดออกมาจากตรงวัดสีเอี่ยมปุ๊บเนี่ยแห้งเลยเหมือนคนละโลก
0: โอ้ครับครับ
5: พื้นนี่ไม่มีเปียกน้ำเลยนะคะ
0: ค่
5: ะก็เป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ขณะนี้แต่ว่าดูท่าทียังไม่หยุดเลยนะตรงนั้น
0: หลายพื้นที่เลยครับตอนนี้ฝนกลุ่มใหญ่ด้วย
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่เดินทางปลอดภัยครับคุณวัฒนาพรขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับก่อนหน้านั้นคุณมนตรีคุณประเสริฐขอบคุณนะฮะช่วยกันแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรน้ำท่วมขังแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับโอ้โหทั้งฝั่งทนทั้งฝั่งพระนครนะบางขุนเทียนบางบอนบางแคจอมทองทุ่งครุราชบุรณะธนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานบางคอแหลมสาทรยานาวานะฮะแล้วก็ทางฝั่งของสมุทรปราการนะครับพระประแดงนะฮะเมื่อสักครู่ทางด้านของบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการนะฮะนี่ก็มีกลุ่มฝนใหญ่เหมือนกันแถวบางนานะฮะเขาบอกว่าแนวโน้มไม่คงที่นะฝนรวมอยู่ที่ทุ่งครุนะฮะ 17.5 มิลลิเมตรคุณตู่ระยองครับพี่ตู่สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผม
0: อันนี้ก็เสียงฝนเหมือนกันนะพี
6: ่หนีฝนมาเนี่ยแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับเลยสนามพิรามาเล็กน้อยแล้ว
0: เป็นไงบ้างครับ
6: ตัวเมืองก็ตกอย่างหนักเลยครับฟ้าแรงมากเลยครับคุณ
0: แล้วน้ำเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ตู่มันเพิ่งจะลงไม่ใช่หรอ
6: น้ำที่หน้าหมู่บ้านผมมากตรงนั้นช่วงหมู่บ้านสักทิพย์สองแล้วก็บ้านแดนใหม่นะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตามผิวจากการจราจรนะ
0: มันลดลงบ้างไหม
6: ลดลงครับแต่ว่ามันลดไม่ทันใจเราครับ
0: ครับแล้วนี่ฝนมาเติมอีก
6: ใช่วันนี้ฝนมาเติมประมาณเที่ยงกว่าเนี่ย
0: ครับ
6: แล้วก็ออกเดินทางมาจากระยองก็มาเจออุบัติเหตุตรงเส้น36
0: ครับ
6: นะเป็นรถบรรทุก6ล้อนะเขาตกร่องกลางหัวทิ่มลงไปส่วนท้ายก็ฟ้าขึ้นมาหน่อย
0: มีคนเจ็บไหมครับมีคู่กรณีไหมครับ
6: คนเจ็บไม่แน่ใจนะเพราะว่าฝนมันตกหนักคร
0: ับ
6: ไม่รู้ว่าคนเจ็บหรือเปล่า
0: ครับ
6: แต่ว่าตอนนี้ผมมาถึงจะถึงทำให้แก้วและข้างหน้าเนี่ยฝนหยุดแล้วไม่มีถนนแห้งครับ
0: ครับครับ
6: คนตู่ระยองหมดตอนนี้ครับ
0: โอ้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ตู่
6: ครับฝนมันมาตกตรงช่วงแถวตัวเมืองระยองถึงนิคมพัฒนาไม่ถึงสนามไร่ครับ
0: ครับครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วนะครับ
6: ครับขอบคุณคุณเพมานะครับผม
0: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับ
6: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับเมื่อสักครู่กดแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบอกว่าเป็นบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงนะฮะ ตัวหัวเขาเนี่ยลงไปอยู่ตรงร่องกลางแต่ตัวท้ายเขาเนี่ยยืดออกมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยระดับ3เลยเราก็ประสานงานไปสภ.เมืองระยองรับทราบแล้วนะครับจุดเกิดเหตุเป็นทางหลวง36นะฮะก่อนถึงตลาด 5D ระยองประมาณ200เมตรนะครับจุดนี้เราประสานงานให้แล้วคุณบัวจันทร์สวัสดีครับพี่บัวจันทร์
7: สวัสดีครับ
0: พี่บัวจันทร์ครับ
7: ครับผม
0: โอเคพี่บัวจันทร์อยู่พระราม2เหรอครับช่วงไหนครับ
7: พระราม2ช่วงทางระดับกาญจนามุ่งหน้ามามหาชัยอะครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
7: ก็การจราจรคล่องตัวดีครับแล้วก็ไม่มีแดดอ่อนๆนะครับไม่มีฝนนะครับ
0: ฮะตรงนั้นฝนไม่ตกเลยเหรอครับ
7: ไม่มีครับคนเสียมา
0: อ๋อครับครับโอ้ในเมืองนี่เขาตกกันหลายที่เลยนะพี่บัวจันทร์ตอนนี้ฮะ
7: แต่ช่วงไอ้กาญจนาไอ้ขาเข้าไปหาทางดาวคะนองอ่ะ
0: ครับ
7: ก็เห็นมืดๆอยู่นะแต่ว่าผมมาขาออก
0: อ๋อขาออก
7: ก็จะมีแดดนอนๆครับ
0: อืมอืมถนนแห้งเลยไหมพี่ตรงเส้นขาออก
7: ครับแห้งครับผม
0: แห้งเนาะอ๋อ
7: แห้งเลยครับ
0: วันนี้ไปไหนครับเนี่ยไปสวนเหรอ
7: ใช่เออขึ้นฝรั่งครับพอตัดรออยู
0: ่ ครับเดินทางปลอดภัยพี่บัวจันทร์ครับ ขอบคุณนะครับพี่บัวจันทร์
7: สัญญาณหาย
0: พี่บัวจันโอ้สัญญาณ
7: ครับ
0: พี่บัวจันสัญญาณมันขาดหายๆอ่ะครับ
7: ใช่ครับ
0: ครับเดินทางปลอดภัยครับ
7: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบัวจันนะฮะต้องขออภัยด้วยนะพอดีสัญญาณขาดหายๆนะอยู่เส้นพระราม2นะเลยตรงต่างระดับพระราม2ออกมานะฮะก็บอกว่าตรงนั้นไม่มีฝนนะแต่สแกนงามฝนตกครับคุณเป๊กสวัสดีครับคุณเป๊กสายหลุดไปแล้วนะฮะเห็นบอกว่าสแกนงามฝนตกนะเออนะครับอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวเองนะฮะอีกจุดหนึ่งตกอีกจุดหนึ่งไม่ตกเออนะคุณต้อมจอมทองบอกว่าสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกก่อนถึงตลาดปางประกอบประมาณ 200-300 เมตรมีรถบรรทุก4ล้อจอดเสียนะพอเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยเลยแยกไฟแดงตรงลาดบุรณะมา50เมตรก็จะมีรถกระบะอีกคันนึงยางหลังขวาแตกก็จอดเสียอีกนะฮะการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณต้อมจอมทองแจ้งเข้ามาด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1ที่จะมุ่งหน้าไปพระราม3นะครับเขาบอกว่าช่วงกลางสะพานเนี่ยมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่นะเขาบอกว่าฝนตกฟ้าร้องด้วยแถวนั้นการจราจรชะลอตัวกันกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์จรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าจากแยกไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปแยกพานิชทนฝนตกปล่อยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณกมลวรรณบนสะพานข้ามทางรถไฟถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ามีรถแท็กซี่เขียวเหลืองจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พิพันธ์เพชรเกษมฝั่งขาเข้าตัดพุทธมณฑลสายหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปมอสยามท้องฟ้ามืดครึ้มการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งขอบคุณทุกข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงใน YouTube ด้วยนะคุณกระปุกแดงคุณต้นรักนะครับคุณอภิเชษพระราม2ฝนตกฟ้าคะนองคุณบูมสมายพี่สมศักดิ์สมุทรสาครฝนตกแล้วพี่เล็กฝนตกหนักพระราม2นะฮะแล้วก็ฝั่งทนสะพานพุทธฝนตกแล้วคุณบูมสมายแจ้งเข้ามานะครับขอบคุณทุกๆท่านครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
8: บ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ข้อมูลจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภทที่1ครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้สามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะครับ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3ครับเงื่อนไขเขาก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับก่อนหน้านี้มีทางคุณปฏิกรนะครับฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำน้ำตาลนะครับข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตร ATM มีบัตรประชาชนลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากสำนักงานเขตบางนามาลงที่เซ็นทรัลบางนาวันนี้ตอนประมาณ 10:30 น. ถึง 11:00 น.ครับคุณสมคิดแจ้งแทนชาวเมียนมานะครับบอกว่าชาวเมียนมาเนี่ยได้ลืมแว่นตาสีดำเป็นแว่นสายตานะครับขึ้นมาจากตลาดบางมดมาลงที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาดาคอนองตอน 11:50 น.ของวันนี้ครับแต่ว่าเขาจำสีจำทะเบียนรถแท็กซี่ไม่ได้นะครับคุณเกษมศักดิ์ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ5กไก่ฉอฉิ่ง9908กทมหายตอนที่ลุยน้ำท่วมนะครับเขาบอกไม่แน่ใจว่ามันหายตรงศรีนครินทร์หรือว่าลาดพร้าวนะเพราะว่าเขาลุยมา2จุดตั้งแต่วันที่26แล้วนะครับตอนประมาณ 04:00 กไก่ฉอฉิ่ง9908กทมหายตอนที่ลุยน้ำท่วมนะครับเขาบอกไม่แน่ใจว่ามันหายตรงศรีนครินทร์หรือว่าลาดพร้าวนะเพราะว่าเขาลุยมา2จุดตั้งแต่วันที่26

0: ง1มม.คละคัง1390กทม.นะครับคุณทศพรลืมแก้วเยติสีน้ำเงินขึ้นมาจากกรมบังคับคดีที่บางขุนนนท์มาลงที่ตึก AIS 2แท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ตอนที่จ่ายค่าโดยสารโอนให้บัญชีนายประเสริฐรินรุตนะครับนายประเสริฐรินรุตถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่น้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเฉยมาครับ
0: เชิญเลยครับพี่น้อยอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมใช้ถนนตรีเพชรนะ
0: ครับ
1: แยกวาวรัตเนี่ยมุ่งหน้ามาขึ้นสะพานพุทธรถน้อยคล่องตัวดีทั้งสองด้านเลยหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนพอช่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ครับพอขึ้นมาข้ามสะพานพุทธบนสะพานพุทธก็ไม่ค่อยมีรถนะครับตรงนี้ฝนกันหมดเมื่อคู่บอกว่าฝนตก
0: ใช่
1: ไปแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้ลงมาใหม่แล้วคุณเสมา
0: อีกรอบนึงแล้วเหรอครับ
1: โอ้โหลงหนักเลยทีนี้
0: หนักเลย
1: พอลงมาเชิงสะพานพุทธนี่ก็น้ำท่วมขังเล็กน้อยนะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางสมเด็จเจ้าพระยา
0: ครับแต่รถยังผ่านได้ใช่ไหมครับพี่น้อย
1: ยังผ่านได้ยังลุยได
0: ้
1: ว่าไม่ลึกเท่าไหร
0: ่
1: ลงเชิงสะพานพุทธนะ
0: ครับ
1: แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยคุณเสมามันเป็นแบบฟ้ามัวมืดมัวนะ
0: ครับ
1: มองแค่ไม่เห็นตึกตึกลาง
0: ๆหลายที่เลย
1: คอนโดเนี่ยเห็นลาง
0: ๆครับ
1: ก็ฟ้าแรงมากคุณเสมา
0: ครับผม
1: เปียกฟ้าเปียกฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้สัญญาอะไรกับใครไว้หรอก
0: ครับขี่ปลอดภัยครับพี่น้อยครับ
1: ครับครับผมครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่น้อยเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณร้อยมิเตอร์นะครับตรีเพชรสะพานพุทธก่อนหน้านี้ฝนตกลงมารอบนึงแล้วเราก็หยุดไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็ลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วนะแล้วก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังด้วยจุดตรงคอสะพานนะก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่บุญเกื้ออยู่ที่ไหน
2: เอกชัย72อะฮะแถวแถวบางบอนเนี่ยตลาดบางบอนหนักมากครับเนี่ย
0: หรอฝนเหรอ
2: มาประมาณ20นาทีแล้วเนี่ย
0: เหรอครับ
2: ครับ
0: มีน้ำท่วมตรงไหนไหม
2: ยังพอดีผมอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านก็เลยตกหนักแต่รถจราจรไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
2: แล้วฝั่งอื่นนี่ตกบ้างไหมครับเนี่ย
0: มีครับกระจายหลายพื้นที่เลยครับพี่บุญเกื้อ
2: ก็มันคือเช่นบริษัทผมกลัวทางคลองจันทร์เนาะจะโน้นแล้วว่าจะตก
0: นะแต่ว่าโชคดีตรงนู้นไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้เป็นกลุ่มหนักเพราะว่ากลุ่มหนักจะมาทางโซนแถวเนี่ยบางนามาแถวฝั่งทนอะไรตรงเนี้ยจะหนักฝั่งนี้
2: ผมจะเริ่มกลับฮะมันจะกลับทางไปลงมหาชัยไปนครปฐมไปนู้นน่ะเนี่ยเสียงฟ้าหน้า
0: ใช่ใช่
2: ไปบ้านนะเนี่ย
0: มันเคลื่อนไปทางตะวันตกวันนี้มันไปทางตะวันตก
2: ใช่มันจะเคลื่อนตัวออกไปทางใต้ฮะลมหนาวก็จะได้มาแล้วครับทีเนี้ย
0: ขอบคุณมากพี่บุญเกื้อ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุญเกื้อนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะอยู่บ้านก็โทรมารายงานได้นะครับฝนตกนะฮะฝนตกแถวเอกชัยบางบอนซอย72อ่ะโดยประมาณใกล้เคียงแยกบางบอนคือรถไม่ติดแต่ว่าฝนตกหนักเลยนะก็ฝากระวังกันด้วยนะครับใครอยู่แถวนั้นพี่หนึ่งสวัสดีนะฮะพี่หนึ่งเห็นบอกฝากความคิดถึงมาคิดถึงเหมือนกันนะพี่หนึ่งหายไปไหนมานะผมยังอยู่ที่จอสร้อยตลอดแต่พี่หนึ่งฝากความคิดถึงขอบคุณมากๆครับพี่หนึ่งนะฮะแล้วก็คุณน้อยพี่ประพบพรสวัสดีด้วยนะครับคุณกฤตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสาวกหงครับ
0: โอ้พี่กฤตอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ผมอยู่แยกประชานุกูล
0: เป็นไงบ้างครับ
3: แจ้งรถต่อเสียครับรถเมล์สาย179
0: อยู่เลนไหนครับ
3: อยู่เลนที่2จากซ้าย
0: โอ้ตรง
3: ใกล้ๆแยกไฟแดงประมาณ100เมตร
0: โอ้
3: แต่เขาไม่เปิดสัญญาณว่ารถเสียเลย
0: อ้าว
3: จอดเฉยๆอย่างนั้นแหละ
0: แล้วรถติดไหมครับเนี่ย
3: รถพอดีเขาเพิ่งเริ่มจอดเสียครับ
0: ครับผม
3: รถควรแจ้งให้หน่อยมันกลัวเกิดไฟซ้อนๆนะครับ
0: ก่อนถึงแยกประชานุกูลใช่ไหมครับ
3: ก่อนถึงแยกประชานุกูลประมาณ100เมตรนะ
0: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
3: เลนที่2จากซ้ายนะเป็นรถเมล์179
0: ครับผม
3: โอเค
0: แล้วฝั่งกับกันเป็นไงครับ
3: คุณเสมาสบายดีนะ
0: สบายดีครับเพิ่งหายป่วยครับพี่อ๋อ
3: ใช่ครับผมใช่คุณป่วยอยู่
0: ใช่ครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ขอบคุณครับพี่กิตสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกฤตด้วยนะครับก่อนถึงแยกประชานุกูลนะฮะรัชดาภิเษกนะมีรถเมย์นะครับจอดเสียอยู่เลนกลางนะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ท้ายแถวเริ่มมาต่อกันแล้วนะครับเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะครับก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังนะกรณีของคุณตู่ระยองเมื่อสักครู่นะครับที่เพิ่มเติมหน้าใหม่ช่วงที่แล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ

0: ทางหลวง36บรรทุก6ล้อคือด้านหน้าเนี่ยเขาลงไปตรงร่องกลางถนนแต่ว่าท้ายเขายื่นมาแล้วฝนตกหนักด้วยตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าที่ปัดเบอร์3จุดนี้ล่าสุดมีทางกู้ภัยสว่างพรกุศลเข้าไปดำเนินการที่เกิดเหตุให้นะฮะเขาบอกว่าคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะบาดเจ็บที่แขนด้านขวาทางทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถเนี่ยตอนนี้กำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายอยู่กำลังลากขึ้นมากันอยู่นะฮะก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองระยองก่อนถึงตลาด 5D ระยองประมาณ200เมตรนะครับทางหลวง36นะฮะเป็นจุดที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาขอบคุณทางสพเมืองระยองขอบคุณทางกู้ภัยสว่างพรกุศลด้วยนะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับ304น้ำยังท่วมนะครับบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีนะครับมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยการจราจรไม่ให้ผ่านนะฮะรถเล็กไม่ให้ผ่านนะครับผ่านได้เฉพาะ6ล้อ10ล้อเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าน้ำสูงนะฮะ304นะคุณพ่อน้องบีเพิ่มเติมมาให้นะคุณประเสริฐราชบุรณะฝนตกหนักเลยแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้พระราม2คุณบัวจันทร์เมื่อสักครู่ไปวัดพันท้ายยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณหนึ่งประชาอุทิศฝั่งทนฝนตกหนักมากนะขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาแต่ฝนตกหนักนะครับคุณชัยรัตน์ศรีนครินทร์ขาออกไม่มีแดดท้องฟ้ามืดครึ้มการจราจรยังไปได้ทั้ง2ฝั่งคุณสุภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับพี่สุภาพอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ผมข้ามมาตรงใกล้กับพระราม6แล้วเมื่อกี้ผมผ่านมาตรงแยกกำนันนาถนะครับผมเหตุเกิดมีพวกเป็นผิดเป็นปูนอะไรร่วงลงมาครับผม
0: เหมือนเป็นเศษปูนอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ปูนกับอิฐครับผมอิฐสีแดงครับผม
0: เอ้าแล้วมันมาจากไหนอะพี่สุภาพ
1: มันร่วงมาจากตึกที่ว่าชิดกับถนนนะตรงแยกสำราญราษฎร์ตึกที่ว่าติดกับถนนเลยก่อนที่จะเลยแยกนิดหน่อยเองประมาณสักไม่ถึงเมตรครับผม
0: หรอมันอยู่ระหว่างก่อสร้างหรอหรือว่ามันอยู่ระหว่างอะไรทำไม
1: เป็นตึกเก่าครับผมตึกที่ว่าอยู่ติดกับถนนนะครับผม
0: หรอ
1: ใช
0: ่โอ้
1: เล่นซ้ายนะครับคุณเสมามันร่วงลงมา
0: แล้วมันไปโดนใครไหมครับ
1: ไม่จะเห็นมีแท็กซี่จอดอยู่คันผมอยู่เลนขวานะมันอยู่เลนซ้าย
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี
1: ่แยกสำราญราษฎร์ครับผมมาจากเสาชิงช้านะครับ
0: โอเคแยกสำราญราษฎร์เลยนะ
1: เป็นวันเวย์ตรงนั้นนะครับผม
0: ได้ได้
1: เสาชิงช้าก็จะผ่านสน.สำราญราษฎร์อยู่ขวามือ
0: ครับ
1: อยู่ซ้ายมือตรงแยกตึกหัวมุมเลยครับผม
0: โอเคเดี๋ยวยังไงประสานงานทางเจ้าหน้าที่ไปละประสานไปทางเขตพระนครให้แล้วด้วย
1: ครับเพราะเลนซ้ายรถไม่สามารถผ่านได้อ่ะมันมีทั้งหมด3เลนผ่านได้แค่2เลน
0: มันลงมาเยอะเลยเหรอพี่สุภาพ
1: ก็พอสมควรนะรถต้องหลบครับผม
0: รอแต่ไม่รู้ว่ามันไปโดนรถคันไหนหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ทราบครับเพราะผมมาก็เห็นกองผมก็ตอนแรกเอ๊ะทำไมรถติดจังอ่ะคนขับมาถ้ามันเศษปูนเศษอิฐร่วงลงมาจากข้างบนนี่
0: เหมือนตรงไปกันศาสตร์เงี้ยที่มันยื่นมาแล้วมันหล่นลงมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่น่าจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับคุณเสมา
0: แต่เขาไม่ได้มีการก่อสร้างไม่ได้มีการต่อเติมอยู่
1: ไม่มีเป็นเศษของเก่าคงจะร่วงมันยึดเกาะไม่แน่นหรือยังไงอะโ
0: คล
1: น
0: ่ะหรอฝนตกไหมลมแรงไหมพี
1: ่เมื่อกี้ผมข้ามมาจากสะพานพุทธฝั่งนนทั้งลมทั้งฟ้ารุนแรงมากตอนนี้ผมอยู่พระราม6ฝนลมไม่ได้เดี๋ยวครับผม
0: เหรอและไอ้ตรงแยกสำราญราษฎร์ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเศษปูนตกลงมามันมีลมมีฝนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ ได้ได้เดี๋ยวตามต่อให้ขอบคุณมาก
1: เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์ด้วยครับเลนขวาติดไอ้เลนซ้ายผ่านได้รถติดแล้วคร
0: ับ
1: อ๋ออ่
0: ะได้เราแจ้งไป2ที่เลยแจ้งไปทางเขตพระนครแจ้งไปทางศูนย์อมรินทร์ให้ละ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากพี่สุภาพครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณสุภาพนะครับบำรุงเมืองนะไปแยกสำราญราษฎร์นะฮะฝากระวังด้วยนะครับมันเป็นตึกเก่านะเป็นโรงรับจำนำสำราญราษฎร์อะแถวนั้นอะนะก็บอกมันเป็นเศษปูนมันหล่นลงมานะไม่รู้ว่าโดนใครหรือเปล่านะตรงจุดนั้นนะแต่เราประสานงานไปแล้วนะเราแจ้งไปทางศูนย์อมรินทร์แล้วก็แจ้งไปทางเขตพระนครให้ละนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาพร้อมทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากน้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยาโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันของกรุงเทพรวมถึงอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าแอปพลิเคชันสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครส่วนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานหรือ ICP ของกทมจะดำเนินการจัดตั้งจำนวน4ศูนย์ได้แก่โซนกรุงเทพเหนือที่ดอนเมืองหรือคลองด้านบนเพื่อบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากปทุมธานีโซนลาดกระบังร่มเกล้าขณะนี้ตั้งศูนย์บัญชาการถาวรโซนถนนลาดกระบังตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100และสวนพระนครซึ่งจัดตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามแนวถนนลาดกระบังที่ถูกน้ำท่วมและโซนหนองจอกในขณะที่ช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนั้นกทมยังคงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทุกสำนักงานเขตนอกจากนี้ในช่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นั้นได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีการจัดงานเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสระน้ำบัวแห่งความบริสุทธิ์ประดุจพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสราวุฒิจอกลมครับ
10: เบื้องหลังความงดงามสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแบบและรังสรรค์งานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หนึ่งในความสำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรครั้งนี้คือการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสระน้ำรอบพระเมรุมาตรในรูปทรงดอกบัว8กลีบซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระเมรุมาตรตั้งอยู่กลางดอกบัวแห่งความบริสุทธิ์พร้อมประดับประดาด้วยประติมากรรมตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงโขนไทยให้กลับมามีชีวิตคู่แผ่นดินนับเป็นสถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีของช่างศิลป์ไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดสราวุธจอกลมเรียบเรียง
8: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ เป็นของโบราณหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนเนี่ยสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลัง14นาฬิกานะครับเรามีข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.มาให้ได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้ครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึงวันที่7พฤศจิกายน2569เวลา10นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาจนไปถึงวันที่7พฤศจิกายน2569เวลา10นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีความคืบหน้านะครับกรณีอุบัติเหตุที่ซอยเพชรเกษม48นะครับขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการในพื้นที่นะครับรถติดมากนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับเพชรเกษม48นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าท่านผอ.เขตภาษีเจริญนะครับคุณสยามรัฐเรืองนามท่านผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องของการแก้ไขนะครับบริเวณจุดดังกล่าวกรณีรถบรรทุก6ล้อที่บอกว่าบรรทุกเหล็กไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้านะครับก็ส่งผลให้ตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยมันล้มในซอยเพชรเกษม48แยก31นะครับมีการลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญนะครับสน.ภาษีเจริญแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงโดยทางตำรวจสน.ภาษีเจริญเนี่ยก็มีการเข้าดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวนี่ก็ตอนนี้อยู่ที่สน.ภาษีเจริญนะขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่แล้วก็มีการอำนวยการจราจรสำหรับบริเวณในพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่ได้รับผลกระทบกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การจัดการสายไฟที่ได้รับผลกระทบบริเวณจุดดังกล่าวด้วยก็มีการปิดการจราจรนะครับย้ำว่าปิดการจราจรตั้งแต่ซอยเพชรเกษม48แยก29ถึงเพชรเกษม48แยก37เขาจะมีการปิดการจราจรภายในซอยเพชรเกษม48นะครับตั้งแต่ช่วงแยก29ไปจนถึงแยก37ในซอยเพชรเกษม48นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ปฏิบัติงานครับก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและโปรดวางแผนการเดินทางขนาดนี้ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานนะครับย้ำว่าปิดนะปิดภายในซอยเพชรเกษม48แยก29ถึงแยก37ภายในซอย48นะครับปิดการจราจรคุณกร บอกว่าแจ้งแทนนะครับเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับมาขอความช่วยเหลือชื่อคุณม้าวินเป็นชาวเมียนมานะฮะเขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีชมพูเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากกรุงเทพนนท์40แล้วก็มาลงที่สำโรงตอน8โมงเช้าของวันนี้นะครับหลายท่านเรื่องของสถานการณ์น้ำเพิ่งจะดีขึ้นนะฮะรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็เพิ่งจะไปเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมกันมาแต่ว่าไม่ทันไรนี่ฝนมาอีกละลอกหนึ่งแล้วนะคำถามที่หลายๆท่านติดตามกันก็เป็นเรื่องของการจอดรถแช่น้ำจมน้ำเป็นระยะเวลานานบางท่านนี่บอกว่า4วัน5วันก็มีนะฮะเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับพร้อมกับวิธีคำแนะนำต่างๆจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สายจากคุณอัศราวุฒิอาสาสภกิจนะผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณอัศราวุฒิครับมีคำถามสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากที่นำรถขึ้นมาจากน้ำได้แล้วหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้วขั้นตอนเพื่อช่วยลดความเสียหายมีคำแนะนำข้อแนะนำข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างครับเชิญคุณอัศราวุฒิเลยครับ
2: ครับก็ผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: อย่างแรกเลยคือกรณีที่อยากให้ตรวจสอบก่อนนะครับรถที่จมน้ำเนี่ยโดยเฉพาะที่จมหนักๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างแรกเลยไปตรวจสอบดูก่อนว่าเรามีประกันหรือเปล่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็ประกันภัยของเราเนี่ยครอบคลุมถึงเรื่องของน้ำท่วมไหมนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นประกันภัยชั้น1เนี่ยมักจะครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าถ้าเป็นชั้น2ชั้น3เนี่ยต้องไปดูเงื่อนไขนะครับว่าเรื่องของการคุ้มครองของประกันภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ส่วนที่2ตามมาก็คือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายในกรณีถ้าเกิดว่านะครับเรามีประกันและประกันคุ้มครองครอบคลุมในเรื่องของเหตุน้ำท่วมแบบนี้ผมอยากให้เจ้าของรถเนี่ยติดต่อประกันภัยให้ประกันภัยมาเป็นผู้ทำการเคลื่อนย้ายรถนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในการคุ้มครองของประกันการที่จะเคลื่อนย้ายส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายด้วยการนำรถมาสไลด์ที่เขาเรียกรถสไลด์นะหรือเอารถไปยกไปแบบนี
1: ้
2: อันนี้คือสิ่งที่ประกันมักจะทำนะครับอย่างที่สองก็คือว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีเป็นไปได้ถ่ายภาพถ่ายครับหรือถ่ายคลิปเอาไว้ว่าระดับน้ำนะครับสภาพที่เราเจอรถเราเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันถึงขนาดไหนแล้วก็มีร่องรอยเสียหายความเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ในด้านที่สองอย่างที่ผมบอกคือไม่ว่าจะมีประกันหรือคนที่ไม่มีประกันต้องจ่ายเงินซ่อมรถตัวเองก็นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือสตาร์ทรถเคลื่อนย้ายรถด้วยตัวเองนะ
1: ค
2: ือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมสามารถทำได้คือเข้าใจครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมามันอาจจะเสียหายหนักมากขึ้น อย่างที่สองเลยก็คือว่าอาจจะเกิดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะสตาร์ทไปได้แต่ขับไประบบเบรกเกิดใช้ไม่ได
1: ้ครับ
2: ระบบพวงมาลัยเกิดใช้ไม่ได้อันนี้คืออันตรายมากนะครับเพราะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าสตาร์ทรถด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: ยกเว้นในกรณีบางคนบอกว่าอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะฮะ บางคนบอกเฮ้ยเขาต้องย้ายรถแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาย้ายรถไปไว้ในที่พื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให
1: ้
2: หรือเราอาจจะติดต่อรถยกในกรณีที่เรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายรถของเราเองเนี่ยติดต่อรถยกหรือว่ารถทุกภาคเนี่ยให้เอารถไปที่อู่นะครับหรือว่าที่ศูนย์ที่เราจะต้องการเข้าไปซ่
1: อม
2: อันนี้ก็จะปลอดภัยมากที่สุดครับ
1: ถ้าเกิดมีประกันไม่ดูแล้วฟังแล้วไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกรณีไม่มีประกันอย่างที่บอกอะฮะมีจุดที่จะต้องเน้นย้ำต้องเช็คต้องตรวจสอบอะไรบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าต้องดูเองอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับตรงนี
2: ้อย่างนี้ครับถ้ามีประกันก็มีประกันเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็จริงนะครับแต่ว่าประกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลเวลระดับน้ำท่วมในคราวนี้เนี่ยทางคปภ.นะครับที่ดูแลเรื่องประกันภัยเนี่ยเขาแบ่งระดับการต้องบอกว่าการดูแลเป็น5ระดับด้วยกัน A B C D E นะครับเพราะนั้นก็จะมีค่าความเสียหายการประเมินค่าซ่อมคร่าวๆในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าคุณมีประกันหรือไม่มีประกันก็แล้วแต่อย่างแรกครับที่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักก็คือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับคือของเหลวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำหล่อเย็นอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวอยู่ในรถคุณเปลี่ยนถ่ายทิ้งไปให้หมดเลยเรียกว่า
3: ล้างทำความสะอาดถ่ายกันทิ้งใช้หมดรวมไปถึงตัวไส้กรองด้วยในระบบของเหลวใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีไส้กรองเปลี่ยนไส้กรองออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องของน้ำที่เข้าไปแล้วทำให้เกิดความชื้นนะครับหรือว่ามีน้ำเข้าไปปอมปนในระบบของเหลวในรถยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่สองที่ตามมาก็คือว่าต้องไปเช็คดูเรื่องของระบบไฟครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กเซนเซอร์นะครับขั้วแบตเตอรี่อะไรก็ตามที่เป็นหน้าสัมผัสเป็นคอนแทคเกี่ยวกับระบบไฟอันนี้ต้องไปเช็คดูให้ดีว่าไม่มีความชื้นไม่มีคราบตะกันไม่มีคราบเกลือนะครับใช้งานได้ตามปกติไล่ความชื้นทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่สามครับเราไปดูในเรื่องของระบบบังคับควบคุมและระบบห้ามล้อนะครับถ้าน้ำท่วมสูงถึงเรียกว่ามิดหลังคาเลยต้องไปดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าในกรณีต้องซ่อมนะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้ระบบพวงมาลัยเนี่ยคอพวงมาลัยต่างๆเนี่ยมันยังบังคับเลี้ยวได้ตามปกติไห
1: ม
3: มีความชื้นมีน้ำเข้าไปทำให้มันเกิดความเสียหายไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบห้ามล้อเหมือนกันนะครับตัวผ้าเบรกจานเบรกอุปกรณ์ในเรื่องของการห้ามล้อพวกนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมรวมไปถึงเรื่องของระบบเบรกมือด้วยนะครับว่าไม่มีอาการติดค้างสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเพราะนั้นเนี่ยแบ่งหลักๆคร่าวๆก็หลักๆก็ประมาณ 4-5 อย่างประมาณนี้ครับ
1: เวลาลุยน้ำมาอันนี้กรณีไม่ได้จอดจมน้ำแล้วครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าลุยน้ำมาเนี่ยระดับไหนถึงน่ากังวลระดับไหนควรจะหลีกเลี่ยงมีคำแนะนำตรงนี้ไหมครับ
3: โอ้ถูกตัวเลยครับผมเนี่ยวันเสาร์เนี่ยลุยวิภาวดีรังสิตไปดอนเมืองเนี่ยฝากระโปรงเลยแหละ
1: โอ้ครับ
3: ก็คือนั้นเป็นคำถามที่ดีนะครับคือบางคนเนี่ยพอลุยน้ำเสร็จอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถฉันยังไปต่อได้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เลยไม่เช็ค
3: อันนี้ต้องบอกว่าคิดผิดนะครับคือการลุยน้ำเนี่ยผมประเมินให้อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
3: คุณคิดง่ายๆว่าระดับน้ำอยู่ประมาณครึ่งล้อรถเราเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลุยน้ำแล้วน้ำอยู่ประมาณครึ่งล้อเนี่ยควรจะต้องเช็คแล้วอย่างที่สองบางคนบอกไม่ได้ลุย
1: ซ่
3: อมแต่ว่าจอดติดคือติดกันเป็นแพอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็มีน้ำจากคันข้างๆเวลารถขยับเนี่ยมีคลื่นน้ำกระแทกใต้ท้องรถอันนี้ก็ควรจะเช็คนะครับก็ย้อนกลับมาสิ่งที่ผมบอกคือถ้าประมาณครึ่งล้อคุณก็ไปเช็คก่อนตามศูนย์บริการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยเขามีส่วนลดให้อยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยอย่างแบรนด์หลักๆ Toyota Isuzu Honda Mitsubishi อะไรอย่างเงี้ยเขามีให้ส่วนลด 30% ฟรีค่าแรงอะไรคือเขามีอยู่แล้วคุณเข้าไปให้เขาเช็คก่อนวิธีการคือเขาก็จะเช็คดูก่อนว่ามันมีน้ำปลอมปนเข้าไปในระบบของเหลวพวกนี้หรือเปล่าแล้วระดับน้ำมันสร้างความเสียหายให้กับตัวรถขนาดไหนนะครับ
1: ครับ
3: เพราะนั้นเนี่ยเข้าไปเช็คดูแบบนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าลุยหนักๆอย่างผมเนี่ยพอวันเสาร์ผมลุยถึงฝากระโปรงเลยพอวันอาทิตย์วันจันทร์นี้อาทิตย์หน้าผมจองคิวเอาเข้าศูนย์แล้วผมเปลี่ยนถ่ายหมดทุกอย่างเลย
1: ครับ
3: เพราะว่ามั่นใจได้ว่ามีน้ำเล็ดลอดเข้าไปแน
1: ่
3: ๆทีนี้สำหรับคนที่อยากประหยัดนะครับผมเข้าใจคือถ้าคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยทำยังไงได้คุณบอมเ
1: รา
3: เช็คเบื้องต้นก็ได้ครับ เช่นพอคุณขับลุยน้ำมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยากรู้ว่าน้ำปนเข้าไปในเครื่องยนต์ไหมคุณก็ชักการวัดน้ำมันเครื่องแล้วลองดูว่าสีน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมสีน้ำมันเครื่องถ้าเป็นสีที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นสีค่อนข้าง
1: น้ำตาล
3: หน่อยเข้มๆหน่อยแต่ถ้ามันง่ายครับเพราะว่าถ้ามีน้ำปนเข้าไปเนี่ยน้ำกับน้ำมันมันแยกกันอย่างชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยคุณชักออกมาแล้วคุณลองเอามือลูบๆดูถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีคราบมันมีลักษณะเหมือนน้ำที่ปลอมปนเข้าไปอันนี้ก็สังเกตได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นหรืออย่างกรณีเช่นในเรื่องของแบตเตอรี
1: ่
3: ลองดูซิว่าตรงถาดที่วางแบตเตอรี่เนี่ยในรถยนต์ของเราเนี่ยมันมีร่องรอยความชื้นหรือเปล่าคือถ้ามีน้ำอยู่มีร่องรอยความชื้นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเราขับลุยน้ำเนี่ยน้ำมันถึงระดับนั้นแน่ไม่งั้นน้ำมันคงไม่ขึ้นมาค้างอยู่ในตัวถาดแบตเตอรี่หรือว่าตรงปลั๊กไฟอะไรต่างๆพวกนี้ก็สังเกตเบื้องต้นอย่างนี้ดูก็ได้ครับ
1: มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์เขาถามว่ากรณีรถจมน้ำต้องซ่อมอะไรบ้างแล้วมันสามารถซ่อมได้ทั้งหมดไหมครับ
3: รถจมน้ำต้องซ่อมอะไรบ้างเราต้องแยกอย่างนี้ครับ
1: ครับ
3: ผมอย่างที่ผมบอกคือถ้าซ่อมเองถ้าเป็นประกันเนี่ยเขาก็จะไปดูความเสียหายนะครับว่าถ้าความการซ่อมเนี่ยมันเกินกว่าทุนมันเกินกว่า 70-80% ของทุนประกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ตีคืนทุนประกันไปเลย
1: ครับ
3: แล้วโดยเฉพาะยิ่งส่วนมากถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะ ราะว่าถ้ามันความเสียหายเกิดกับแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยความเสียหายมันสูงเขาก็มักจะตีคืนทุนประกันไปเลยแต่ถ้ารถเราต้องซ่อมเองเราอยากจะซ่อมเพื่อกลับมาใช้งานได้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: อย่างที่ผมบอกหลักๆก็คือต้องกลับไปดูเครื่องของระบบเครื่องยนต์กับเรื่องของระบบเกียร์ก่
1: อ
3: นนะครับแล้วก็ระบบห้ามล้อระบบบังคับล้อระบบพวงมาลัยพวกนี
1: ้
3: พวกนี้บางชิ้นบางอย่างเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเปลี่ยนได้แล้วยิ่งถ้าผมพูดอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นรถแบบแบรนด์หลักๆนะพวกรถญี่ปุ่นที่เราใช้กันเนี่ยมันมีอะไหล่ทดแทนมีอะไรอย่างเงี้ยหาได้หลายออปชั่นทีนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงก็คือพวกผมเรียกว่าอะไหล่บิวตี้พวกอะไหล่เสริมสวยคืออยู่ไอ้พวกที่อยู่ในรถอะคอนโซลเบาะนั่งเก้าอี
1: ้
3: พวกอุปกรณ์หนังอะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยก็ต้องไปหาดูเอาครับบางทีการที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะราคาสูงก็อาจจะใช้วิธีการซ่อมให้ร้านทำเบาะหุ้มใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่หรือว่าให้ร้านที่เขามีความชำนาญความเชี่ยวชาญพวกนี้หาอะไรที่มันเป็นต้องบอกว่าเป็นมือสองมาเปลี่ยนอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับ
1: เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าพอดีเลยคำถามต่อไปเข้ากันเลยฮะว่ารถไฟฟ้ากับรถสันดาปนี่แตกต่างกันไหมฮะเวลาเช็คเนี่ยฮะ
3: คือจริงๆเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าก็เป็นเหมือนรถสันดาปก็เป็นเหมือนกันแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับรถสันดาปเนี่ยเรารู้จักมันมานานนะครับช่างที่ซ่อมมีเยอะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกพอเป็นแบรนด์หลักๆพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจจะหาทางเลือกอื่นได้เช่นหาอะไหล่ทดแทนได้หาอะไหล่มือสองได้มันก็ทำให้บางทีเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่า
1: ครับ
3: ไอ้เรื่องของสายไฟปลั๊กไฟรถสันดาปมันก็มีแต่ว่าผมบอกไปแล้วมันหาทางออกในการซ่อมได้ง่ายกว่าไงแต่ในขณะทางกลับกันเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือผมไม่อยากจะบอกว่าคุณซ่อมยังไงโอกาสที่มันจะเหมือนเดิมเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันมันยากเพราะอะไรเพราะว่าน้ำถ้าท่วมทั้งคันนะครับ
1: ครับ
3: เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงไหนของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้บ้างแม้ว่าจะมีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกะแบตเตอรี่ออกมาดูซีลแบตเตอรี่มันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมถามว่าก็ถ้าคุณมั่นใจว่ามันดีคุณกล้าแกะหรือเปล่าแล้วถ้าแกะออกมาสมมติว่ามันเกิดความเสียหายค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษามันมีทางเลือกในการเปลี่ยนน้อยกว่าผมใช้คำนี้นะมันมีทางออปชั่นในการเปลี่ยนอะไรเนี่ยน้อยกว่าพวกรถยนต์สันดาปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากให้ประเมินดีๆนะครับช่างใจดูดีๆก่อน คือสำหรับท่านเจ้าของรถเนี่ยคือถ้าได้รับการคืนทุนประกันจากประกันภัยผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีคือบางคนซื้อรถมาล้านหนึ่งสมมติว่าทุนประกัน 800,000 บาทนะครับได้ทุนประกันคืนมาคุณอาจจะบอกว่าโหไปซื้อรถคันใหม่ก็ไม่ได้แต่ว่านั่นเท่ากับว่าคุณได้รถคันใหม่มาใช้งานนะแต่ถ้าคุณใช้รถคันเดิมอยู่คุณซ่อมไปอ่ะคุณอาจจะต้องมานั่งกังวลคือซ่อมกลับมาปุ๊บเนี่ยหรือบางคันไม่ได้ซ่อมบอกว่าอย่างที่ผมบอกมันใช้ได้อยู
1: ่
3: วันนี้คุณใช้ได้พรุ่งนี้คุณใช้ได้แต่คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าผ่านไป1ปีมันจะไม่เกิดผลกระทบคือมันอาจจะไม่เห็นผลนะวันนี
1: ้
3: สมมติคุณขับไปอีก1ปีเนี่ยไอ้น้ำที่มันค้างอยู่ตรงไหนสักที่นึงตรงสายไฟตรงปลั๊กไฟตรงไหนสักที่นึงมันเกิดช็อตอันนี้มันไม่มีใครรู
1: ้
3: นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากให้เจ้าของรถตั้งสติก่อนแล้วก็ตั้งใจดูดีๆถ้าเป็นคำแนะนำผมนะถ้าประกันภัยเขาคืนทุนประกันให้เอาเถอะครับแล้วหาออปชั่นใหม่แล้วว่ากันใหม
1: ่
3: แต่ถ้าบอกว่ามันไม่ถึงคืนทุนประกันก็ต้องไปดูในลิสต์รายการที่ซ่อมว่าเขาซ่อมอะไรแล้วก็ซ่อมขนาดไหน
1: อ
3: ันไหนซ่อมอันไหนเปลี่ยนนึกออกไห
1: ม
3: คือหัวใจสำคัญของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็โอกาสที่จะซ่อมข้างนอกเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันถูกบริษัทที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันมีข้อกำหนดข้อจำกัดที่มันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณเอาไปซ่อมอู่ข้างนอกคุณอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพหร
1: ือ
3: ไม่ได้การซ่อมแซมเต็มที่เหมือนกับการที่คุณเข้าศูนย์บริการเพราะนั้นเนี่ยมันออปชั่นมันน้อยลงปุ๊บพอคุณเข้าศูนย์บริการในเรื่องของค่าซ่อมมันก็อาจจะสูงอาจจะแพงหรือบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการรออะไหล่นานแบบนี้เพราะนั้นอยากให้เจ้าของรถลองดูเงื่อนไขดีๆนะครับถ้าได้เงื่อนไขจากประกันภัยมาปุ๊บเนี่ยในกรณีถ้าได้รับการคืนทุนก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าไม่ได้รับการคืนทุนก็ต้องลงรายละเอียดดูว่าเอ๊ะเขาจะทำเขาจะซ่อมให้เราเนี่ยมีอันไหนใช้วิธีการซ่อม มีอันไหนใช้วิธีการเปลี่ยนอะไรเราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้รถได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ครับสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะซื้อรถมือสองอย่างเงี้ยมันมีข้อสังเกตรถที่เคยจมน้ำไหมครับหรือว่ามันแตกต่างจากรถปกติที่ไม่เคยผ่านการจมน้ำอันนี้เราสามารถดูได้เองไหมครับอาจารย
3: ์คือเบื้องต้นเนี่ยมันก็สามารถดูได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเขาเปลี่ยนยกเซ็ตผมใช้คำนี้เลยนะคือถ้าเขาเปลี่ยนใหม่หมดโอกาสที่คุณจะจับได้ก็ยากคือแม้กระทั่งคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าผู้ประกอบการรถยนต์มือสองเองบางรายยังถูกหลอกด้วยซ้ำไปผมพูดจริง
1: ๆ
3: เพราะนั้นเนี่ยการที่ถ้าจะไปซื้อรถยนต์มือสองแล้วบอกว่าเฮ้ยดูว่ารถคันนี้เคยจมน้ำมาก่อนหรือเปล่าคุณอาจจะดูได้เบื้องต้นคร่าวๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เอ๊ะคำว่าเอ๊ะของผมเลยเอ๊ะไม่แน่ใจให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นด้านลบอย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นอะไรผมเนี่ยมีหลักการง่ายๆเวลาดูรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าเอ๊ะเมื่อไหร่ให้ถอยหลังไว้ก่อนว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากได
1: ้มีอะไรที่ต้องเอ๊ะบ้างครับอาจารย์
3: อย่างเช่นถ้าเราดูไปปุ๊บเปิดฝากระโปรงมาเอ๊ะรอยน็อตที่มันขันอยู่กับฝากระโปรงนะครับ
1: ครับ
3: รถมันไม่เหมือนเดิมจุดยึดหรือว่าตำแหน่งของการวางนะครับของเครื่องยนต
1: ์
3: บางอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันผิดเพี้ยนไปดูหรือใต้พรมดูตามขอบตะเข็บต่างๆเอ๊ะมันดูมีเหมือนจะมีสีที่มันผิดเพี้ยนไม่เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยคือให้เอ๊ะไว้ก่อนเพราะว่าอะไรในกรณีถ้ามันเกิดที่รถที่มันจมน้ำจริงๆแล้วมันเป็นสนิมเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านการเขาเรียกอะไรฮะตกแต่งทำให้มันดูดีขึ้นมาแต่ว่าทำยังไงโดยส่วนมากนะครับทำยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เนียนเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานหรอกท้ายที่สุดเลยคือถ้าคนอยากซื้อรถมือสองนะผมถือโอกาสแนะนำผมยังแนะนำเหมือนเดิมครับคุณเลือกคนขายก่อนคุณอย่าเพิ่งสนใจก่อนว่าคุณชอบรถคันไหน
1: ครับ
3: คุณอยากได้รถมือสองคุณภาพดีคุณเลือกคนขายก่อนเลือกคนขายที่มันก็บอกฮะโง่เฮงดีเชื่อใจได้เฮ้ยเป็นรายใหญ
1: ่
3: เดี๋ยวนี้ง่ายครับคุณเซิร์ชหาชื่อนี้เลยทำขายรถทำธุรกิจรถยนต์มือสองมา 20-30 ปีไม่เคยมีก็โดนร้องเรียนไม่เคยมีในเรื่องของการที่มีกรณีฟ้องร้องกับคนที่รับรถไป
1: ครับ
3: แล้วก็คนที่เขาต้องบอกว่าตัวจริงนะครับเป็นรายใหญ่เป็นตัวจริงๆเนี่ยเขารับประกันทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้มีกระทั่งรับประกันเลขไม้แท้รับประกันพร้อมซื้อคืนแล้วเงื่อนไขพวกนี้เขาพร้อมลงไปในสัญญาเลยถ้าเจอคนขายแบบนี้นะคุณค่อยไปดูรถที่เขาแต่อย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการดูรถก่อนผมบอกเรื่อยๆเวลาซื้อรถมือสองเดี๋ยวนี้ดูคนขายก่อนครับผมเองก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
3: พอเวลาดูผมชอบดูเล่นๆเนี่ยแต่ว่าดูรถปุ๊บเนี่ยบางทีพอคนขายไม่รู้จักต่อให้ผมชอบรถยังไงก็ช่างผมจะไม่ถลำตัวลึกเข้าไปเพราะผมมองว่าผมไม่แน่ใจ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ครับ
1: นี่เป็นเทคนิคอย่างดีเลยนะเป็นคำแนะนำอย่างดีเลยนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมเสริมทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยอยู่ในขณะนี้เชิญได้เลยนะครับ
3: ครับก็แฟนๆจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็บางทีการที่เราต้องบอกว่าอะไรฮะดูแลรักษารถยนต์เนี่ยอย่างบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะยังไม่ทำแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่แน่ใจคุณทำซะเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทำอะไรพวกนี้ทำซะเลยอย่างที่สองก็คือว่าไม่อยากให้เกิดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้าแบบนี้อีกประเมินสถานการณ์ให้ดีครับว่าเราจะขับรถลุยน้ำไหมหรือไม่ลุยคือจุดที่มันต้องตัดสินใจอะว่าจะไปต่อหรือจะถอยหลังเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยท้ายที่สุดก็คือผมเริ่มมีหลายๆคนถามผมว่าจะหาซื้อรถที่ประเภทลุยน้ำได
1: ้
3: รถกระบะรถสูงๆแบบนี้ผมก็อยากเรียนย้ำไว้นะครับว่าลองไต่ตองดูให้ดีผมมีข้อแนะนำก็คืออย่างบางคนอาจจะซื้อแค่เป็นรถคันไว้ใช้ยามฉุกเฉินไว้ใช้เฉพาะน้ำท่วมเอาไว้ติดบ้านจริงๆก็อาจจะดูรถที่มันราคาค่างวดไม่ได้แพงมากนักแล้วก็หัวใจสำคัญของรถที่จะไว้ใช้งานจริงๆเนี่ยต้องดูว่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่แพงซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่ายครับแบบนี้ใช้ได้อย่างสบายใจครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับที่มาเพิ่มเติมให้ความรู้กับทางจอสร้อยของเราขอบคุณนะครับ
3: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอัศราวุฒิอาสาสรรพกิจนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรถจนนะฮะก็มาให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมกับทริคในการดูรถจนมือสองที่ผ่านเรื่องของน้ำท่วมมาหรือเปล่านะฮะเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันก่อนที่จะไปพักกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันครับหรือว่าทาง PEA นะ P PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค66ปีแห่งความไว้วางใจ PEA ยังอยู่เคียงข้างทุกชีวิตจากจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งเมื่อวันที่28กันยายน2503ตลอด66ปีที่ผ่านมา PEA เดินหน้าดูแลระบบไฟฟ้าและประชาชนให้บริการประชาชนทั่วประเทศวันนี้แม้สถานการณ์เรื่องของอุทกภัยส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดวันสถาปนาออกไปแต่ภารกิจของ PEA ไม่เคยหยุดทุกกำลังยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง66ปี PEA 66ปีแห่งความไว้วางใจที่เราจะรักษาไว้ด้วยการทำหน้าที่เพื่อประชาชน PEA ขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนี่เป็นข้อมูลและความห่วงใยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 14.15 นที่ผ่านมานะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเขตประเวศสะพานสูงคันยาวบึงกลุ่มประเวศวังทองหลางห้วยขวางดินแดงวัฒนาคลองเตยพระนครป้อมปราบบางรักพระนครสาทรปทุมวันเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมอยู่ที่เขตบางบอนครับ 50.5 มิลลิเมตรนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งมาหลายท่านเลยนะบอกว่ามีฝนเทลงมาหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพระราม2คุณประมวลขอบคุณมากนะครับบอกว่าตกหนักเลยน้ำเริ่มท่วมแล้วเส้นพระราม2พี่ธันวรินทร์บอกว่าซีคอนบางแคฟ้าแรงนะฮะคุณคาซ่าสมุทรสาครมืดครึ้มลงเม็ดปล่อยๆด้วยคุณสกอร์เปียนติวานนท์ปักเกร็ดเขาบอกว่ามีแดดสลับกับลมยังไม่มีฝนนะครับแล้วก็พี่วันบางรักบอกว่าลมมาอย่างแรงเลยพี่สุวรรณทองแล้วก็คุณกระปุกแดงด้วยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมมาเรื่องของเศษปูนนะที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกเขาแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ามันร่วงหล่นลงมาตกลงมาบนพื้นถนนนะคุณสกายครับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตพระนครสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: ครับ
0: ครับท่านผู้ช่วยครับตอนนี้เราดำเนินการอยู่ยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
1: ตอนนี้ผมกำลังดูฝนฟ้าอากาศอยู่ครับกำลังจะเอาไปล้อมรั้วปิดกั้นให้ครับ
0: อ๋อแล้วตรงนี้มันเป็นเศษอะไรครับที่มันตกลงมาครับ
1: เศษปูนจากอาคารเก่าครับ
0: อ๋อเป็นเศษปูนจากอาคารเก่าไม่ได้มีการต่อเติมไม่ได้มีการก่อสร้างใช่ไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ไม่ครับไม่ครับ
0: คืออยู่ดีๆมันก็ตกลงมาเองเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับแต่มันยุคอาคารเก่า
0: อ๋อมีอายุมานานเลยฮะอาคารนี้ประมาณนักกี่ปีได้แล้วฮะเนี่ย
1: โอ้อันนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับ
0: หรอตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นตึกเป็นอาคารบ้านเรือหรือว่ามันเป็นอะไรครับ
1: เป็นโรงรับจำนำของสำราญราษฎร์ครับ
0: โรงรับจำนำสำราญราษฎร
1: ์ใช่คร
0: ับ อ๋อตกลงมาเยอะไหมครับ
1: ก็ปิดถนนประมาณลิ้นนึงครับ
0: ปิดถนนนะ
1: ครับผม
0: ระยะทางยาวไหมครับที่ปิด
1: ไม่ยาวเท่าไหร่ครับประมาณสัก5-7 เมตรมั้งครับ
0: 5-7 เมตรเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ความ
1: ยาวแล้วถึงถนนประมาณลิ้นนึงกว้าง
0: หนึ่งเลนซ้ายอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นแค่1เลนคร
0: ับ ปิด1ช่องทางซ้ายระยะทาง5 เมตรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: รถมีปัญหากระทบไหมฮะกับเรื่องการจราจรไหมครับ
1: โอ้ไม่มั่นใจนะครับ
0: อ๋อ
1: คนยึดเป็นรถตกไม่ได้สิครับ
0: ในพื้นที่มีฝนไหมครับ
1: มีครับกำลังโหมเลยครับ
0: โอ้ลมแรงเหรอครับในพื้นที่
1: ฝนหนึ่งเดียวครับลมไม่เท่าไหร่อ๋อ
0: แล้วนี่ได้รับแจ้งว่ามันไปกระเด็นไปโดนรถใครที่อยู่ข้างล่างหรือว่าโดนใครไหมฮะเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่แน่ใจครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่ตอนนี้เรากั้นพื้นที่ไว้แล้วใช่ไหมครับ
1: ต่างครับเพราะเดี๋ยวผมดูฝนหนึ่งเป็นการครับการจะเอาปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: แต่ยังไม่มีใครแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีข้าวของอะไรเสียหายใช่ไหมฮะด้านล่าง
1: ครับ
0: มันมีกี่ชั้นนะฮะมันมีกี่ชั้นฮะเนี่ยอาคารตรงเนี้ย
1: สักครู่แล้วครับ
0: ครับ
1: สองชั้นครับ
0: สองชั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็เป็นกันศาสตร์ด้านบนเนาะที่เหมือนกับว่าเศษปูนมันกระเทาะตกลงมาใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ่ะได้ครับเดี๋ยวกั้นพื้นที่ก็คงจะทำยังไงต่อครับหลังจากกั้นพื้นที
1: ่ก็คงต้องกั้นพื้นที่ไปก่อนนะครับ
0: ฮะ
1: ครับผม
0: ได้ยังไงขอบคุณมากนะครับท่านผู้ช่วยที่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตพระนครนะครับคุณสกายนะเพิ่มเติมข้อมูลให้ปิดการจราจรทางด้านของแยกสำราญราษฎร์นะครับเป็นโรงรับจำนำสำราญราษฎร์นะใกล้เคียงกับตรงแยกเลยอ่ะนะเขาบอกว่ามันเป็นอาคารเก่านะครับแล้วก็เศษปูนเหมือนมันกระเทาะแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของไปโดนใครหรือว่ามีใครได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็มีการปิดการจราจรเป็น1ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับบำรุงเมืองระยะทางประมาณ 5-7 เมตรนะระยะสั้นๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นเดินรถทางเดียวอ่ะตรงนั้นน่ะนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหลัง 16:00 น.มันจะส่งผลกระทบการจราจรหรือเปล่าแล้วตอนนี้มีฝนด้วยนะในพื้นที่แต่ลมไม่ค่อยแรงท่านผู้ช่วยบอกว่าก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วเหมือนกันคุณธวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรอเลส
0: เชิญเลยครับพี่ธวัช
2: ย้อนหลังไปนิดนึงมาจากบางบัวทองนะ
0: ครับ
2: ก็รถก็เริ่มติดแล้วนะแถวบางบัวทองอ่ะ
0: ครับ
2: แต่ยังไม่มีฝนซึ่งขึ้นทางด่วน จงวัฒนามาเนี่ยเพิ่งมาเจอฝนบนทางด่วนเอง
0: ครับหนักไหมครับ
2: โอ้ระดับ2เลยน้องนะขณะรายงานเนี่ยขึ้นมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์แล้ว10-20 10-20
0: ครับ
2: ไปไม่ได้มากกว่านั้นเลย
0: ครับ
2: 10พอ20ต้องเบรกแล้ว
0: เด
2: ี๋ยวไม่งั้นชนกันนะ
0: รถเยอะนะรถเยอะเลย
2: รถเยอะแล้วมีฝนด้วยแล้วก็รถดูเหมือนจะมาไวผิดปกตินะวันนี้ฝนอ่ะ
0: ครับผม
2: บ่าย2กว่าๆเองมาแล้วปี
0: ครับ
2: แล้วที่บ้านเป็นไงหายท่วมยัง
0: มันท่วมแค่ข้างนอกครับข้างในไม่ได้ท่วม
2: โอ้โชคดีเหมือนที่บ้านท่วมแต่ซอยข้างในไม่เข้า
0: ครับ
2: เลยไม่ได้เงินเยียวยาอะไรเนี่ย
0: ครับ
2: เขาที่บ้านเป็นไงหายท่วมยัง
0: มันท่วมแค่ข้างนอกครับข้างในไม่ได้ท่วม
2: โอ้โชคดีเหมือนที่บ้านท่วมแต่ซอยข้างในไม่เข้า
0: ครับ

0: ป้ามืดมัวเลยตอนนี้เริ่มเบาลงบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่วันก็บอกว่าสีลมบางรักก็ฝนมาอย่างแรงเลยนะครับหลายพื้นที่นะครับมีรับแจ้งเรื่องของฝนมานะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนฝั่งพระนครนะครับประเวศสะพานสูงคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางห้วยขวางดินแดงวัฒนาคลองเตยพระนครป้อมปราบบางรักนะครับสาทรปทุมวันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับแนวโน้มคงที่นะฮะก็โดนกันหลายพื้นที่เลยนะครับที่ได้รับแจ้งเข้ามาทางหลังใหม่คุณรถสุขคนบอกว่ามีของตกหล่นอยู่เรียบคลอง2นะครับก่อนถึงสำนักงานเขตคลอง3วา20เมตรเป็นผ้าใบพลาสติกอยู่กลางถนนเลยก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณน้อยตรีเพชรก่อนหน้านี้นะครับฝนตกหนักแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะครับเชิงสะพานพุทธการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกับเอกชัยบางบอนคุณบุญเกื้อบอกว่าฝนตกหนักเหมือนกันนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ราชดำเนินกลางพิพันธ์ฝนตกนะครับแต่การจราจรยังใช้ได้นะครับคุณศิลป์อู่ทองถนนบรมเป็นฝั่งขาเข้าปากซอยบรมราชชนนี60ตรงข้ามกับสายใต้ใหม่มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเดชารังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าสะพานข้ามคลอง2รถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนเทพรักษ์หน้าโรงไก่เขาบอกว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงแล้วเหมือนว่าบรรทุกรถโฟล์คลิฟต์มายกของแล้วมันเกิดหล่นลงมานะครับรถที่เขาบรรทุกมาเนี่ยอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยมันหล่นลงมานะฮะก็เลยทำให้รถติดยาวเลยการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับเป็นด้านของเทพรักษ์ฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้โรงพยาบาลราชวิถีนะครับฝากประชาสัมพันธ์ขอรถแท็กซี่นะเข้าไปรับผู้ป่วยหน่อยนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนะครับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนาท่านรองผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้มีผู้ป่วยเยอะเลยเหรอครับหรือว่ามีคนไข้ญาติต้องการรถแท็กซี่เหรอครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ที่เขาเจ้าหน้าที่ส่งรูปมานะครับก็คือมีคนไข้เนี่ยโอ้ต่อแถวเรียงตั้งแต่หน้าประตูยาวก็มาจนถึงครึ่งกลางตึกของเราเลยนะครับทั้งเป็นกลุ่มคนไข้ที่หยิบเดินได้ปกติมีทั้งรถเข็นนะครับเพราะว่าวันนี้คนไข้ที่เรามีเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสัก 4-5,000 คนนะครับอันนี้ผมกำลังปฏิบัตินี่เขาตรวจเสร็จแล้วอาทิตย์ที่แล้วต้องขอขอบคุณสส.ร้อยนะคร
0: ับ ยินดีครับ
1: ที่ได้ช่วยให้แต่คราวนี้วันนี้ตั้งแต่บ่าย 2-3 โมงเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะพบปัญหาว่าม ีคนไข้ที่ต้องการกลับแต่ว่าไม่มีรถแท็กซี่เท่าไหร่นะครับจะต้องขอรบกวนครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบว่าจะมีแท็กซี่ที่ช่วยจะใจบุญที่พอจะช่วยเข้ามาได้ไหมนะครับ
0: ที่นู่นฝนตกไหมครับท่านรอง
1: เป็นบอกว่าคือพอดีผมประชุมอยู่ที่กระทรวงนะครับแต่บอกว่าเพิ่งฝนตกอยู่สักพักหนึ่งนะครับที่เห็นเขาแจ้งเข้ามานะครับ
0: จำนวนผู้โดยสารที่รอแท็กซี่อยู่ณขนาดนี้ประมาณสักเท่าไหร่คร่าวๆได้ไหมครับหลักร้อย
1: ผมคิดว่าน่าไม่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมครับ ก็ถ้าดูจากในคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยน่าจะได้เกือบประมาณสักจาก30-40โอ้40กว่าคนได้ไหมครับ
0: 40
1: น้อยๆนะครับ
0: ครึ่งร้อยเนาะโอ้ได้ได้
1: 40กว่าท่าน
0: ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับท่านรองผอ.เผื่อว่าพี่ๆขับรถแท็กซี่เขาฟังอยู่ก็สามารถวนเข้าไปรับด้านหน้าได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้เลยครับใช่ครับที่หน้าตึกทศมินนะครับที่ตรงบริเวณของทางด้านหน้าตึกทศมินนะครับก็ให้เข้าจากตรงที่ประตูที่ติดกับถนนราชวิถีนะครับพอวิ่งเข้ามานะครับก็จะเจอในตัวอาคารของอาคารใหญ่ของเราไว้
0: คร
1: ับ ก็ให้เข้าตรงประตูที่หมายเลข3ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เข้าประตูหมายเลข3นะครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วก็เข้ามาที่หน้าตึกได้เลยครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผอ.เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ยังไงยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนานะครับท่านรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนะครับฝากจสร้อยประชาสัมพันธ์นะครับขอพี่ๆขับรถแท็กซี่นะครับสามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้เลยท ที่

0: อาคารทศมินเข้าทางด้านของฝั่งถนนประตู3นะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองผอ.บอกเข้าทางด้านของประตู3ผู้โดยสารเนี่ยต้องการขึ้นรถแท็กซี่เกือบครึ่งร้อยนะก็บอกว่า 30-40 คนน่าจะได้เพราะว่าแถวเนี่ยมันยาวเข้าไปในตึกยาวมากเลยเมื่อสักครู่ถ้าใครได้ดูคลิปอยู่นะฮะก็คือเขาเรียงต่อแถวต่อคิวขึ้นรถแท็กซี่กันเนี่ยยาวมากนะครับอ่ะพี่ๆแท็กซี่ที่ฟังอยู่นะถ้าอยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปรับได้เลยนะครับประตู3โรงพยาบาลราชวิถีนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาใช้แยกสะพานมอนที่มุ่งหน้า3ยอด
0: ครับ
1: ตอน SCB ครับเจริญกรุงขาเข้านะครับผม
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
1: นี่เลยเสียป่ามาแล้วครับ
0: ครับ
1: จราจรก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับผม
0: ครับ
1: เบาบางอยู่ครับแต่ว่า
0: ฝน
1: นี่หยุดแล้วนะครับยังมีละอองอยู่ครับผม
0: อ๋อยังไม่หยุดนะครับ
1: หยุดแล้วหยุดแล้ว
0: อ๋อหยุดแล้ว
1: เบาแล้วอ๋อ
0: เบาแล้ว
1: คงเตยมองไปทางคงเตยได้ยังหนักอยู่มั้ง
0: ครับ
1: คงเตยขาวโพลนอยู่คร
0: ับ ใช่ขาวเลยก่อนหน้านี้แถวเนี้ยขาวมาก
1: ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังดีครับฟ้าไม่มีร้อง
0: ครับผมลมไม่แรงเนาะวันนี้ลมไม่แรง
1: สาบานอะไรไว้นะฟ้าล้อมก็ไม่ได้สาบานอะไรไว
0: ้ไม่ได้สาบานผมใช้คำว่าสัญญาผมไม่สาบานหรอก
1: สัญญาไว้
0: ใช่ผมใช้คำว่าสัญญา
1: การจราจรการได้ดีอยู่ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับพี่พันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับก่อนหน้านี้คุณกฤตนะบอกรัชดารัชดานี่เราประสานงานสนประชาชื่นให้เรานะที่บอกว่าก่อนถึงแยกประชานุกูล100เมตรเนี่ยเป็นรถเมล์179จอดเสียอยู่เลนซ้ายเนี่ยเราแจ้งพื้นที่ให้ละการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณมด X อยู่การจราพิเศษด้านฝั่งภูมิแผ่นตะวันตกฝนตกระดับ 3-4 เลยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณคุณมด X ด้วยคุณปัญญาสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับบอกว่ามหานครช่วงสี่พญาที่จะมุ่งหน้าไปแยกมหานครตัดพระราม4ไฟแดงนานมากท้ายแถวถึง4พญาแล้วนะฮะเดี๋ยวแจ้งท้องที่ให้คุณโจเทพารักษ์ขาเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมระดับฟุตบาทอยู่ที่แยกสีเทพาที่จะมุ่งหน้าไปซอยหมู่บ้านทิพวรรณคุณโจบอกว่าเคลื่อนตัวช้าฝนตกหนักมีน้ำท่วมด้วยเพชรบุรีขาออกเพชรพรามมุ่งหน้าราชเทวีเคลื่อนตัวช้าฝนตกหนักที่ปัดเบอร์3คุณต้นพระราม2ฝั่งขาเข้าตั้งแต่บิ๊กซีเคหะถึงไทยวัสดุมีน้ำท่วมขังช่องทางคู่ขนานระดับฟุตบาทส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งไปทั้งกลับพระราม2ขาออกศาลเจ้าแม่งูมุ่งหน้าบิ๊กซีพระราม2คุณพ่อน้อง4เกมการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากคุณเอกเกษตรธรรมมินแยกเกษตรไปลาดประเขาฝนตกปล่อยๆการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณวีรพลเพชรเกษมขาเข้าอันนี้แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาด้วยนะฮะช่วงเพชรเกษม91ช่องทางขวาเสาป้ายบอกทางมันเอียงลงมานะแล้วก็อยู่เลนขวาอันตรายมากเลยฝนตกระดับ2การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์2การจราจรนี่เต็มพื้นที่เขาบอกเคลื่อนตัวช้าทั้งไปกลับเลยศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าจากศรีนุชที่จะมุ่งหน้าไปแยกพัฒนาการติดมากนะครับเขาบอกว่าติดมากนะฮะแล้วก็เจริญกรุงSAB ที่จะไปเสือป่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับช่วยกันแจ้งเข้ามานะมีคุณธิดารัตน์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung เคสเนี่ยเป็นสีชมพูแต่ว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยเป็นสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนจำได้แค่ตัวเลข9957เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายโมงขึ้นมาจากหมู่บ้านพฤกษาวิว85เรียบคลองทวีวัฒนามาลงที่เพชรเกษม 73/1 คุณพศลืมพวงกุญแจโตโยต้าเป็นรีโมทรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ใส่ปลอกหุ้มสีเหลืองมีกุญแจอยู่4ดอกอยู่ในพวงเดียวกันลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเจริญกรุงมาลงที่ท่าอิฐวันนี้ตอนบ่ายโมงนะครับถ้าเก็บของได้นะสามารถแจ้งติดต่อกลับนะครับหรือว่าต้องการแจ้งของหายก็แจ้งเพิ่มเติมมาได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีวิกฤตหนักหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำมวลน้ำแม่กลองทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีล่าสุดในขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจาก 1,600 ถึง 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้แก่ชุมชนท่าเสาชุมชนวัดมหาธาตุชุมชนหลุมดิน2 3และ4และชุมชนหมู่บ้านท่าราบทั้งนี้บางจุดระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแถลงว่าในช่วงวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงโดยจะมีฝนตกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะมาตกในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพในช่วงวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกทางตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงอย่างไรก็ตามต้องจับตาช่วง 11-14 ตุลาคมจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมาณฝนประมาณ100มิลลิเมตรจากนั้นจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของน้ำปิงขณะนี้ลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากสามารถคงการระบายน้ำได้เช่นนี้ต่อไปอีก 5-6 วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและจะมีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกมาอีกครั้งในช่วงประมาณวันที่11ตุลาคมยศวัฒน์คงประภาสแล้วครับ
2: ปิดท้ายที่ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบประเภทอิลกาซิกหลังทำผลงาน2รอบสุดท้ายในวันนี้โซเฟียจบอันดับ1มีคะแนนรวมเสียน้อยที่สุด5คะแนนชนะอันดับ2สิงคโปร์ที่มีคะแนนเสีย13คะแนนและอันดับ3อินเดียที่มีคะแนนเสีย14คะแนนทำให้โซเฟียคว้าเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยพร้อมกับคว้าโควต้าโอลิมปิก LA 2028ส่วนเหรียญทองที่14ของไทยได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงจากคู่หูเบสวรพีระชยากรกับไบธาราวดีตบชนะคู่สาวจีนไป2-1เซตด้วยสกอร์21-17 13-21และ15-8สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ของไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมนัสนันแพงคะและรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำให้ขณะนี้ทำนักกีฬาไทยกลับมารั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี14เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกเดือนตุลาคมนี้ครับคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ครับที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับคุณอภิชาติคุณวิชิตบอกว่าลาดพร้าวซอย87ฝนกำลังจะตกคุณวิชาญเทิดไทยตลาดภูชั่วโมงที่แล้วตกหนักมากเลยรัชดามามหาสวรรค์รถติดมากคุณธีรานนท์ดอนเมืองสงประภาสีสมานยังใช้การได้ท้องฟ้าคึมคึมแถวดอนเมืองสลับกับมีแดดขอบคุณข้อมูลทุกท่านนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงด้วยติดตามกรมชลครับลดการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะครับเหลือ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปามณิชครับคุณบุษบงครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะ
2: เชิญเลยครับ
3: มาติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกันนะคะล
2: ่
3: าสุดเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้กรมชลประทานก็รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.การระบายน้ำท้ายเขื่อนก็ลดลงเหลือ 1,882 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะคะปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กลองจะอยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสะท้อนถึงแนวโน้มปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็บอกว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและสถานการณ์ในพื้นที่นะคะส่วนทางด้านการจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลอง ำนักงานชลประทานที่13ยังคงบริหารจัดการน้ำพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กองให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากมวลน้ำด้านท้ายที่อาจจะย้อนกลับมาเข้าสู่พื้นที่โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนไหลเข้าเหนือเขื่อนจะเหลือ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีชลบุรีโดยเฉพาะในวันที่6ตุลาคมนะคะมีการประเมินสถานการณ์ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกรมชลเองก็ไม่ไว้วางใจนะคะสภาพอากาศมันแปรปรวนอยู่ก็จัดเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการติดตามปริมาณน้ำฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยสำนักชลประทานที่13จะติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงพร้อมกับประสานงานหน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการทันทีเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณเสมาคะ
2: ครับ
3: ดิฉันมีข่าวด่วนอีกข่าวได้ไหมอ่ะ
2: ได้ใช่
3: ไหมแบบไม่มีรูปได้ไหม
2: ได้สิ
3: อ๋อเป็นข่าวด่วนนะคะจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะก็มีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีกระเป๋าของผู้เดินทางนะคะตกค้างนะคะอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากปัญหาน้ำท่วมและกระทบการทำงานของพนักงานภาคพื้นดินนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายชายเอี่ยมสิรินะคะก็เปิดเผยนะคะหลังจากที่ได้รับคำสั่งก็บอกว่าในวันนี้มีรายงานสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาก่อนที่กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารจะประชุมต่อในช่วงท้ายซึ่งส่วนตัวนั้นไม่ได้เข้าร่วมนะคะเนื่องจากเป็น Exclusive Director เพียงคนเดียวจากนั้นก็ได้รับแจ้งว่ามีมติให้พ้นจากหน้าที่ CEO แต่ยังเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนเหตุผลที่ถูกปลดให้พ้นจากตำแหน่งก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุผลอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะเป็นใครจะตรวจสอบในประเด็นใดบ้างโดยตัวเองเข้าใจประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ปล่อยให้บานปลายทำไมบริษัทจึงไม่ลดผลกระทบหรือหยุดภาวะ disruption ที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงแผนในการรับมือกับวิกฤตของบริษัทที่ไม่สามารถ active ได้นะคะซึ่งควรจะเป็นโดยก็บอกว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ของตัวเองในมุมมองเนื่องจากยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้มีนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้นัดประชุมเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบนายชายจากข้อกล่าวหาทั้ง2ประเด็นค่ะก็เดี๋ยวคงแล้วก็ล่าสุดก็มีการแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงนะคะอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนค่ะ
2: ครับ
3: สองภาพเลยนะ
2: ได้ครับหาภาพทันด้วยนะโปรดิวเซอร์ก็หาภาพมาได้ด้วยนะ
3: เก่งมากนะไม่รักเขาได้ยังไงล่ะคนนี
2: ้หาภาพมาทันด้วยนะ
3: เขาทันท่วงทีนะเดี๋ยวเขาไม่เขานั่งอยู่ในใจดิฉันค่ะ
2: แล้วฝนเบาลงหรือยังครับเนี่ย
3: ตอนนี้ฝนซาละค่ะฝนหยุดแล้วล่ะทางฝั่งพัฒนาการซาละนะคะขอเพิ่มเติมนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบามณิตนะครับก็มาเพิ่มเติมให้สองข่าวเลยความคืบหน้านะฮะมีฝนอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่ฝั่งทนนะแล้วก็ฝั่งพระนครนะครับก็มีที่ประเวศนะครับมีที่สะพานสูงคณะยาวบึงกลุ่มบางทองหลังห้วยขวางดินแดงวัฒนาคลองเตยพระนครป้อมปราบบางรักสาทรปทุมวันนะก็ฝนรวมอยู่ที่เขตบางบอนนะครับแนวโน้มเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่นะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรับแจ้งว่ามีฝนเทลงมานะครับหลายพื้นที่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงได้พูดคุยเรื่องของการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยที่เคหะลมกาวนะครับตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับทางปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนะครับร ว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะก็มีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ของเคหะชุมชนล่มเก้าด้วยนะครับมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ย4ชุดนะเห็นบอกว่าไปติดตั้งในพื้นที่เคหะชุมชนล่มเก้าเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็มีการติดตามดูสถานการณ์เรื่องของน้ำในคลองประเวศบุรีลมว่าอยู่ในจุดที่สามารถท่องน้ำได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมๆกันเลยนะตอนนี้ท่านอยู่ในสายละคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีช่วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็เมื่อวานหรือเมื่อคืนได้ย้ายเครื่องสูบมาติดตั้งที่แก่ล้มเกล้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช้านี้ก็เริ่มดำเนินการสูบตั้งแต่ประมาณสัก10โมงนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงหน้างานก็คือว่ายังมีตามแนวคลอง1ที่เราจะสูบลงแล้วก็เพื่อที่จะระบายน้ำไปออกที่คลองประเวศเนี่ยยังมีบางแนวที่ยังเป็นจุดรั่วอยู่นะครับซึ่งทางกทม.เนี่ยกำลังเร่งที่จะปิดจุดต่างๆเหล่านั้นออกให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันย้อนกลับมานะคร
2: ับ
4: ตอนนี้เป็นอย่างนั้นครับ
2: ระดับน้ำถือว่าลดลงมากมากมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง
4: จากหน้าจุดที่ดูดเนี่ยก็ลดลงนิดหน่อยครับแต่ก็ยังประเมินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีปัจจัยเยอะพอสมควรที่เราอาจจะต้องรอดูอีกสักนิดนึงครับ
2: มีอุปสรรคแล้วก็ความกังวลเรื่องใดเข้ามาเพิ่มเติมบ้างไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
4: ตอนนี้ก็คือเราต้องเร่งปิดแนวที่มันรั่ว
2: ครับครับ
4: เนาะแล้วก็ตอนนี้เรามีเครื่องสูบ4ตัวแล้วก็คาดว่าวันนี้กทมแจ้งเข้ามาว่าจะมีการประสานเพิ่มเข้ามาอีก4 หรือ 8ที่จะไปวางอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้มันอาจจะมีฝนลงมาน
2: ะ
4: ครับซึ่งถามว่ามันเป็นอุปสรรคไหมมันก็ต้องมันเป็นแหละครับ
2: ม
4: ันเป็นแหละแต่ยังไงเราก็ต้องเร่งดำเนินการตรงนี้ไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าคลองประเวศเนี่ยที่จะเป็นตัวลำเลียงไปสู่บึงหนองบอนเพื่อเข้าอุโมงค์ไปออกเจ้าพระยาเนี่ยก็เราพยายามเร่งระบายน้ำจากคลองประเวศเนี่ยให้ไปถึงบึงหนองบอนให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเองก็ได้นำเรือผลักดันน้ำมาเพิ่มเติมวันนี้รู้สึกจะ4-5 ลำที่จะดันน้ำเร่งดันน้ำจากคลองประเวศเนี่ยให้ไปสู่บึงหนองบอนได้เร็วขึ้นนะครับ
2: สถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีลมนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
4: ้จากดูผมดูเมื่อช่วงสายๆเที่ยงๆเนี่ยก็คืออาจจะลดลงจากเมื่อวานนิดหน่อยครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากฮะ
2: อันนี้มันเลยเป็นปัจจัยทำให้เหมือนกับว่ามันออกมาค่อนข้างช้าเลยแบบเพราะว่าน้ำในคลองมันยังล้นยังอยู่ใช่ไหม
4: มีผลครับเพราะว่าคลองสายหลักน้ำมันยังเยอะอยู
2: ่
4: ทำให้คลองย่อยเนี่ยระบายออกไปเนี่ยมันระบายได้ค่อนข้างช้านะครับ
2: ครับอีก4ตัวที่บอกว่าจะนำมาเพิ่มนี่จะวางไว้จุดไหนแล้วก็จะมาถึงประมาณสักกี่โมงได้ครับ
4: มันต้นคุยกับทางกทม.เนี่ยน่าจะเป็นตรงจุดถนนตัดใหม่นะครับน่าจะเข้ามาวันนี้ครับแต่ในเรื่องจุดเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูคอนเฟิร์มมาอีกทีนึงว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับที่จะเหมาะสมที่สุด
2: ครับตอนนี้พอจะบอกเป็นหลักเซนติเมตรได้ไหมครับว่ามันลดลงมากี่เซนแล้วอะไรโดยประมาณยังไงเท่าไหร
4: ่ที่เราดูจากหน้าจุดหน้าพื้นที่ดูสูบน้ำเนี่ยก็ลดลงมาประมาณ4-5 เซนนะครับก็ยังไม่ได้เยอะแต่จริงๆเราใช้ตัวเนี่ยเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นจุดสูบเนี่ยมันจะลดลงเร็วอยู่แล้วเพราะว่าน้ำจากข้างหลังมันก็จะไหลทยอยมาเติมเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ
2: ครับฝนนี่เป็นอุปสรรคไหมฮะมีฝนเทลงมาหน้างานบ้างไหมครับ
4: เต็มอยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ
2: อันนี้เรามีการประสานทางกรมชลประทานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำช่วยด้วยไหมครับ
4: ก็ทางกทม.คุยกับชลประทานอยู่ครับคุยกันอยู่ครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการประสานทางองค์การจัดการน้ำเสียนะครับเพื่อให้เข้ามาช่วยจัดการเรื่องของน้ำขังที่อยู่ในพื้นที่ที่เริ่มที่จะ
2: เน่าเสีย
4: ที่จะเน่าเนี่ยก็ให้จัดการเรื่องจุลินทรีย์เรื่องอะไรพวกนี้มาเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องน้ำในพื้นที่นะครับ
2: ครับ
4: เพิ่มเติมเข้าไปครับ
2: อันนี้มีการใช้ท่อซิ่งประจำการที่ไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็ตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็จะมีตรงที่จุดตรงคลอง1เนี่ย4ตัวแล้วก็อีก4ตัวเนี่ยกำลัง จะคอนเฟิร์มสถานที่กันอีกทีนึงว่าจะวางตรงไหนครับ
2: กรณีถ้าฝนไม่ลงมาซ้ำนี่คาดว่าใช้เวลาถึงเมื่อไหร่สถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรี
4: จริงจริงอ่ะผมน่าจะใช้เวลานานกว่าทางท่าคลองจันนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่เนี่ยก็ใหญ่กว่าประมาณค่อนข้างเยอะเนาะอีกอย่างนึงตอนนี้เวลาที่เรายังประเมินกันยากเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องปิดแนวรั่วให้ได้ให้ครบถ้วนซะก่อนแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าระยะเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยน้ำลดลงขนาดไหนอะไรแบบนี้ถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะประเมินได้แต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าคลองจันหน่อยครับ
2: เป็นถึงขั้นเป็นสัปดาห์เลยไหมครับหลังจากนี้ไป
4: ผมว่าน่าจะไม่ถึงนะ
2: ไม่ถึง
4: ผมว่าน่าจะไม่ถึงนะครับนะครับ
2: แล้ว3วัน5วัน
4: อีกน่าจะได้3วันน่าจะได้อีกปัจจัยนึงเนี่ยต้องดูด้วยครับว่าในคลองประเวศเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันดันออกไปได้เยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันดันออกไปได้เยอะระดับน้ำลดลงเยอะเนี่ยอันนี้อาจจะการระบายออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับ
2: ครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่เชิญได้เลยนะครับ
4: ก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของทางผมเองเนี่ยก็พยายามจัดการทุกอย่างให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้ามีอะไรที่ยังขาดเหลืออยู่ก็ขอให้ประสานหน่วยงานเข้ามาประสานกทม.ประสานเขตเข้ามาเพราะว่าโดยหลักเนี่ยหน่วยรับเรื่องก็คือกทม.นะครับแล้วก็อันไหนถ้าเกิดว่ากทม.ดูแล้วว่ามันเกินขีดความสามารถเนี่ยก็จะแจ้งส่วนกลางมาเราก็จะพยายามซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับ
2: ครับยังไงเอาใจช่วยทางทีมงานด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้
4: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าช่วยกันหลายภาคส่วนเลยนะครับมีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือด้านในเคหะล้มเก้านะก่อนหน้านี้มีติดตั้งไปแล้วนะใช้กันอยู่4เครื่องแล้วก็เดี๋ยวนำเข้ามาเพิ่มเติมอีก4เครื่องนะฮะก็คาดว่าน่าจะถึงในช่วงวันนี้แหละนะฮะขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเมื่อสักครู่คุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะมาเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวนะครับติดตามข้อมูลกันจากทางด้านของ MEA นะครับจริงๆก็เป็นประจำทุกวันศุกร์นะในช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆแบบนี้เขาก็จะมีข้อมูลเรื่องของประกาศดับไฟในแต่ละพื้นที่มาให้ได้ติดตามกันนะครับสำหรับ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA เนี่ยแจ้งเรื่องของการงดดับไฟ MEA แจ้งเรื่องของการงดดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตามแผนทุกพื้นที่ถึงวันที่4ตุลาคม2569ครับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งงดดับไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนที่ประกาศไว้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครับทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการครับเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้ MEA พร้อมดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับบริเวณในซอยเพชรเกษม48นะฮะมีการปิดการจราจรนะทางเจ้าหน้าที่ MEA ก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจนะครับภาษีเจริญทางด้านของสำนักงานเขตภาษีเจริญก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะฮะปิดการจราจรภายในซอยเพชรเกษม48ตั้งแต่ช่วงแยก29ไปจนถึงเพชรเกษม48ช่วงแยก37นะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุกเหล็กไปเกี่ยวสายไฟฟ้าก็เลยไปรั้งตัวเสานะตัวเสาไฟฟ้านะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งปฏิบัติงานแก้ไขสำหรับในพื้นที่นะครับหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงปิดการจราจรบริเวณภายในซอยเพชรเกษม48ตั้งแต่แยก29ถึงแยก37จุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่แยก31นะฮะ จุดเกิดเหตุจะอยู่เพชรเกษม48แยก31นะแต่ว่าเขาปิดตั้งแต่29ถึง37นะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางโรงพยาบาลราชวิถีนะครับประชาสัมพันธ์ต้องการรถแท็กซี่นะเข้าไปรับผู้โดยสารภายในโรงพยาบาลนะครับเข้าทางถนนราชวิถีประตู3ได้เลยหน้าตึกทศมินนะฮะ บอกว่ามีผู้โดยสารต้องการรถแท็กซี่ประมาณ 30-40 ท่านนะฮะคุณอุทัยสวัสดีครับคุณอุทัยถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกเลยทางเข้าหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑามีรถเก๋งเขาบอกว่าเหมือนไปจอดแล้วก็หัวเนี่ยมันยื่นมานะไม่แน่ใจแล้วไปจอดอยู่บนฟุตบาทด้วยเหรอเดี๋ยวยังไงลองประสานให้ขอบคุณพี่อุทัยนะพี่อุทัยโทรมาให้ข้อมูลหลังใหม่นิดนึงได้ไหมพี่อุทัย1137หรือว่าดอกจัน1808เดี๋ยวจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบให้นะคุณนิรุตสวัสดีด้วยครับคุณนิรุตบอกว่าเยาวราชฝนหยุดแล้วพี่มาร์คนายสวัสดีครับพี่มาร์คขอบคุณข้อมูลพี่มาร์คด้วยนะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมให้คุณวิชิตลาดพร้าว87ฝนกำลังตกเจอลูกเห็บไหมฮะลาดพร้าวเมื่อวานมีนะเมื่อวานมีรับแจ้งมาแถวลาดพร้าววังหินแถวลาดพร้าว41แถวรัชดาลาดพร้าวใช่ไหมฮะที่เมื่อวานเราคุยกันโชคชัย4อย่างเงี้ยเมื่อวานรับแจ้งเหมือนกันแต่วันนี้ยังไม่มีแจ้งนะวันนี้ยังไม่มีแจ้งเข้ามาเฉพาะกิจพงพาง03รัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงแถวรัชดาตลาดภูที่จะมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์บอกการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวนะขนาดนี้ให้ข้อมูลไว้บอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าแล้วรัชดาท่าพระฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันเขาแจ้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็มอเตอร์เวย์ขาออกนะวันนี้เห็นมีแจ้งเรื่องของปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ตรงด่านลาดกระบังนะมอเตอร์เวย์ขาออกเนี่ยก็บอกว่าท้ายแถวสะสมขาเข้ารถก็เยอะนะมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้านี่ก็แน่นเหมือนกันแล้วก็บางนาถนนเทพรัตน์เข้ามานี่ก็ยังมีเรื่องของน้ำอยู่นะฮะโดยเฉพาะขาเข้านี่ก็ยังมีท้ายเนี่ยชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงแถวบางบ่อเข้ามาเลยนะกม29 27อะไรเนี่ยไล่เข้ามาเลยบางนา2เนี่ยไล่เข้ามาเลยนะฮะกม14 12กม10เนี่ยก็ยังมีเรื่องของน้ำอยู่นะยังมีเรื่องของระดับน้ำกันอยู่นะครับกม11 12นี่ก็ยังมีนะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตลาดด้านฝั่งขาเข้านะครับก็มีทางกรมทางหลวงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัตินะฮะแจ้งว่ามีสายทางหลวงเนี่ยถูกน้ำท่วมเนี่ยโอ้จำนวน169แห่งนะครับผ่านไม่ได้เนี่ย46แห่งนะฮะยังมีถูกพบว่าถูกน้ำท่วมเนี่ย18จังหวัดนะการจราจรยังผ่านไม่ได้46แห่งอ่ะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของทางจสร้อยของเรานะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างแน่นเลยเยอะมากก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของทางจสร้อยของเรานะเราลงไว้ให้ทุกถนนหมดแล้วนะเป็นข้อมูลจากทางด้านของกรมทางหลวงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัตินะฮะเผื่อว่าท่านใดจะเดินทางจะได้เป็นการตรวจสอบเช็คข้อมูลก่อนนะก่อนที่จะออกเดินทางกันนะครับช่วงนี้ก็ยังรับแจ้งเรื่องฝนแต่ว่าเบาบางลงนะครับหลายพื้นที่นะอย่างโซนแถวฝั่งทนก็บอกว่าอันเริ่มเบาละเริ่มซาแล้วเริ่มซาละคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียสวัสดีพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยก็บอกว่าวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกโล่งมากนะฮะขอบคุณข้อมูลจากคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียนะเพิ่มเติมมาให้วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกไม่ติดเลยนะบอกว่าใช้การได้โล่งๆเลยบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็เพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับกฟผ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน3ปีซ้อนตอกย้ำการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลนางพัชรินทร์ระพีพรพงษ์ท่านรองผู้ว่าการบริหารเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากฟผ.เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ระดับดีเด่นประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจากการคัดเลือกองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมและภาคประชาสังคมที่มีความโดดเด่นในการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้เป็นองค์กรเครือข่ายนำร่องสามารถถ่ายทอดเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มอบรางวัลณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กันยายน2569ที่ผ่านมาครับทั้งนี้กฟผ.ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่3จากการดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในทุกมิติเช่นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ปฏิบัติงานการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อร้องเรียนการกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภารกิจของกฟผ.อย่างเป็นธรรมรวมถึงการสนับสนุนการจ้างงานผู้ปฏิบัติงานที่มีความพิการอย่างเท่าเทียมเป็นต้นครับขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งอุบัติเหตุถนนเทพารักษ์นะครับเป็นฝั่งขาออกหน้าโรงงาน GFPT เป็นโรงไก่นะฮะเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกลักษณะเป็นบรรทุกถุงทรายนะบรรทุกถุงทรายมาแล้วล้อเนี่ยคือยางแตกรถก็เลยเอียงพอรถเอียงเนี่ยเขาก็เลยนำรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยมาช่วยยกนะฮะเห็นบอกว่ามีการดำเนินการแก้ไขกันอยู่ในที่เกิดเหตุส่งผลให้การจราจรรถติดขัดท้ายแถวสะสมยาวขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทแหลมชัยอุตรรัตน์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางเสาธงนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้นำรถเครนมาช่วยยกถุงทรายออกจากตัวรถแล้วนะจากนั้นก็จะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายตัวรถซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดนี้นะการจราจรติดขัดท้ายแถวอยู่บิ๊กซีบางพลีนะฮะขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางเสาธงด้วยนะครับร้อยตำรวจโทแหลมชัยอุตรรัตน์นะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้แล้วก็ที่กรณีโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่คุณหมอไพโรจน์เนี่ยฝากประชาสัมพันธ์นะบอกว่ามีผู้โดยสารตกค้างนะต้องการรถแท็กซี่เข้ามาช่วยรับผู้โดยสารนะฮะภายในโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเขามีการระบุจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารมาให้เป็นคร่าวๆด้วยนะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะเผื่อว่าพี่ๆขับรถแท็กซี่จะสนใจนะฮะก็จะมีปลายทางไปที่สวนผักไปที่สน.สุทธิสารไปที่สนามหลวงไปที่รัชดา32ไปที่ตลาดเขมานนทบุรีไปที่ดินแดงไปที่สะพานควายไปที่รัชดา36ไปที่บางกรวยไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปที่หลัก4ไปที่ลาดพร้าววังหินไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปที่ซอยประชาสงเคราะห์1ไปที่โลตัสบางเขนไปที่แยกห้วยขวางอันนี้เป็นคร่าวๆนะใครไปก่อนก็รับก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีการระบุมาให้คร่าวๆด้วยว่าผู้โดยสารเนี่ยจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะเพราะว่าตกค้างอยู่ประมาณ 30-40 รายนะต้องการรถแท็กซี่นะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีนะฮะพี่อุทัยแจ้งเข้ามาแล้วนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะที่เมื่อสักครู่แจ้งเข้ามาใน YouTube นะก็เลยรบกวนให้พี่อุทัยโทรเข้ามานิดนึงเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เราช่วยสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานไปที่หัวหมากให้แล้วนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะศรีนครินทร์ขาออกนะเลยปากทางเข้าหมู่บ้านตรงกรุงเทพกีทาประมาณ30เมตรเห็นเหมือนเป็นรถเก๋งสีขาวนะคือท้ายรถเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอยู่บนทางเท้า
แต่ว่าหัวรถเนี่ยลักษณะคือมันทิ่มลงมาเลนซ้ายก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าจะจอดหนีน้ำทำไมเอาหัวทิ่มลงมาแล้วท้ายมันยื่นขึ้นไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่านะเราประสานงานท้องที่สน.หัวหมากให้ละนะเป็นศรีนครินทร์ขาออกนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยพี่อุทัยก็โทรเข้ามาให้ข้อมูลทางหลังใหม่เรียบร้อยละนะเราก็ประสานพื้นที่ไปให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณประมวลบอกว่าบางบอนซอย1มีรถตู้ทึบกับรถแท็กซี่ชนลักษณะประสานงากันเลยเหรอเขาบอกว่ารถติดมากหลีกเลี่ยงเส้นทางบางบอน1ด้วยนะครับขอบคุณคุณประมวลด้วยนะฮะคุณยาติกาสอบถามว่าแถวรังสิตคลองหลวงฝนตกน้ำท่วมไหมยังมีน้ำอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวจะไปที่ไหนจากไหนจะไปไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับคุณยาติกา1137เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์ช่วยแนะนำให้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรมาสอบถามระบุเลยว่าต้นทางจากไหนจะใช้เส้นทางไหนแล้วจุดหมายปลายทางคือที่ไหนเดี๋ยวให้ทีมงานหลังไมค์เราช่วยแนะนำให้นะครับดอกจัน1808เบอร์นี้นะ1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรมาสอบถามระบุเลยว่าต้นทางจากไหนจะใช้เส้นทางไหนแล้วจุดหมายปลายทางคือที่ไหนเดี๋ยวให้ทีมงานหลังไมค์เราช่วยแนะนำให้

นะครับกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่แต่ว่ารถติดด้านนี้เป็นฝั่งขาออกนะครับที่มีปัญหาการจราจรนี่จะเป็นด้านเทพารักษ์ฝั่งขาออกนะครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดนะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกถุงทรายมาแล้วเขายางแตกนะฮะก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายท่านรองสารวัตรในพื้นที่บอกขอเวลา30นาทีน่าจะแก้ไขแล้วก็เปิดการจราจรได้นะครับมีเพิ่มเติมกรณีรถบรรทุกที่บอกว่าบรรทุกเหล็กมานี่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วนะที่ภาษีเจริญเพชรเกษม48นะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายแล้วก่อนเที่ยงละล่าสุดได้ทางเจ้าหน้าที่พื้นที่สน.ภาษีเจริญนะครับเจ้าของพื้นที่เพิ่มเติมให้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกไปเกี่ยวสายไฟและทำให้เสาไฟฟ้าล้มภายในซอยเพชรเกษม48แยก33ตอนนี้ได้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงมาดำเนินการเก็บสายไฟและมีการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่ล้มออกจากพื้นที่แล้วตอนนี้รอให้การไฟฟ้ามาดำเนินการติดตั้งเสาไฟให้ใหม่ในภายหลังล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่เปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะครับอ่ะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดำเนินการติดตั้งเสาให้ใหม่ในภายหลังตอนนี้ก็เปิดการจราจรให้ใช้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าชั่วโมงเร่งด่วนแล้วด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่เพชรเกษม48นะฮะแต่ถ้าทราบกำหนดการวันเวลาเมื่อไหร่ติดตามจสร้อยไว้เดี๋ยวเราจะมาบอกนะฮะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็เปิดการจราจรละก่อนหน้านี้เขาปิดนะซอยเพชรเกษม48ตั้งแต่แยก29ไปจนถึงแยก37นะฮะตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะล่าสุดเปิดการจราจรได้เป็นปกติอ่ะเป็นข้อมูลจากทางด้านของสน.ภาษีเจริญนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับบำรุงเมืองแยกสำราญราษฎร์ที่บอกว่าเป็นตึกเก่าโรงรับจำนำสำราญราษฎร์ที่ก่อนหน้านี้เป็นเศษปูนนะมันกระท้อแล้วก็ตกลงมายังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบนะได้คุยกับท่านผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตพระนครก็บอกว่าตอนนั้นในฝนตกก็กำลังจะออกไปกั้นพื้นที่ให้นะครับปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายสุดฝากระวังนะลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นเศษปูนที่มันตกมานะเนื่องจากว่าอาคารเนี่ยมีอายุค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะก็เกิดชำรุดเนี่ยแล้วมันก็ร่วงตกลงมาเป็นลักษณะเศษปูนอย่างเงี้ยนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกจส.ร้อยเขาผ่านทางมาแล้วเขาก็แจ้งมานะเราก็เลยประสานไปทางเขตให้ก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นภาพนี่เป็นคลิปเก่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปกันพื้นที่นะฮะเพราะว่าช่วงที่คุยกับเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าตอนนั้นฝนลงละก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปกั้นพื้นที่ให้ตรงนี้แหละ1ช่องทางฝั่งซ้ายบริเวณช่วงแยกสำราญราษฎร์พอดีเลยนะฮะตรงโรงรับจำนำสำราญราษฎร์เนี่ยนะฮะฝากระวังด้วยนะครับไอ้จุดที่กั้นไม่ยาวเท่าไหร่หรอกประมาณ 5-7 เมตรอ่ะอยู่1เลนซ้ายนะอยู่1เลนซ้ายนะฝากระมัดระวังเพิ่มเติมสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับใครที่ใช้ใกล้เคียงกับแยกสำราญราษฎร์นะเพิ่มเติมความระมัดระวังนิดนึงด้านซ้ายสุดนะฝากระวังด้วยนะเขามีปิดกั้นทางอยู่นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเศษปูนนะที่มันร่วงตกหล่นลงมาบริเวณจุดดังกล่าวอโศกชะลอตัวแล้วนะครับใกล้จะ4โมงแล้วพระราม4พญาไทเพลินจิตพระราม1เพชรบุรีนี่รถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแล้วก็เชิงทางลงประชาธิปกศรีอยุธยาไปกับแยกศรีอยุธยาแยกสวนีราชดำเนินนอกไปจปล.ราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยแยกสังฮีจรัญจากบางพัดไปบรมแยกเกษตรพหลออกงามวงวานออกไปพงเพชรแคลายแจ้งวัฒนะเข้าหลัก4เข้าวงเวียนบางเขนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการทูปะนะเสียอันนี้ยังแน่นอยู่นะนะครับสี่มุมเมืองนะครับต่างระดับอนุสรณ์สถานนะฮะมีเรื่องของน้ำด้วยนะแล้วก็รังสิตนครนายกนี่ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมด้วยเป็นบางช่วงนะครับจากรังสิตปทุมที่จะมาทางด้านของต่างระดับรังสิตตัดพหลโยธินคลอง2คลอง3นะได้ช้าอยู่นะแล้วก็ทางฝั่งของ

0: กษตรนวมินทร์ที่รับแจ้งว่ามีชะลอตัวไปเลียบด่วนแล้วก็เลียบด่วนฝั่งขาออกนะครับที่เขาบอกว่ามีรถมากขึ้นก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดรามใช้ได้นะครับรามคำแหงใช้ได้นะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แถวแยกวัดเทพลีลาแถวลำสาลีแถวตัดมอเตอร์เวย์ข้ามทางรถไฟคลองตันก็ท้ายยังไม่ค่อยยาวนะครับก็พระราม9ก็ยังใช้ได้นะฮะคุณไปครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตภาษีเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
1: ่ตอนนี้พื้นที่ยังปิดการจราจรอยู่ครับพี่เพราะว่าสายไฟล้มประมาณ3ต้นกำลังตั้งเสาอยู่ครับพี
0: ่อ้าวยัง
1: ลายสายไฟ
0: เดี๋ยวสรุปยังไม่เปิดใช่ไหมฮะยังปิดอยู่ใช่ไหม
1: ยังไม่เปิดครับพี่
0: เหรอฮะแล้วเดี๋ยวมีกำหนดเปิดอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับ
1: แต่จะเสร็จแล้วแต่จะแจ้งครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังให้การไฟฟ้าเขากำลังตั้งสายอยู่พี่เพราะว่าบางทีเราลากสายไฟตัวรถไปติดออกันนะครับไม่รถติดยาวครับพี
0: ่อ๋อแล้ว3ต้นนี้เป็นต้นใหญ่ไหมครับขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณไป
1: โอ้เรื่องต้นไม่ใหญ่มากพี่ต้นกลาง
0: ๆอ๋อ
1: ครับผม
0: แนะนำเส้นทางเลี่ยงยังไงดีฮะใครที่จำเป็นต้องผ่านนี้ไปทางไหนดีฮะ
1: ถ้าต้องวิ่งทางสายหนึ่งครับพี่ให้มันตัดออกเส้นเพชรเกษมครับ
0: พุทธมณฑลสายหนึ่ง
1: ใช่ครับผม
0: นะแล้วก็ไปตัดไปเกษม
1: ใช่ครับผม
0: โอเครถติดไหมฮะเนี่ย
1: รถยังไม่ติดนะครับพี
0: ่หรออ๋อมีฝนไหมครับในพื้นที่กระทบการทำงานไหม
1: หยุดแล้วครับหยุดแล้วคร
0: ับ หยุดแล้วเนาะอ๋อคาดว่าวันนี้เสร็จไหมครับเนี่ย
1: เสร็จครับพี่คืนนี้แหละครับประมาณสักน่าจะประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืน
0: แล้วตอนนี้เท่ากับว่าในพื้นที่ใช้ไฟไม่ได้
1: ใช่ครับพี่ตอนนี้ใช้พื้นที่ยังใช้ไฟไม่ได้ครับเพราะว่าเราตัดไฟเพราะฝนมันตกด้วยครับพี
0: ่
1: เพราะว่ามันลมและสายมันขาดหมดเลยพี
0: ่กระทบเป็นวงกว้างไหมประมาณกี่หลังคาเรือนได้ฮะเนี่ย
1: โอ้น่าจะวงกว้างอยู่นะพี่เพราะว่าดับเกือบทั้งซอยอ่ะเพราะว่ามันขาดตรงช่วงหัวโค้งก็ดีเลยครับพี
0: ่แล้วมีแจ้งเรื่องของผู้ป่วยที่ต้องการใช้แบบพวกถังออกซิเจนอะไรอย่างนี้ไหมมีไหมในพื้นที
1: ่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
0: อ๋อฮะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับคุณไปเชิญได้เลยนะ
1: อ๋อก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะพอดีได้รับแจ้งมาเหมือนกันว่ามีรถที่บรรทุกสิ่งของเนาะเข้าไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่ครับ
0: อืมก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงค่ำๆเนาะน่าจะแล้วเสร็จเนาะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ยังปิดอยู่นะ
1: ตอนนี้ตั้งไปแล้ว1 ต้นยังปิดอยู่ครับพี่ยังปิดอย
0: ู่ปิดตั้งแต่แยก29ถึงแยก37มั้ย
1: ใช่ครับพี่มันคือเส้นเมนมันคือเพชรเกษม48ครับพี่มันเป็นเข้าออกทางเดียวครับพี
0: ่อืม
1: ใช่ครับ
0: ได้ยังไงขอบคุณมากคุณไปที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณไปนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตภาษีเจริญสรุปยังปิดอยู่นะยังปิดอยู่อ้าวแก้ไขข้อมูลยังปิดอยู่นะฮะเพชรเกษม48นะฮะยังปิดอยู่นะครับเลี่ยงไปใช้พุทธมณฑลสาย1แล้วก็ไปตัดถนนเพชรเกษมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จจ่ายไฟได้เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วง5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับล้ม3ต้นนะก็บอกว่าต้นไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าต้องปักเสาใหม่ต้องมีการพาดสายกันนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ในพื้นปิดอยู่นะยังปิดอยู่เพชรเกษม48สักครู่เดียวครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับเอ็ดคณินบุญประเสริฐครับกองทบกรวมพลังรดจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์ขณะที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้น CEO สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดซื้อโดยให้นายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์หลังประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวขันแก้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้เผยแพร่ข้อความของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยแจ้งเตือนขั้นรุนแรงในวันนี้2ตุลาคม2569หลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่โดยข้อความระบุว่าปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งให้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านการอพยพหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนเนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7 11ตำบลวัดไส่และหมู่ที่7 8 9 10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกองทัพบกรวมพลังระดมจิตอาสากว่า 5,000 นายผนึกกำลังทหารและประชาชนจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศคุณธมลรัตน์ขันธาวินหูรายงานครับ
4: นอกจากกำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาภาคพลเรือนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพบกกว่า 5,000 นายร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในทุกมิติโดยได้บูรณาการร่วมกับกำลังทหารจิตอาสาและจิตอาสาภาคพลเรือนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการฝึกวิชาทหารควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยความกล้าหาญอดทนความเสียสละและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนอ่อมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจรนะครับมีเพิ่มเติมเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทางกทพ.นะครับแจ้งเรื่องของการปิดระเบี่ยงการจราจรครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.แจ้งปิดระเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครคืนนี้นะครับ2ตุลาคม2569ถึงเช้าวันที่3ตุลาคม2569เพื่อปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งปิดระเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือเพื่อดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับวันที่2ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.ถึงวันที่3ตุลาคม2569เวลา 00:30 4ทุ่มคืนนี้จนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับปิดและเบี่ยงช่องจราจร2ช่องซ้ายบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือและวันที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตี4ปิดและเบี่ยงช่องจราจร2ช่องทางขวาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดชะลอความเร็วสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรพร้อมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลคืนนี้นะครับ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งด้าน2เลนซ้ายแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนครึ่งไปจนถึงตี4ก็จะเป็น2เลนขวานะครับกม3บวก 200A ทิศทางดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมนะคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียบอกว่าปากทางเข้าลำลูกกาน้ำระดับน้ำยังสูงอยู่เลยรถเล็กเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับขอบคุณพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการ32องศาคุณ 3M มาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรวิทยุไปเพลินจิตเขาบอกว่าแน่นแล้วเพลินจิตพระราม1รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับด้านของสุขุมวิทไปกับบริเวณช่วงอโศกยังได้ช้ามีท้ายสะสมเพชรบุรีพญาไทปริมาณรถจะสมเพิ่มมากขึ้นครับวงสว่างรัชดาประชานุกูลชะลอตัวครับอีกฝั่งหนึ่งปริมาณรถเพิ่มขึ้นบริเวณช่วงต่างระดับราชวิภาต้องผ่านพ้นประชานุกูลไปก่อนครับถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหมอไพโรจน์นะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าขอบคุณน้ำใจพี่แท็กซี่นะแล้วก็รวมไปถึงจสร้อยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่โรงพยาบาลราชวิถีกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะฮะขอบคุณพี่แท็กซี่ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ขอรับรถแท็กซี่เข้าไปช่วยรับผู้โดยสารนะฮะตอนนี้ทางคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอบคุณแท็กซี่ใจบุญที่ช่วยเข้ามารับผู้โดยสารนะครับนะนี่ก็เป็นข้อความมาบอกให้กับพี่คนขับรถแท็กซี่ที่มีน้ำใจนะเมื่อสักครู่ที่มีการประชาสัมพันธ์กันท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรรณัตพักครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับผมครับผู้กองยะคูคตครับผม
1: ครับผู้กองเป็นไงบ้างครับในพื้นที่อัปเดตน้ำท่วมจราจรให้หน่อยครับ
2: อัปเดตในพื้นที่ตรงน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็เหลือจุดเดียวแหละครับที่หน้าอนุสรณ์สถานตามที่ท่วมมา6 วันครับ
1: ครับ
2: ก็ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามระดับช่วงนี้2ช่องทางขวาต้องหันเข้าออกบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแล้วก็หน้าสนามตูปาเตมี2ช่องทางฝั่งละ2ช่องทางก็สูงประมาณ10เซนติเมตรถึง25เซนติเมตรนะครับ
1: ครับ
2: รถใช้ได้2ช่องทางอยู่ครับตอนนี
1: ้ระยะทางมันยังยาวอยู่ไหมครับผู้กอง
2: ระยะทางจะท่วมนี้ก็จะท่วมประมาณ200เมตรนะครับ200เมตร200เมตรกว่าๆแต่ว่าท่วมจริงๆน่ะมันจะอยู่ตรงคอสะพานเชิงสะพานทั้ง2ฝั่งเชิงสะพานนี่จะสูงหน่อยนึงเชิงสะพานฝั่งอนุสรณ์สถานนี
1: ่
2: จะสูงนิดนึงประมาณ30-40เซนนะครับแต่ว่ารถเคลื่อนตัวได้ดีเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ก็รถทุกคันวิ่ง2ช่องทางไปตามสภาพน้ำท่วมครับผม
1: ก็รถเล็กก็ไปได้เหรอผู้กอง
2: รถเล็กไปได้ครับรถเล็กไปได้ครับช่องทางด้านขวานะครับเลี้ยวซ้ายปากทางลำลูกกาก็รถกระบะรถใหญ่เลี้ยวได้แล้วตอนนี้เลี้ยวได้แล้วส่วนรถเล็กยังไม่ให้เลี้ยวนะครับแนะนำให้เลี้ยวลำบากนะครับส่วนกลับรถกิโลเมตรที่27ก็กลับได้นะครับแต่ถ้ามีน้ำท่วมขังคือในระดับน้ำมันเริ่มลงหมดแล้วครับเริ่มลงแต่ว่าสองช่องทางด้านซ้ายเนี่ยมันยังสูงอยู่ประมาณถึง50-60บางที่บางจุดนะครับ
1: โอ้โ
2: หบางจุดยังบางจุดสองช่องทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าสองช่องทางด้านขวาข้างที่จะขึ้นสะพานที่จะตรงไปนี่มันจะอยู่ประมาณ10-25เซนติเมตร30ประมาณนี้ครับ
1: เรา
2: จะเลี้ยวตรงคอสะพานสองฝั่งช่วงขึ้นช่วงกลางนี่เห็นถนนแล้วครับช
1: ่
2: วงกลางนี่เห็นถนนแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ได้ข่าวว่าพญาสุรินทร์เปิดระบายน้ำเพิ่มขึ้น20เซนรู้สึกเห็นผลแล้วครับ
1: แล้วช่วงบ่ายมีฝนลงมาเติมไหมครับผู้กองในพื้นที่เรา
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
2: คืนนิดนึงทำท่าเหมือนจะลงก็ภาวนาให้ไล่ไป2วันแล้วก็เปิดไม่ตกแล้วครับตอนนี้ก็คืมพอได้ทำงานไม่ร้อนมากครับผม
1: แล้ววันนั้นที่เราคุยกันผู้กองมีใครเอายาไปให้ยังเนี่ย
2: ยังครับผมยังไม่มีครับ
1: เอายังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับผู้กอง
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ปากวาจาลำพันนิดนึงคือตรงนี้ครับตรงพระหัวขาเข้านี่ก็อยู่หน้าสนามตูบาเตมีเนี่ยมันจะมีป้ายตั้งไว้นะครับ
1: ครับ
2: ตรงนั้นอ่ะมันเป็นแนวก่อตั้งฝาเหล็กปิดท่ออยู่ข้างล่างแล้วมันเผยเยอเอาแผงไปตั้งไว้ให้รถสังเกตเห็นแล้วรถจะหลบตรงนั้นหน่อยนึงนะครับรถจะรอตัวก็พยายามอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะครับเพราะตรงนั้นเป็นหลุมเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่างแต่แล้วคือมันจะซ่อมไม่ได้น้ำยังท่วมอยู่ตรงนั้นประมาณ40เซนนะครับวันนี้ทีมงานผมก็ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นก็เดี๋ยวแผงทางหลวงก็มาดูแล้วจะไปเอาแท่นไปรื้อปูนแล้วก็มาติดสะท้อนแผงตั้งไว้พอน้ำรุนแล้วก็จะซ่อมแซมนะครับฝากเตือนใช้ความระมัดระวังนิดนึงที่มาข้อหนขาเข้าที่มุ่งหน้าไปสะพานใหม่อยู่ช่องกลางนะครับหน้าสนามตูปาเตมีนะครับผม
1: ครับครับ
2: ครับส่วนวิภาวดีก็เคลื่อนตัวได้ดีนะช่วงนี้คล่องตัวมองไปนะครับวิภาวดีขาเข้าพอน้ำเริ่มรุนแล้วต้องคู่ขนานแล้วก็เลยอนุสรณ์สถานเดินคู่ขนานในช่องทางด่วนเริ่มลดลงก็คือขังเล็กๆน้อยๆตอนนี้รถวิ่งดีคล่องตัวรถมาใช้พหลโยธินนั่นเข้าทั้งหมดตอนนี้เกือบปกติทุกช่องทางคือรถมาเต็มหมดเลยครับแต่เคลื่อนได้ตลอดเคลื่อนได้ตลอดตามสภาพรถมากแล้วก็น้ำท่วมนะครับสะสมมาจากเชียงสิทธิ์มองไปก็หน้าตึกมารีครับเลยสนามตูปะเตมีประมาณ200เมตรนะครับส่วนมาจากสะพานใหม่มาจากสะพานใหม่อยู่แค่เชิงสะพานทางลงนะครับเชิงสะพานทางลงกม27ก็คือชะลอตัวแช่น้ำท่วมเท่านั้นมาจาก
1: ค
2: บไม่มีรถสะสมข้างหลังนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนทุกจุดอื่นในเขตคูคตลำลูกกาก็ ลดลงตามระดับนะครับมียังมีท่วมอยู่นิดนึงตรงหน้าสวัยประชาราษฎร์แยกสวัยประชาราษฎร์คลอง4นะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็เป็นจุดๆนิดนึงที่สำคัญที่สุดคือคอสะพานคลอง3ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่รถจะรอนิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อประสานให้แขวงการหลวงเรียกดำเนินการให้หมดแล้วครับผม
1: ครับครับ
2: แต่ก็สวัยประชาราษฎร์สวัยประชาราษฎร์ตรงหน้าโรงเรียนย้ำศาสตร์เดี๋ยวทีเดียวครับยังแย่ตาดยังท่วมสูงอยู่ครับน้ำยังไม่ไปไหนวนอยู่ตรงนั้นอยู่ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าช่วงเย็นดิยังไม่ได้อัปเดตกับทีมงานแต่ว่าช่วงบ่ายยังว่าท่วมสูงอยู่แล้วอีกสักพักนึงจะอัปเดตอีกรอบนึงรายงานช่วงเย็นดิครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับผู้กองส่งกำลังใจให้นะครับ
2: ครับผมเสียงดังนิดนึงนะครับตัวที่อยู่ข้างน้ำอยู
1: ่ไม่เป็นไรครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับผู้กองสวัสดีครับ
2: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณผู้กองยะนะฮะท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรนัทพักนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.คูคตด้วยครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใครมียากันโรคฉี่หนูแวะไปให้ทางผู้กองได้นะครับเห็นประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับบอกว่าใครมีก็พอจะแบ่งปันได้นะครับสำหรับในพื้นที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลุยน้ำกันตลอดเลยนะครับอยู่ในน้ำกันคอยอำนวยเรื่องของการจราจรกันมาตลอดทั้ง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับใครพอจะมีถ้าจะต้องการแบ่งปันก็แวะได้นะในพื้นที่ของสภ.คูคตนะครับเอาใจช่วยนะครับเจ้าหน้าที่หลายๆท่านที่ลงพื้นที่นะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยนะฮะลุยน้ำกันตลอดเลยนะทั้งวันเลยนะครับคุณอภิชาตินะครับคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียบอกว่าส่งคลิปเหรอฮะวิดีโอมาในช่องเมสเซจให้แล้วนะนะฮะขอบคุณพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่บอกว่าฝากทางลำลูกกาใช่ไหมที่บอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะสำหรับรถเล็กยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับถนนราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังได้ช้านะครับศรีนครินทร์ยังท่วมนะรับแจ้งหลังใหม่ศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าศรีเทพามุ่งหน้าแบริ่งลาซานมีน้ำท่วมขัง2ฝั่งทำให้รถติดท้ายแถวยาวนะครับเขาบอกว่าขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่แถวๆลงมาจากนู่นเลยนะบางพีเลยนะบางเมืองเลยโอ้โหยาวมากนะครับเดี๋ยวโอ้โหท้ายยาวเลยครับศรีนครินทร์ฮะตั้งแต่ก่อนถึงโลตัสนะครับเนี่ยก่อนถึงโลตัสศรีนครินทร์นะมาศรีเทพามาศรีแบริ่งโอ้โหยาวเลยครับอย่างที่เขาให้ข้อมูลไว้เลยแล้วก็ฝั่งขาออกนี่ก็ท้ายก่อนถึงศรีอุดมนะฮะเนี่ยอุ้ยท้ายยาวเหมือนกันครับทั้งเข้าทั้งออกเลยนะศรีนครินทร์อ่ะมีปัญหาตรงแถวแมคโครฮะสองฝั่งอ่ะนะสองฝั่งอ่ะแมคโครจุดเดิมใครใช้เส้นทางนี้ประจำน่าจะทราบแหละตรงแมคโครเหมือนเดิมนะซ้ายขวาเนี่ยหัวแถวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงจะเคลื่อนตัวได้นะแต่กว่าที่จะผ่านไปได้เนี่ยอุ้ยท้ายค่อนข้างยาวนะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเนี่ยศรีนครินทร์เนี่ยเข้าออกเลยอ่ะท้ายยาวมากนะท้ายยาวมากศรีนครินทร์นะครับแล้วเดี๋ยวสักพักจะไปกระทบเทพรักษ์ละนะตอนนี้เทพารักษ์แถวคลองขุดนะก็กระทบอยู่นะฮะบางพีใหญ่อะไรช่วงนู้นก็มีปัญหาการจราจรกันอยู่นะครับส่วนทางฝั่งสุขุมวิทว่าถ้าจะเลี่ยงศรีนครินทร์ใช้สุขุมวิทน่าจะดีกว่านะครับแถวสำโรงแถวบางนาอุดมสุขวชิรธรรมอ่อนนุชเนี่ยใช้ได้ดีกว่าศรีนครินทร์ด้วยซ้ำนะเนี่ยก็จะมีตามรอบจังหวะสัญญาณไฟหน่อยจุดกับรถแล้วก็ที่แน่นจริงๆเนี่ยเขาเข้ามาทางอ่อนนุชแล้วครับที่แน่นนะก็เข้ามาตรงข้ามคลองปะขนงละแล้วก็แยกปะขนงก็ได้ตามรอบไฟจะไปติดอีกทีก็ทองหล่อเข้ามาละเข้ามาทางพร้อมพงเข้ามาทางอโศกอันนี้ก็ติดละแน่นละนะฮะงามวงวานมีฝนไหมคะคุณสสิธรงามวงวานไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมาแล้วนะครับตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยฝนหยุดแล้วนะครับคือก็เป็นแค่ละอองโปรยๆมาแล้วก็หยุดในหลายพื้นที่แล้วนะครับคุณสสิธรที่สอบถามเข้ามาฝนน่ะไม่มีแต่ว่ารถติดนะงามวงวานเนี่ยนะครับงามวงวานนี่ถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เขาจะแน่นขาออกเนี่ยแหละตั้งแต่ช่วงบางเขนตัดวิภาวดีรังสิตจะไปพงเพชรไปหน้าห้างแล้วก็ทางที่ล่วมที่ลงมาจากทางด่วนนะครับแล้วก็ใช้งามวงวานออกไปทางแคไลน์กันเนี่ยอันนี้ก็จะชะลอตัวก็จะชะลอตัว2จุดนะขาออกงามวงวานพงเพชรหน้าห้างแล้วก็ใต้ด่วนไปแคไลน์แต่ขาเข้างามวงวานอ่ะไม่ค่อยติดมันก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับช่วงแถวหน้าห้างแถวพงเพชรแล้วก็ช่วงตัดบางเขนวิภาวดีรังสิตก็มาทางด้านของอุโมงค์เกษตรนี่ก็ยังถือว่าดีกว่านะขาเข้างามวงวานนะครับคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียคุณอภิชาตินะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เมื่อช่วงเย็นคุณเจี๊ยบสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบครับ
2: ไม่ไปหรอ
1: ไม่ไปครับคุณเจี๊ยบไม่ไปครับสายหลุดนะฮะคุณเจี๊ยบนะฮะบอกว่าอยู่สายเอเชียนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับไม่แน่ใจว่าการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะฮะพี่พันธ์บอกว่าวิภาวดีรังสิตสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าลาดพร้าวการจราจรนี่คล่องตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคุณนิคมหนองแขมการจราพิเศษเป็นฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับสมาคมชาวปากใต้มีงานนะศาสตร์เดือน10เหรอเขาบอกว่ารถจอดยาวเลย ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายขอบคุณพี่นิคมหนองแขมด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ช่องทางคู่ขนานเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะเนื่องจากว่าสมาคมชาวปักใต้เขามีงานศาสตร์เดือน10แล้วรถก็มาจอดกันอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานแต่ว่าในช่องทางหลักเนี่ยคุณนิคมบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับการจราจรฝั่งกลับกันนี่ไม่มีปัญหาทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์มีสายนะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่
1: เชิญเลยครับพี่สมบูรณ
3: ์ครับจะบอกเพื่อนสมาชิกที่จะผ่านศรีนครินทร์ช่วงขาเข้าจากต่างระดับบางนาไปถึงศรีเทพานะครับ
1: ครับ
3: ครับให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับผมจอดมา2ชั่วโมงยังไปยังไม่ผ่านหมู่บ้านรัดาวันเลยครับ
1: มันมีน้ำท่วมเหรอเนี่ย
3: ครับผมแล้วก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยมีฝนตกหนักครับ
1: อ๋อน้ำท่วมใช่ไหมพี่สมบูรณ์ที่ติดกันอยู่เนี่ยเพราะน้ำท่วมใช่ป่ะ
3: ติดน้ำท่วมด้วยแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติของสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อ
3: แล้วตอนนี้ส่วนช่วงขาเข้าเนี่ยขาเข้าที่จะมาต่างระดับบางนาจับมุ่งหน้าอุดมสุขเนี่ยพอขยับตัวได้ครับ
1: ครับมีฝนอยู่ไหมครับหรือว่าหยุดไปแล้วเนี่ย
3: ฝนหยุดแล้วครับพี่ถนนแห้งหมดแล้วคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แต่รถติดอย่างเดียวเนาะเขาบอกท้ายยาวเลยเหรอพี่สมบูรณ
3: ์ยาวเลยครับพี่ตอนนี้ผมขาออกมุ่งหน้าไปปากน้ำนะครับ
1: ครับ
3: หรือผิดหรือยังจะตอนนี้หางแถวผมว่าน่าจะอยู่4ข้อนแล้วครับ
1: โอ้4ข้อนเลยเหรอพี
3: ่ครับผม
1: อุ้ยยาวนะ
3: เอาแล้วพี่ลืมทางกลับบ้านไปได้เลยครับถ้าจะวิ่งศรีนครินทร์นะครับตอนนี
1: ้ครับแล้วกับกันเขาก็ติดเหมือนกันใช่ป่ะตรงแมคโครหัวแถวเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ครับผมเขาติดแต่ว่าพอหลุดลาซานมาแล้วเนี่ยจากลาซานไปต่างระดับจะไปอุดมสุขใช้การได้เลยพี่ฉีดเชิงนี้เลยครับ
1: อ๋อครับ
3: คือถ้าหลุดคุณสามารถหลุดลาซานมาได้นี่ก็คือวิ่งคุณเหยียบได้เลย60-70ครับ
1: อืมครับครับยังไงขอบคุณมาก
3: ครับขณะรายงานตอนนี้ผมกลับรถหนีครับ
1: ไม่ไปแล้วนะข้างหน้า
3: ไปแล้วครับพี่รถผมต่ำด้วย
1: อ๋อหรอโอ้ระดับน้ำมันแค่ไหนได้อ่ะพี่สมบูรณ
3: ์มิดล้อครับ
1: ล้อรถเล็กเนี่ยนะ
3: ครับผมจริงครับ
1: อ๋อ
3: ครับรถให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับรถต่ำแล้วก็รถไฟฟ้าห้ามมาเด็ดขาด
1: ครับครับ
3: เพราะถ้ารถไฟฟ้านี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมานี่เตรียมเงินไว้เลยนะครับประมาณ 5-6 แสน
1: โอ้โหอ้าวทั้งสองฝั่งเลยขอบคุณมากพี่สมบูรณ
3: ์ครับพี่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมบูรณ์ด้วยนะฮะศรีนครินทร์นะทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับบริเวณช่วงแถวแมคโครใกล้เคียงกันน้ำท่วมผิวจราจรทั้งสองด้านคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับถึงไหนแล้วคุณเจี๊ยบ
4: ผมเลยเชียงกงบางน้อยมาแล้วครับ
1: เป็นไงบ้างพะหนหนอ
4: ครับถนนพหลโยธินนะครับตรงข้ามด่านชั่งน้ำหนักบางน้อยครับผม
1: ครับ
4: พอดีเขามีการอะไรขูดผิวหนังจราจรแล้วครับผม
1: ทำผิวเหรอซ่อมผิวเหรอ
4: ครับผมคือเอารถมาขูดแล้วครับมาขูดผิวออก
1: อ้าวแล้วตอนนี้วิ่งได้ยังไงบ้างครับเนี่ย
4: วิ่งในช่องทางด่วนเลนขวาสุดครับผม
1: ด่วนขวาสุด
4: ครับแต่ช่องแค่เขาเข้าออกทางขนาดช่วงเชียงกงวังน้อยครับผม
1: รถติดไหมครับ
4: ติดครับผมหางแถวอยู่หน้าเชียงกงวังน้อยแล้วครับ
1: หรอติดเนี่ยนะที่มาขูดผิวกันเนี่ยนะ
4: ใช่ครับผมเขาต้องการจราจร
1: เป็นขาเข้าเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับผมขาเข้ากรุงเทพครับ
1: ขาออกติดไหมครับกระทบไหม
4: ขาออกไม่ติดนะครับเนี่ยผมวิ่งขาออกแต่ฝนน่าตกครับบรรยากาศคืน
1: อ๋อมีฝนไหมอ่ะยังไม่มีหรอ
4: ยังไม่มีโอ้โหเมื่อเช้าผมไปวิ่งเส้นบางนาผมติดเป็นชั่วโมงเลยเมื่อเช้าน้ำท่วม
1: ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ระบางนาเนี่ยนี่ต้องกลับไปบางนาอีกปะเนี่ย
4: ไม่กลับแล้วครับ
1: อุ้ยท้ายแถวเกือบ3โลเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ย
4: ครับแค่ออกไอ้นี่ช่วงหน้าเชียงกงวังน้อยเลยนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปไม่มีทางออกแล้วครับ
1: แล้วคู่ขนานดีกว่าเหรอคู่ขนานไม่ติดเหรอ
4: คู่ขนานเขาไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ติด
1: อ๋อตอนนี้เท่ากับไปได้แค่เลนเดียวเหรอฮะเนี่ย
4: ใช่ครับผมแล้วรถเยอะด้วยรถใหญ่เยอะด้วยครับ
1: ระยะทางที่เขาทำเยอะไหมคุณเจี๊ยบยาวไหมยาวไหม
4: ประมาณ100-200 เมตรนะครับผม
1: 100-200 เมตรนะ
4: ครับผมแต่รถติดเยอะครับ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยคุณเจี๊ยบที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้นรักนะสอบถามทางด่วนมาเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะฮะหรือว่าจะรอทางด่วนเขารายงานก็ได้นะเดี๋ยวมีเข้าสายในช่วงเร่งด่วนเย็นนี่แหละนะฮะคุณสกอร์เปียนติวานนท์ปักเกร็ดแดดร่มลมตกไม่มีฝนครับนะฮะขอบคุณคุณสกอร์เปียนด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับทางด่วนตอนนี้ก็มีทางด้านของในเมืองนะครับมาจากทางด้านของพระราม3หางแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือโค้งอัดนรงจุดเดิมแล้วก็ฝั่งเพลินจิตนะชิดลมมาเนี่ยก็ค่อนข้างติดนะเดินเพลินจิตตั้งแต่ช่วงตัดกับทางพิเศษศรีรัตน์ทางฝั่งของอนุสาวรีย์ชัยทางด้านของดินแดงนะครับรถก็ค่อนข้างมากนะแล้วก็ทางฝั่งที่มาจากพระราม9เข้าออกแถวอโศกนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับด้านบนนะทางด้านของทางพิเศษศรีรัตน์ฝั่งหัวลำโพงถ้าเป็นแถวโซนแถวสีลมหัวลำโพงจันมาทางด้านของต่างระดับตรงบางโคร่เนี่ยก็จะมีชะลอตัวแค่ตรงต่างระดับบางโคร่นะแล้วก็ชะลอตัวเชิงทางขึ้นสะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9ขาออกแต่ถ้าเป็นขาเข้ามาจากขั้น1เฉลิมมหานครเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับก็จะเริ่มติดเนี่ยตรงแถวๆอุรุพงศ์ไปทางด้านของพญาไทอันนี้ติดค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นอ่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เลยท่านร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับท่านรองตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เมื่อบ่ายนี้ฝนตกนะครับเอาเส้นเทพรัตน์ก่อน
1: ครับ
2: เทพรัตน์นี้จาก4แยกศรีเทพาถึง3แยกเทพรัตน์มีน้ำท่วมขังนะครับ1ช่องนั่ง2ช่องนั่ง
1: ครับ
2: เป็นในช่วงก่อนจะถึงแยกเทพรัตน์ยาไปเลยครับ1ช่อง2ช่องก่อนจะถึงแยกเทพรัตน์ก็ประมาณสักอีก100เมตรก็ถึงแยกเทพรัตน
1: ์ครับ
2: ประมาณนั้นนะครับฝั่งขาเข้าส่วนขาออกก็ใกล้ๆแยกศรีเทพาก็จะถึงแยกศรีเทพาก็ประมาณสักเอ 5-60 เมตรครับขาออกส่วนศรีนครินทร์ส่วนศรีนครินทร์ก็ตั้งแต่ท้ายซอยด่านมาเลยยาวไปถึงศรีด่าน21ถึงจอดถึงตีนสะพานข้ามแยกกาซานะครับขาเข้าน้ำท่วม 2-3 ช่อง
1: ระดับน้ำยังสูงอยู่ไหมครับผู้กอง
2: เยอะแต่ไม่แก่แต่ระดับน้ำประมาณครึ่งฟุตบาทครับระดับน้ำรถก็ยังผ่านได้แต่ว่ารถสะสมครับทีนี้มาถึงขาออกสีนักเรียนก็น่าไม่คอยจะลึกหน่อยไม่จะเยอะหน่อยสองช่องนั่งสามช่องนั่งก็ทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นตรงน้ำได้ไม่ค
1: อยแล้วรถเล็กยังผ่านได้ไหมครับ
2: ผู้กองครับรถก็ยังผ่านได้ปกตินะ
1: เอ้าหรอรถเล็กก็ผ่านได้ใช่ไหมครับผู้กอง
2: รถผ่านได้ครับแต่ว่าเคลื่อนตัวช้ารถเคลื่อนตัวช้าผ่านได
1: ้ครับครับ
2: นอกนั้นก็ไม่มีน้ำท่วมสุขุมวิทแนะนำประชาสัมพันธ์หน่อยก็หลีกเลี่ยงใช้เส้นสุขุมวิทดีครับก็ไม่มีน้ำท่วมกลางเส้นสุขุมวิทตกอยู่แต่ว่าน้ำไม่ท่วมตกน้อย
1: ไม่มีฝนลงมาเติมใช่ไหมครับตอนนี้
2: ไม่มีครับตอนนี้หยุดแล้วครับฝนหยุดแล้ว
1: อ้าวยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วยครับ
2: เพิ่งแห้งเพิ่งแห้งไปเมื่อวันสองวันนี้ตกปลายตกมาก็มีทางอีกแล้วครับ
1: เอาใจช่วย
2: หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วกันครับผม
1: ได
2: ้สุขุมวิทก็แล้วกัน
1: ได้ครับขอบคุณครับผู้กองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
3: ์จอสร้อยทุกท่านตอนนี้ถนนบางนาตราดมันจะติดหนักก็เลยกิ่งแก้วไปครับผม
1: ครับผม
3: พอไปยูเทิร์นกลับมานี่น้ำมันจะท่วมก่อนถึงโลตัส
1: ขาเข้าขาออกครับ
3: ขาเข้าครับผม
1: ครับผม
3: ท่วมตรงหน้าเมโครท่วมหนักเลยครับผม
1: ครับ
3: ท่วมหนักก็เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัดเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ทีนี้จะมาติดอีกทีก็เวลาเราเลยกิ่งแก้วมาจะเบี่ยงซ้ายเพื่อจะออกถนนกาญจนาหรือเข้าบางปะอินเนี่ย
1: ครับ
3: เนี่ยมันติดเลยเพราะว่าในช่องทางด่วนก็สามช่องจราจรก็มาแย่งคันเหลือหนึ่งช่องคู่ขนานก็ติดแต่ว่าเลยจุดทางออกมาแล้วเนี่ยรถมันว่างอะครับผม
1: ครับ
3: ผู้ขนานก็รถน้อยไม่มีรถวิ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุตรงทางด่วนที่จะเบี่ยงออกเพื่อจะไปใช้ถนนกาญจนาเนี่ย
1: ครับ
3: มันก็เลยติดขัดไปหมดเลยแต่มาถึงเมก้าแล้วใช้การได้ดี
1: ครับอม
3: มีปัญหาเพราะว่าผมเลยมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ว่าจะออกตรงนั้นแหละพอดีติดขัดมากก็เลยเบี่ยงขวามา
1: ครับ
3: ก็ใช้การได้ดีครับผมจุดหลักๆเลยถ้าใครจะใช้บางนาตราดเพื่อจะไปเข้าที่หาบางทีเนี่ยผมแนะนำว่าไอ้คนที่ยูเทิร์น พอลงทางด่วนปุ๊บจะค่อยเขียนว่าบางพีเมืองใหม่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
3: ยูเทิร์นแรกอย่าไปยูเทิร์นมันติดสาหัสเลยโดยเฉพาะคู่ขนานให้เลยไปเลย
1: ครับ
3: ถ้าเลยไปไม่ไกลแล้วก็ไปยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมาก็จะเจอโรงพยาบาลบางนา2
1: ครับ
3: ตรงนั้นรถยังใช้การได้ดีอยู่แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางเคหะบางพีตรงนั้นก่อสร้างเหลือ1ช่องจราจรผมไปลุยมาแล้วเมื่อกี้ก็ไปรับงานออกมาจากแถวเคหะมาเมกาบางนานี่แหละ
1: น้ำก็ยังท่วมอยู่ไม่ใช่เหรอตรงนั้นนะ
3: มีนิดหน่อยครับทางเข้านิดเดียว
1: อ๋อครับ
3: บางนาบางนา2
1: อ๋อฮะครับผม
3: เขาก่อสร้าง
1: อ๋อ
3: ทีนี้ก็เลยมาแล้วก็เข้าไปถึง4แยกก็ไม่มีปัญหานะคุณเสมา
1: ครับผม
3: ครับก็ตอนนี้ผมก็เลยบางนาตาดกม7มาแล้ว
1: ครับ
3: มาชะลอตัวแล้วมีที่จอดก็เลยจอดรายงานหน่อยค่อยๆไปรับงานต่อ
1: ครับผม
3: เป็นสมาชิกดีเด่นหน่อยเวลารายงานถ้ามันไม่สะดวกก็มีที่จอดก็จอดรายงาน
1: ครับ
3: เผื่อจะได้โล่ทองคำด้วยอนาคตข้างหน้า
1: ขอบคุณมากพี่ชัยรัตน
3: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณจอนนะครับบอกว่าด่วนบางนาชลบุรีขาเข้าติดตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่24เลยน่าจะยาวไปจนถึงทางแยกที่จะเบี่ยงไปพระราม2โอ้โหขอบคุณคุณจอนด้วยนะฮะวันนี้รถค่อนข้างหนาแน่นเลยนะทั้งส่วนของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเข้ามานะฮะก็บอกว่ารถนี่เต็มพื้นที่มาตลอดเลยก่อนถึงบางพลีก่อนถึงบางนา2เข้ามาเนี่ยติดมากนะฮะแล้วก็ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีนะที่จะมุ่งหน้าขาเข้ามานี่ก็บอกว่าโอ้โหรถนี่ก็เยอะเหมือนกันนะลงพื้นล่างได้ช้ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าด่านลาดกระบังติดนะครับ2ฝั่งเลยครับตอนนี้แต่เหมือนขาเข้าเนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่าแล้วนะครับเนี่ยตอนเนี้ยขาออกนี่กลายเป็นว่าท้ายเนี่ยสั้นกว่าขาเข้าแล้วนะฮะขาเข้านี่ท้ายยาวเลยนะจะมีปัญหาตรงหน้าด่านลาดกระบังนะส่วนถนนเทพรัตน์หรือว่าทางพิเศษบุรพาวิถีด้านบนเนี่ยก็จะมีปัญหาตั้งแต่ผ่านพ้นบางพีน้อยเข้ามาเลยนะโอ้ยาวเลยครับอย่างที่หลายๆท่านบอกเลยนะแล้วก็ศรีนครินทร์นะศรีนครินทร์นี่ยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ช่วงเย็นนี้เขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณแถวแมคโครแล้วก็ประกอบกับโรงเรียนนานาชาติเลิกพอดีเนี่ยเขาบอกว่า2ฝั่งเลยนะฝั่งที่มาจากพาราไดซ์เขาบอกว่าท้ายอยู่ซีคอนน่ะอู้ยาวมากนะฝั่งที่มาจากโลตัสมาจากใต้ด่วนบางพลีท้ายอยู่ประมาณสีเทพาเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ใช้สุขุมวิทดีกว่านะฮะใครที่จะเลี่ยงศรีนครินทร์นะเขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังนะฮะรถเนี่ยไปได้ช้ามากนะทั้งสองฝั่งเลยนะแถวแมคโครศรีนครินทร์ทั้งเข้าทั้งออกเลยนะในช่วงเวลานี้นะครับสุขุมวิทใช้ได้นะครับสุขุมวิทดีกว่าศรีนครินทร์เยอะเลยครับถ้าใครจะเลี่ยงก็เลี่ยงมาทางสำโรงมาทางแยกบางนามาทางวัชิรธรรมปุณวิถีมาทางอ่อนนุชพระโขนงอะไรโซนเนี้ยใช้ได้ดีกว่านะถ้าเทียบกับศรีนครินทร์นี่ดีกว่าเยอะครับสุขุมวิทอะเข้าออกนะวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะแต่ทั้งฝั่งของพระราม3ครับจะเป็นขาออกที่รถเยอะขึ้นนะตัดเจริญราษฎร์ไปก่อนขึ้นสะพานพระราม3ก็จะมีชะลอตัวกันแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้ได้นะบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนี่ไม่มีปัญหาการจราจรนะทั้ง2ฝั่งเจริญกรุงไปถนนตกติดแต่ฝั่งที่จะไปตอกจันนี่ไม่ติดแล้วนะท้ายแถวเขาสั้นลงแล้วแยกบุคโลแยกบุคโลได้ตามรถไฟเจริญนครลาดบุรีรัมย์ได้ใช้ได้นะไปคลองสานก็แน่นอีกทีก็ตัดกรุงธนบุรีไปทางด้านของคลองสานนะทั้งสองฝั่งเจริญกรุงไปถนนตกติดแต่ฝั่งที่จะไปตอกจันนี่ไม่ติดแล้วนะท้ายแถวเขาสั้นลงแล้วแยกบุคโลแยกบุคโลได้ตามรถไฟเจริญนครลาดบุรีรัมย์ได้ใช้ได้นะไปคลองสานก็แน่นอีก

ทางฝั่งสะพานพุทธถ้าเป็นขาออกนี่รถจะเยอะกว่าแยกมหาสวรรค์ไปดาวคะนองจอมทองนี่ได้ช้านะรัชดาท่าพระชะลอตัวหน้าห้างไปกลับตัดกับราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ที่มาจากพลนิมิตมาจากกรุงธนบุรีแยกตากสินจะแน่นกว่าฝั่งที่มาจากบางว่าไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์สวัสดีครับ
2: ครับสุดท้ายพบเสมาครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของตัวเมืองครับขอเริ่มจากทางเศษเฉลิมมหานครก่อนเลยครับ
0: ครับ
2: ครับผมเฉลิมมหานครนะครับทิศทางครับจากฝั่งหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าฝั่งหลักท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยรถน้อยเข้าไปไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพอถึงช่วงบริเวณทางร่วมที่มาจากทางเศรษฐศาสตร์ครับช่วงบริเวณต่างระดับกษัตริย์เนี่ยตรงเนี้ยเริ่มมีท้ายแล้วครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับจุดนิ่งเลยครับส่วนทางลงเพลินจิตเนี่ยตอนนี้ยังใช้งานได้ดีครับแต่ว่าในส่วนของทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปทางลาดบรรไกรเนี่ยปริมาณรถยังคงมากอยู่ครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงทางขึ้นท่าเรือครับแล้วนี้ครับ
0: ครับ
2: ต้องผ่านพ้นบริเวณทางลงถนนอาตาลงไปแล้วครับถึงจะเริ่มใช้งานได้ดีครับผมแล้วก็จะค่อยๆลดน้อยไปจนถึงออกบางนาเลยครับแล้วนี้ส่วนในฝั่งกลับกันครับจากหน้าด่านบางนาเข้าท่าเรือต่อเนื่องไปดินแดงนะครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับใช้งานได้ดีเลยครับผ่านด่านมาแล้วจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณลาดบรรไกรเลยครับตั้งแต่ลาดบรรไกรไปจนถึงช่วงเนินทางขึ้นเลนเหนือถนนเพลินจิตครับตรงนี้ทะลักหัวครับผ่านพ้นตรงเนินเพลินจิตไปแล้วคล่องตัวไปได้สักพักนึงครับแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ก่อนลงดินแดงครับผมมีท้ายช่วงบริเวณต่างระดับกษัตริย์ครับสืบเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างรถเดียวครับก็เลยลงไปช้าครับ
0: คร
2: ับ ครับผมแล้วก็มาต่อที่ทิศทางจากดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเรือครับหน้าด้านดาวคะนองเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็เลยเซ็นทรัลพระราม3ไปสักหน่อยเนี่ยเริ่มมีท้ายครับปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องจะถึงเข้าต่างระดับเรือครับแล้วนี้ส่วนฝั่งกลับกันครับออกจากท่าเรือมาแล้วใช้งานได้ดีครับจะมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณหน้าวัดสารลอดเลยครับตอนนี
0: ้คร
2: ับ ก็ผ่านพ้นหน้าวัดสารลอดไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็ทางออกพระราม2ทางออกดาวคะนองใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็มาต่อของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมามีท้ายอีกทีจริงๆก็ช่วงเหนือตลาดนัดจะจับเป็นต้นไปครับก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ส่วนออกจากพญาไทมาก็รถแน่นตั้งแต่เหนือลงกองน้ำเป็นต้นไปเลยครับต้องผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิทยุไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็จะมามีรถต่อเนื่องก่อนออกดันประชาชื่นครับผมต้องผ่านพ้นหน้าเรดแอร์เรียประชาชื่นไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็จะคล้องตัวไปถึงลงแจ้งวัฒนะครับขณะนี
0: ้ครับ
2: ครับผมแล้วก็ส่วนของบางโคครับบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขึ้นจากบางโคมายังใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่พอสักเหนือทางขึ้นหัวลำโพงเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้เริ่มมีท้ายแล้วครับก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ส่วนในฝั่งกลับกันครับออกจากพญาไทมาถือว่ายังใช้งานได้ดีครับผมจะมีท้ายอีกทีก็บริเวณเลยถนนจันทร์ไปสักเล็กน้อยครับ2

0: ช่องทางขวาที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระรามเก้าเนี่ยรถค่อนข้างชะลอตัวครับส่วนช่องทางซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือเนี่ยถือว่าต่างวัดได้ดีครับผมไม่มีปัญหาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ของศรีนครินทร์ครับฟังจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าพญาไทเนี่ยขึ้นจากมอเตอร์เวย์มาขึ้นจากศรีนครินทร์มาเนี่ยรถจะคงน้อยอยู่ครับจะเริ่มมามีปัญหาอีกทีก็ผ่านขนแต่ศพแล้วก่อนเข้าฝั่งรับพญาไทเนี่ยเริ่มมีท้ายแล้วครับก
1: ็
0: ปริมาณรถมากจนถึงเข้าจากวัดกระสันยึดถึงเข้าพญาไทครับแล้วนี
1: ้ครับ
0: ครับผมส่วนฝั่งกับขันครับออกจากพญาไทมาแล้วปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าไปถึงด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกไปแล้วต้องเลยหน้าโรงพยาบาลปิยเวสไปครับถึงจะเริ่มคลายตัวแล้วก็จะลดน้อยจนถึงทางออกมอเตอร์เวย์เลยครับแล้วก็ของมาต่อที่ฉลองครับฉลองรัฐจะขาดลงมุ่งหน้าทางจตุโชติครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันครับเรื่องนี้จุดแรกครับผมเป็นทางขึ้นด่านพระราม9ครับตรงจุดนี้มีท้ายแถวสะสมประมาณสัก1ก่อหมอได้เลยครับผ่านพ้นตรงทางขึ้นพระราม9ไปแล้วจะมาชะลอตัวทีก็ทางขึ้นลาดพร้าวครับตรงทางขึ้นลาดพร้าวเนี่ยท้ายประมาณสักเกือบ2ก่อหมอได้ครับคุณเสนอครับตอนนี
1: ้ครับ
0: ผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางขึ้นลาดพร้าวแล้วก็ขายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับผม
1: ครับ
0: ส่วนของกาญจนาเวลานี้มีฝั่งเดียวครับเป็นฝั่งที่บางขุนเทียนครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบางแก้วชะลอตัวช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผมต่อเรื่องไปถึงทางร่วมปู่เจ้าครับผมผ่านพ้นตรงจุดทางร่วมปู่เจ้าไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกับการจากบางแก้วไปบางขุนเทียนเนี่ยเวลานี้ลดน้อยใช้งานได้ดีครับผมแล้วก็ส่วนทางพิเศษเหลือครับไม่ว่าจะเป็นประจิมรัชยาอุดรรัชยาเนี่ยลดน้อยไม่มีปัญหาครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของบูรพาวิถีนะครับบูรพาวิถีจะมีอยู่2จุดครับผมจุดแรกเนี่ยจะเป็นฝั่งของขาออกครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปออกชลบุรีครับ
1: ครับ
0: ก่อนลงชลบุรีเนี่ยรถค่อนข้างน้อยจากพื้นที่ด้านล่างครับท้ายแถวสอบสมประมาณ1หมอนะครับส่วนฝั่งกับกันครับขาเข้าเนี่ยก็จะมีช่วงสุวรรณภูมิจนถึงช่วงบางพีครับตรงจุดนี้ที่ต่อตัวก็จะมีครับเท่านี้ครับคุณใส่มาครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณพัทรพาน
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: มวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่หลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมชลแจ้งน้ำเหนือลดแต่เขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเหนือเขื่อนยังสูงย้ำปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่กระทบกรุงเทพส่วนที่ราชบุรีวิกฤตหนักจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดราชบุรีประกาศ4อำเภอ34ตำบลเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะเทศบาลเมืองราชบุรียกธงแดงเขื่อนรัฐาประชาพัฒนาหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนถนนอุโมงค์ในเขตเทศบาลเมืองบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ต้องเร่งอพยพประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านกองทัพบกกำชับหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำสายหลักคือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงกรมอุตุจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมนี้ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครอนุทินเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้เริ่ม5ตุลาคมหนักขึ้นช่วง 10-12 ตุลาคมสั่งทุกหน่วยพร้อมเต็มพิกัดย้ำศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยใช้ชีวิตได้จริงระดมเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำหลายจังหวัดขอประชาชนยึดข้อมูลกรมอุตุเป็นข้อมูลหลักรัฐบาลเตือนภาคกลางรับฝนหนัก 11-14 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง5เขตกรุงเทพพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่าสายไหมออกเงินระบายออกได้ใน2วันด้านนายกสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกับชาผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นพร้อมจับตาหลังกรมอุตุประเมิน 4-5 ตุลาคมนี้ยังเสี่ยงพายุฝนพร้อมขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebook กรุงเทพมหานครเร่งกู้พื้นที่สะพานสูงลาดกระบังเตรียมรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank ช่วง 12-16 ตุลาคมนี้กระทรวงพม.นำการเคหะแห่งชาติภาคีแถลงรวมพลังช่างไทยระดมช่าง350คนฟื้นฟูคลองจันทน์ร่มเกล้ากู้ประปาตรวจไฟฟ้าซ่อมมอเตอร์ไซค์เริ่ม3ตุลาคมนี้คณะ6หน่วยงานรัฐร่วมแถลงเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูโหมดพิเศษช่วยประชาชนซ่อมบ้านยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลดนำร่องพื้นที่7จังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มแล้วลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขัง 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปั๊มน้ำมันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สองฝ่ายสุดที่กำลังยึดไอซ์ล็อตใหญ่600กิโลกรัมมูลค่า90ล้านพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวสั่งพ้นหน้าที่ดำเนินคดีเร่งขยายผลยึดทรัพย์แจ้ง3ข้อหาชายขับรถไฟฟ้าพุ่งชนคนในมูลนิธิเทียนฟ้าไม่ได้วูบอ้างสับสนตำแหน่งเกียร์และ DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตส.ส.สมชาติหอบหลักฐานแจงเส้นทางเงินยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมาย
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดส์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่คุณพันธ์บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ทางด่วนขั้นที่1นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครมีรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวานะครับมาจากบางโคร่ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ที่จะไปดาวคะนองพระราม2นะครับด้านนี้ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าครับบริเวณจุดดังกล่าวมีท้ายสะสมในขณะที่พหลโยธินนะครับก่อนหน้านี้ที่มีทางคุณเจี๊ยบฝากข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ชั่วโมงที่แล้วรถยังคงติดขัดสะสมอยู่นะครับเห็นบอกว่าในช่องทางหลักมีงานขูดผิวจราจรนะก็เลยส่งผลกระทบนะครับอยู่ในช่องทางหลัก2เลนซ้ายนะฮะเขาบอกว่าแนะนำให้ออกคู่ขนานตรงแถวชิงกงจะดีกว่านะจุดนี้จะอยู่ตรงข้ามด่านช่างน้ำหนักวังน้อยนะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้ารถติดท้ายแถวยาวประมาณ3กิโลเมตรนะฮะใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกกว่านะครับผ่านพ้นบริเวณจุดเกิดเหตุไปการจราจรก็คล่องตัวส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับในขณะที่บางนาตราดถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับเนื่องจากว่ายังมีน้ำท่วมขังผิวจราจรเป็นบางช่วงอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงแถวบางพีน้อยเข้ามาเลยนะครับแถวบางบ่อแถวกม12นะครับแถวช่วงกม10ก่อนถึงด้านของเมกะบางนาก็ยังติดกันยาวๆเข้ามานะหลายท่านก็ยังติดอยู่ในเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7บริเวณช่วงด่านลาดกระบังนะครับโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวยาวกว่าฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออกเมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็มีชะลอตัวสะสมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดกระบังเนี่ยติดขัดแล้วก็ท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อนุสรณ์สถานยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับฝั่งละ2ช่องทางด้านซ้ายฝากระมัดระวังด้วยระยะทางประมาณ200เมตรนะครับระดับน้ำความสูงนี่อยู่ที่บางจุดก็10จนถึง25เซนติเมตรนะครับรถเล็กเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนะนำให้วิ่งช่องทางด้านขวาไว้แล้วก็ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม48ยังคงมีการปิดการจราจรอยู่นะครับจุดนี้สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงสายวันนี้นะฮะที่เป็นกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเหล็กไปเกี่ยวสายไฟฟ้านะครับส่งผลให้เสาเนี่ยล้มมา3ต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันตั้งแต่ช่วงสายที่เกิดเหตุเที่ยงบ่ายจนถึงเย็นนะฮะคาดว่าใช้เวลาไปเนี่ยน่าจะค่ำๆของวันนี้แหละครับนะแต่เจ้าหน้าที่พยายามจะเอาให้เสร็จภายในวันนี้นะฮะการจราจรก็มีการปิดการจราจรภายในซอยเพชรเกษม48นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเลี่ยงใช้ทางด้านของพุทธมณฑลสาย1ที่จะไปตัดทางด้านของเพชรเกษมในพื้นที่บอกว่าจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ศรีนครินทร์ยังคงมีปัญหากันอยู่ครับบริเวณช่วงแถวแมคโครนะช่วงที่แล้วบอกว่าน้ำท่วมขัง2ฝั่งเลยส่งผลให้รถเนี่ยไปได้ช้าแล้วก็ท้ายแถวสะสมทั้ง2ด้านครับไปตรวจสอบในพื้นที่ของท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.มักกะสันกันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์สวัสดีครับกองครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ช่วงนี้ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับรถยังไม่มากครับยังเคลื่อนตัวได้ดีได้ตลอดนะครับ
1: ครับ
2: จากเอกมัยมุ่งหน้าอโศกเพชรออกพระรามก็แล้วก็ฝั่งขาออกก็จากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าโศกเพชรพร้อมพงษ์เอกมัยเคลื่อนตัวได้ดีครับพระรามเก้าขาออกและเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับรถยังปริมาณน้อยอยู่ครับ
1: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นพื้นที่มีฝนตกครับตอนนี้หยุดแล้วก็ยังมีถนนเปียกเลื่อนอยู่ครับ
1: ไม่มีอุบัติ
2: บนบึงครับบนบนบึงมักกะสันจะตุลทิศลงมาทาง RTA ก็เคลื่อนยังคล่องตัวอยู่ครับ
1: ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับผู้กอง
2: ไม่มีครับมีแค่ถนนยังเปียกเลื่อนเล็กน้อยครับฝนหยุดตกแล้วครับตอนหน้านั้นฝน
1: พื้นที่เราไม่ได้มีน้ำท่วมขังใช่ไหมฮะมักกะสันเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่มี
1: เนาะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรครับ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกลัทธิพงษ์พิมพัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับในพื้นที่ไม่มีเรื่องของน้ำท่วมขังนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มีฝนเทลงมาในพื้นที่เหมือนกันพื้นผิวการจราจรยังคงเปียกลื่นนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยหยุดแล้วนะในหลายพื้นที่ก็เป็นเช่นนั้นก็จะเหลือทางด้านของศรีนครินทร์นะครับพหลโยธินทูปะอนุสรณ์สถานนะที่ยังคงมีระดับน้ำอยู่นะครับแล้วก็ด้านของลำลูกกานะทางโซนแถวพหลเข้านะครับที่มีเรื่องของขูดผิวจราจรแถวเชียงกงวังน้อยด้านของมอเตอร์เวย์เข้าออกบริเวณช่วงด่านลาดกระบังด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าและก็รวมไปถึงพื้นล่างถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตั้งแต่ช่วงบางพีน้อยเข้ามานะครับการจราจรเนี่ยเห็นบอกว่าติดมากนะเข้ามาทางด้านของบางบ่อเข้ามาทางด้านของบางนา2เนี่ยเขาบอกว่าเต็มพื้นที่ไปตลอดเลยมาทางด้านของมาร์เก็ตวินเลจไปจนถึงบริเวณช่วงวัดจรดเนี่ยนะก็บอกว่ารถเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าขาออกก็จะมีคู่ขนานนะครับตั้งแต่ช่วงตลาดกิ่งแก้วออกไปเนี่ยก็บอกก็มีชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูขาเข้าแล้วเนี่ยเหมือนขาเข้าก็จะมีปัญหาเนี่ยแล้วก็ติดขัดท้ายแถวยาวกว่านะครับถนนเทพรักษ์เองด้วยนะแถวแยกคลองขุดนะครับช่วงแถวหนามแดงที่จะมุ่งหน้าไปสีเทพาก็มีชะลอตัวอยู่แต่ว่าด้านที่ติดแน่นๆเนี่ยจะเป็นศรีนครินทร์ขาเข้าเริ่มดีขึ้นนะครับขาเข้าที่ก่อนหน้านี้ท้ายเขาล้นมาด้านของโลตัสศรีนครินทร์ที่จะไปสีเทพาไปสีแบริ่งสีลาซานเนี่ยด้านเนี้ยเขาท้ายเขาสั้นลงนะแต่ฝั่งขาออกเนี่ยท้ายก็ยังแตะอยู่แถวแถวพาราไดซ์อยู่แถวแถวสีอุดมอยู่เลยนะคือขาออกอ่ะท้ายไม่ค่อยสั้นลงแต่ขาเข้าอ่ะท้ายสั้นลงนะครับที่จะมุ่งหน้าไปแมคโครนะก่อนหน้านี้คนในพื้นที่เขาบอกมันมีน้ำท่วมนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันมีน้ำท่วมอยู่ใกล้ๆเคียงกับแมคโครทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ประกอบกับช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของโรงเรียนเลิกด้วยนะฮะก็การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นในพื้นที่เขาก็จะแนะนำให้ไปสุขุมวิทแต่ว่าก่อนหน้านี้สุขุมวิทไม่ค่อยติดอ่ะแต่ตอนนี้สุขุมวิทลดเยอะขึ้นแล้วอ่ะแถวสำโรงแถวปู่เจ้านะครับทางด้านของแยกบางนาก็มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ค่อยติดนะแต่พอหลัง5โมงเนี่ยเริ่มมาแล้วแต่ถ้าเทียบกับศรีนครินทร์เนี่ยขาออกยังไงสุขุมวิทก็ดีกว่าครับช่วงเวลานี้นะสันพวุฒิไปบางนาก็ชะลอตัวนะไปพื้นที่ของปทุมวันกันบ้าง นะครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: พื้นที่ปทุมวันช่วงนี้รถมีปริมาณมาก
1: ครับ
2: แต่ทุกทางร่วมทางแยกยังเคลื่อนตัวได
1: ้ครับ
2: พระราม1มุ่งหน้าแยกปทุมวันเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
1: ครับ
2: ทั้งมุ่งหน้าเฉลิมเผ่าพระราม4ขาออกมุ่งหน้าอังรีเคลื่อนตัวได้แต่รถยังมีปริมาณมากก่อนหน้านี้ฝนตกพื้นที่มีฝนตกทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นนะการเคลื่อนตัวอาจจะใช้ความเร็วยังไม่ได้
1: ครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ประมาณนี้ครับในพื้นที่ของปทุมวันครับผม
1: แต่ฝนนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมในพื้นที่ไม่มี
2: ครับไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้ตกหนักเลยครับ
1: โอ้ไม่มีน้ำท่วมขังมั้งครับพื้นที่เรา
2: ไม่มีครับในพื้นที่ปทุมวันไม่มีท่วมขังครับ
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับ
2: ช่วงนี้ยังไม่มีครับผม
1: ไม่มีเนาะได้ครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.ปทุมวันนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรในพื้นที่ให้นะฮะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ30กันยาถึง2ตุลาคม2569วันนี้วันสุดท้ายนะฮะก็เสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของคืนนี้5ทุ่มจนถึงเช้าตรู่ประมาณตี5นะฮะทางการประปานครหลวงนะครับจะมีการดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องนะเป็นกรณีฉุกเฉินบริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน2ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่มีหลายพื้นที่เลยนะครับยังไงเข้าไปตรวจสอบดูได้นะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะฮะท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลาครับท่านสารวัตรจราจรสน.วังทองหลางท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็นนี้ครับ
2: ช่วงเย็นตอนนี้สักพักก่อนหน้านั้นฝนตกตอนนี้หยุดตกแล้วถนนแห้งแล้วครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ผดิตขาออกมุ่งหน้าไปทางโชคชัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: พอ40 18 40ไม่มีครับ
1: พื้นที่ท่านสารวัตรไม่มีจุดไหนที่มีน้ำท่วมใช่ไหมฮะในช่วงเย็นนี
2: ้ไม่มีครับไม่มีครับก่อนหน้านั้นตอนนี้มันแห้งหมดละที่ท่วมมาผ่านมาแห้งหมดไม่มีครับ
1: แล้วดูฝนมันจะลงมาอีกไหมฮะในช่วงค่ำๆนี้ในพื้นที่เรา
2: ตอนนี้ฟ้ามันโปร่งแล้วนะ
1: ไม่มี
2: ก่อนหน้านั้นคืนๆแล้วก็ตกมาแต่ตอนนี้แห้งหมดละถนนแห้งแล้วว
1: ันนี้ก็ถือว่าใช้การได้อยู่นะครับในพื้นที่เย็นวันศุกร์แบบนี้
2: ครับผมยังได้ดีอยู่ไปประดิษฐ์ขาออกไปฝั่งทางโชคชัยยังเคลื่อนตัวได้ดีไปยาวๆอยู่ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับท่านสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสนองวังทองหลานะครับท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลานะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่นะจุดที่ก่อนหน้านี้เคยท่วมขังก็น้ำลงหมดแล้วนะฮะแล้วก็ฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลนะครับต่อเรื่องของการจราจรสักเท่าไหร่ในช่วงเย็นนี้ก็เป็นรถมากในพื้นที่ตามปกติแต่ว่าทุกจุดในพื้นที่ของวังทองหลางเมื่อสักครู่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีเรื่องของรถจอดเสียไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะท่านพันตำรวจโทสรศิริกิมพงครับท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญเลยครับท่านรอง
2: ครับขอบคุณครับประชาสัมพันธ์เลยครับ
1: ครับ
2: ถนนบางนาตราดขาเข้าช่วงกม13ครับ
1: ครับ
2: น้ำเนี่ยยังทรงอยู่ที่30-40เซนนะครับ
1: โอ้โหครับผม
2: ตรงกม13ที่จุดรวมระหว่างลงทางด่วนจุดกับรถเกี่ยงม้าแล้วก็ถนนบางนาตราดทั้งคู่ขนานและช่องทางด่วนครับ
1: ครับ
2: แนะนำว่ารถเล็กมอเตอร์ไซค์ก็อย่าเพิ่งฝ่าไปครับก็ยังคงมีดับอยู่เรื่อยๆครับ
1: โอ้โหระยะทางยาวไหมครับท่านรองผู้กำกับ
2: คือมันถึงเขตติดต่อประมาณสัก500เมตรได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผมพอพ้นไปแล้วเนี่ยช่วงกม10ที่จะเบี่ยงซ้ายขึ้นพระราม2กาญจนาพระราม2ครับ
1: ครับ
2: ช่องทางคู่ขนานตอนนี้น้ำลดปรากฏว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก
1: โอ้โห
2: รถเก่งลงไปแล้วล้อแตกหลายคันครับ
1: โอ้ครับ
2: ตอนนี้ท้ายแถวเลยสะสมชนมาถึงช่วงกม13ของผมเลยยาวตลอดแนวเลยครับ
1: โอ้โห
2: ตอนนี้กำลังพยายามประชาสัมพันธ์ให้ไปกับรถเกี่ยงม้ากม6นะครับกม6กม7เพื่อที่จะยอมวนอ้อมเข้าก้นหอยกาญจนามอเตอร์เวย์ดีกว่าครับถ้าจะใช้พระราม2จะสะดวกกว่า
1: ครับผม
2: ครับผม
1: แต่ไม่มีฝนลงมาเติมแล้วใช่ไหมครับในพื้นที่ช่วงเย็นเนี่ย
2: ลงมาเติมอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าฝนมาเป็นฝนครับจุดอื่นๆยังแห้งอยู่ลาดวินิตเมกกะบางนาไทยวัสดุเบี่ยงซ้ายสกายอินขึ้นมอเตอร์เวย์ยังแห้งอยู่หมดครับ
1: เหมือนจะมีปัญหาด้านฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวไหมครับถ้าลองขาออก
2: ใช่ใช่ครับตอนนี้มีปัญหาฝั่งขาเข้าครับโดยรวมก็ตลอดแนวตั้งแต่กม10คู่ช่องทางด่วนนะครับเพราะว่ารถเขารอออกเบี่ยงซ้ายออกเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนพอไปไม่ได้เพราะเนื่องจากถนนชำรุดเนี่ยประสานแขวงการทางเนี่ยเขาจะรีบเตรียมอุปกรณ์ลงมาซ่อมให้เนี่ยครับคร
1: ับ
2: ผม
1: ยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วยนะครับคาดว่าจะดีขึ้นประมาณสักกี่โมงได้ครับเนี่ยท่านรอง
2: ผมแจ้งแขวงการทางเขาเร่งเตรียมอุปกรณ์ลงเนี่ยประมาณไม่เกิน2ทุ่มใช้เวลาซ่อมประมาณชั่วโมงนึงก็3ทุ่มอะครับถ้าเร่งระบายรถหลัง3ทุ่มก็ถึง4ทุ่มครับเพราะนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางใช้ช่องทางด่วนแล้วไปออกกับรถตัวม6ดีกว่าครับ
1: อ้าวเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะฮะ
2: ท่านรองได้ครับได้ครับ
1: ขอบคุณมากครับเอาใจช่วยด้วยครับในพื้นที่
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับท่านรองผู้กำกับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสรศิริกิมพงนะฮะท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วนะครับในพื้นที่นี้วันนี้ค่อนข้างหนักนะยังไงเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยหรือว่าชะลอการเดินทางไปก่อนนะสำหรับในพื้นที่ใครที่จะใช้ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเข้ามานะครับท้ายแถวยาวมากนะไหนจะเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่สภ.บางแก้วทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะก็บอกว่ารถเล็กไปก็ดับก็ยังมีดับอยู่นะฮะจักรยานยนต์รถเก๋งนะสี่ล้อปกติเนี่ยก็บอกก็ยังมีดับอยู่บ้างนะในพื้นที่เนี่ยระดับน้ำนี่ไม่น้อยนะฮะเนี่ย30-40เซนติเมตรนะครับช่วงแถวกม13นะพื้นที่ของสภ.บางแก้วระยะทางนี่ก็ประมาณ500เมตรนะทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานนะครับแล้วก็ไปเจอกม10ที่เขาบอกว่าลดไปได้ช้าเนื่องจากว่าเนี่ยแหละถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ว่าจุดนั้นระดับน้ำมันเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากนะฮะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แขวงการทางเนี่ยเข้ามานะฮะช่วยในจุดนี้ด้วยนะคิดว่านู่นอ่ะ3ทุ่ม4ทุ่มน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าในพื้นที่นี้ติดยาวมากนะฮะใครที่จะใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาเข้านี่โทรเข้ามาสอบถามหลังไมค์ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วโอ้โหหลายท่านได้แจ้งเข้ามาว่ายาวมากนะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะโทรเข้ามา1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับเพราะว่าปลายทางแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์ช่วยดูให้ว่าจะไปไหนเส้นไหนใช้ได้บ้างนะฮะคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: สถานบกค่อนข้างติดนะ
1: ค ครับ
0: พอดีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ตรงทางรถไฟก็เลยสรุปมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่นเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: การเข้ามาก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับถ้าข้ามทางรถไฟแล้วดีขึ้นในทิศทางด้านขาออกก็เลี้ยวซ้ายพยาบาลได้ช้าเพราะว่าก็ไปติดตรงนั้นแหละทางรถไฟ
1: ครับ
0: นะก็เลยไปแล้วก็รถเยอะไปทางกรมประชาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเข้ามาหน้าพระรถขึ้นตัวได้นะครับเทศบาลยังไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับใช้ได้ดีถ้ารู้ออกมาถึงเพชรเกษมเลยก็ใช้ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มุ่งหน้าไปทางพระประโทนไม่เป็นปัญหาจากด้านพระประโทนข้ามต่างระดับมาถ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนทรงพลวันนี้ไม่ติดเท่าไหร่นะเท่าที่ดูนะรถที่จะเข้ามาแรงแมนวันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วออกมาจากทรงพลรถเยอะก็จริงที่จะเข้ามาเพชรเกษมแล้วจะกลับรถวันนี้ไม่ติดจุดกลับรถนะที่จะออกทางราชบุรีก็ยังดีอยู่วันนี้ปัจจุบันตรงนี้ธรรมดาจะมารุมมาตุ้มกันมากวันนี้ไม่ติดนะ
1: เขายังไปไม่ถึงเขายังติดกันอยู่ในเมืองอยู่ตอนนี
0: ้คนคงมาไม่เยอะหรอกคนทางนู้นก็แสดงว่ามอเตอร์เวย์ส่งรถมันน้อยเท่าที่ดูสภาพว่าอากาศฟ้าหลัวอย่างเดียวนะครับไม่มีกลุ่มฝนเลย
1: นะครับเมื่อช่วงบ่ายไม่ตกเหรอครับที่นครปฐม
0: ตกดีไม่ลบเลอะให้ปวดหัวเล่น
1: อ๋อ
0: ช่วงตัวเมืองเนี่ยนะ
1: แล้วเขาบอกฝั่งทนหนักเลยนะ
0: กลับมาไม่ถึงมาไม่ถึงก็ดีแล้วที่มาไม่ถึงน้ำปิ่มๆหมด
1: ครับ
0: ครับนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ทหารบกนครชัยศรีนครปฐมเพชรเกษมดาพะอะไรตรงนู้นเก็บให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากนะคุณอัญชิสาคุณอัญชิสาบอกว่าเพิ่มศีลไปสุขาภิบาล5นะการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้ระดับน้ำนี่อยู่ที่ประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะครับภายในเอื้ออาทรบางเขนน้ำยังค่อนข้างสูงแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนะขอบคุณคุณอัญชิสาด้วยนะครับบอกว่ายังมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆอยู่นะเพิ่มศีลที่จะมุ่งหน้าไปสุขาภิบาล5นะครับระดับน้ำเนี่ยท่วมขัง 10-20 เซนติเมตรนะตลอดทางเลยเป็นช่วงๆไปแต่ว่าภายในเคหะเอื้ออาทรบางเขนระดับน้ำค่อนข้างสูงแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนะเป็นข้อมูลจากคุณอัญชิสานะที่ฝากไว้ทางหลังใหม่นะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็ด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปแมคโครนะทายก็บอกว่ายังยาวส่วนในเมืองหลายเส้นทางนะครับที่ตอนนี้รถติดนะก็จะเป็นสุขุมวิทอโศกสุขุมอโศกเพชรดินแดงพระราม9พญาไทเพชรบุรีพระราม1เพลินจิตพระราม4นะครับเป็นช่วง3ย่านวิทยุไปกับสาทรใต้นะครับได้ตามรอบไฟสาทรเหนือชะลอตัวช่วงวิทยุสีลมแยกนาราลมแล้วก็นราธิวาสราชนครินทร์ไม่ว่าจะเป็นแยกนรินทร์แยกนาราลมคุณเกษมวิทย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ครับการจราจรนะครับพอดีผมอยู่หน้าปากซอยสุขุมวิท13เนี่ย
1: เป็นไงครับ
2: รถแน่นแน่นเลยฮะ
1: โอ้ขยับไหมฮะหรือว่านิ่งเลย
2: ขยับเหมือนกันครับจากทีละนิดทีละนิดนะ
1: อ๋อ13เหรอฮะซอย13เหรอ
2: ปากซอย13เลยเนี่ย
1: โอ้โหมันนานาดิตรงนั้นน่ะใช่ไหมฮะแถวหน้า
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามนี่ก็เหมือนกันนะไปได้ทีละนิดทีละนิด
1: โอ้แสดงว่าติดมาก
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ฟ้ามาคึมคึมแล้วเนี่ย
1: แล้วพื้นถนนมันแห้งหรือยังกันเนี่ยแห้งแล้วนะ
2: แห้งสนิทแห้งสนิทเลย
1: ช่วงบ่ายตกไหมฮะตรงนั้นตกไหม
2: ช่วงบ่ายไม่มีนะฮะ
1: หรอ
2: ใช่ครับผมดูพื้นถนนมันยังแห้งอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับครับครับแต่รถติดเนาะรถติดอย่างเดียวเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สัญญาณไฟหรอตรงอโศกปะ
2: ใช่ครับผมไม่แน่ใจแต่ผมมองหน้าไปมันน่าจะติดนะเห็นฟ้าท้ายแดงแดง
1: อ่าครับผม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณครับคุณเกษมเมธ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบขอบคุณคุณเกษมวิทย์นะครับสุขุมวิทย์ปากซอย13ก็แถวๆหน้าๆนะไปทางด้านของอโศกสุขุมนะแน่นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโอ้ในเมืองก็ค่อนข้างแน่นนะแถวอโศกนะครับก็แน่นเหมือนกันนะอโศกสุขุมวิทย์อโศกเพชรดินแดงแยกพระราม9นะเพชรบุรีพญาไทปทุมวันราชเทวีแล้วก็พระราม1เพลินจิตนี่ก็ลดค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกับ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
3: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
4: อะดูนี
3: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในพื้นที่ของสน.มินบุรีนะครับเพิ่มเติมกับท่านรองตำรวจโทธีทัศน์อินผ่องท่านรองสารวัตรจราจรสน.มินบุรีสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับตัวต่อร้อยครับ
0: สวัสดีครับท่านรองตอนนี้ในพื้นที่เรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกถนนเกือบจะเป็นปกตินะครับยกเว้นจุดกับรถถนนสุวินทวงศ์บริเวณหน้าเรือนจำกับจุดกับรถถนนสุวินทวงศ์เหมือนกันครับฝั่งโลตัสเขาเรียกใกล้ๆกับปากซอยสามวานะครับยังท่วมขังอยู่ไม่สามารถกลับรถได้ทั้งสองฝั่งนะครับ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็มีตรงแยกไฟฟ้าถนนสุวินทวงศ์ด้านขาออกไปจนถึงแยกราชอุทิศที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางหนองจอกไปคู่ขวาเนี่ยระดับน้ำยังสูงเลยขอบฟุตบาทนะครับด้านซ้ายนะครับส่วนเลนขวาสองช่องทางเนี่ยรถเล็กรถใหญ่สามารถผ่านได้ครับครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดคือแยกพาณิชย์มีมูลี
0: ครับ
1: ทั้งสองฝั่งเลยทั้งขาเข้าสุวินทวงศ์ด้านขาเข้าสุวินทวงศ์ด้านขาออกก็เลนซ้ายยังสูงระดับขอบฟุตบาทนะครับแต่รถเล็กรถใหญ่สามารถใช้เข้าออกได้สองช่องทางครับจุดอื่นไม่มีปัญหาครับท่วมไม่สูงมากสามารถผ่านได้กับอย่างตลาดมินบุรีหน้าโรงพยาบาลเสนีรักษ์ครับผม
0: ครับครับแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาบ้างครับในพื้นที
1: ่ไม่มีปัญหาครับก็รถก็มันแห้งปกติแล้วครับตอนนี
0: ้ครับไม่มีฝน
1: อยู่ระหว่างก็รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ทางจสร้อยด้วยครับพอด
0: ี
1: รถที่ชาวบ้านเขาจอดหนีน้ำช่วงน้ำท่วมหนักครับจอดตอนนี้ก็เร่งประชาสัมพันธ์เร่งติดต่อเจ้าของรถให้มาเคลื่อนย้ายครับบนจอบบนสะพานครับก็ยังเหลืออยู่บนสะพานข้ามคลองสามวาตรงหน้าเรือนจำนะฮะย
0: ัง
1: มีรถชาวบ้านจอดอยู่ประมาณสัก20,000ครับผม
0: ครับได้เนี่ยช่วย
1: ประชาสัมพันธ์ร้อยด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทธีทัศน์อินผ่องนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.มินบุรีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรนะครับฝากประชาสัมพันธ์ใครที่นำรถไปจอดในพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆนะครับของสน.มินบุรีนะฮะก็ช่วยมาขยับรถให้หน่อยนะครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือเป็นจุดกลับรถ2จุดนะครับจุดกลับรถตรงหน้าเรือนจำกับช่วงจุดกลับรถปากซอย3วาที่ไม่สามารถกลับรถได้ทั้ง2ฝั่งนะครับในพื้นที่ของสน.มินบุรีส่วนแยกไฟฟ้าขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดอุทิศนะครับไปทางคูขวาไปทางหนองจอกเนี่ยอันเนี้ยเลนขวานะครับก็ยังพอจะผ่านได้นะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยระดับน้ำมันยังอยู่ประมาณขอบฟุตบาทอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงสุวินทวงศ์ทั้ง2ฝั่งเข้าออกแถวแยกพาณิชย์มินบุรีนะครับเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันยังสูงอยู่นะก็ต้องชิดขวาไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ฝากนะครับใครที่จอดรถในพื้นที่สน.มินบุรีเมื่อสักครู่ที่ท่านลองฝากนะช่วยมาขยับรถหน่อยนะครับก็คือปัญหาไม่ได้เรื่องของจราจรนะไม่ได้มีปัญหาในพื้นที่ของมินบุรีแต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยที่บอกว่ามันยังมีท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของถนนเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดนี่ขาเข้านี่เลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้คุยกับในพื้นที่ของสภ.บางแก้วก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะคลี่คลายก็น่าจะค่ำเลยแหละนะฮะในพื้นที่นี่ไหนจะเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับกม11กม12นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งนะฮะแต่ว่าคนละพื้นที่กันนะอันนั้นเป็นกม29กม27เข้ามานี่ก็รับแจ้งเหมือนกันนะห้องทางหลักห้องทางคู่ขนานช่วงกม13อันนี้เป็นพื้นที่ของบางแก้วที่บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ระดับน้ำสูงพอสมควรนะครับ30บางจุด40เซนติเมตรเลยนะฮะเนี่ยระยะทางก็ประมาณ500เมตรแต่ว่ามันอยู่ทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในคู่ขนานนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็บอกมีรถจักรยานยนต์รถยนต์4ล้อไปก็ไปจอดเสียกันด้วยสำหรับในพื้นที่นะครับก็เลยไปกระทบด้านบนด้วยทางฝั่งทางพิเศษบุรพาวิถีจะลงมาพื้นล่างทางด้านของเทพรัตน์นี่ก็ไม่ได้นะแล้วก็ประกอบกับช่วงกม10กม10เนี่ยถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงนะครับก็บอกว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากนะแล้วรถนี่ก็คือต้องเบี่ยงกันก็เลยติดยาวเลยครับถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้านะเลี่ยงได้เลี่ยงนะชะลอการเดินทางไปก่อนนะฮะใช้ด้านบนก็ติดนะทางพิเศษบุรพาวิถีก็ติดแต่ว่าถ้าจะเลี่ยงไปมอเตอร์เวย์จริงๆเขาก็ติดนะครับมอเตอร์เวย์ก็ไม่ใช่ว่าจะโล่งนะตอนนี้เข้ามาทางด้านของลาดกระบังนี่ก็ท้ายค่อนข้างยาวเหมือนกันนะขาออกนี่ท้ายดูสั้นไปเลยครับขาออกนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันแต่ว่าท้ายสั้นกว่าเยอะครับออกไปทางด้านของลาดกระบังสาย7แต่ขาเข้าเนี่ยท้ายยาวนะฮะขาเข้ามอเตอร์เวย์สาย7เข้ามาเนี่ยท้ายยาวแต่ถ้าเทียบกับบางนาเนี่ยสาย7น่าจะดูดีกว่านะครับแต่ก็ติดนะเออก็ติดเหมือนกันแล้วก็ด้านของสุขุมวิทก็น่าจะเลี่ยงจากทางฝั่งศรีนครินทร์กันมาเยอะแล้วนะก็ส่งผลให้สุขุมวิทตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วนะแถวปู่เจ้าแถวสำโรงแถวบางนานะก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์ออกยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับเขาบอกว่าในช่วงเย็นก่อนหน้านี้ก็ผลมาจากโรงเรียนเลิกด้วยแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยแถวแมคโครมันก็เลยส่งผลกระทบนะก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์ออกยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับเขาบอกว่าในช่วงเย็นก่อนหน้านี้ก็ผลมาจากโรงเรียนเลิกด้วยแล้วก็มีเรื่อง

จะเริ่มสั้นลงแล้วนะครับแถวๆสีเอี่ยมสีอุดมก็บอกว่าการจราจรเนี่ยติดแต่ว่าท้ายเริ่มสั้นลงมาสิคลินนะก็ยังแน่นกันอยู่นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะก็บอกว่าก็ใช้การได้แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งสีพัดมาข้ามทางรถไฟนี่ก็ท้ายสั้นนะเข้ามาทางลำสันลีก็ได้ตลอดนะครับส่วนพัฒนาการวันนี้ดูแล้วใช้ได้นะครับอ่อนนุชประเวศวิภรามสีพัดถาวรทวัฒน์คลองตันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจราจรนะฮะก็จะมีอีกทีก็คือแถวโซนสุขุมวิทนะครับที่เมื่อสักครู่รับแจ้งจากหลังไมค์เพื่อนสมาชิกบอกว่าติดตรงนาอยู่ทั้งสองฝั่งเลยอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรค่อนข้างติดนะแล้วก็ด้านของพระราม1เพลินจิตด้านของเพชรบุรีประตูน้ำลาดเทวีอโศกเพชรทางฝั่งดินแดงมาจากพระราม9มุ่งหน้าใต้ด่วนสามเหลี่ยมเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะที่เขาบอกว่าการจราจรค่อนข้างแน่นแล้วก็ฝั่งจรันไปท่าพระนะครับแล้วก็ด้านของแยกไฟฉายนิทายยังไม่ยาวราชพฤกษ์วันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่วันนี้ดีกว่าเยอะครับราชพฤกษ์อ่ะราชพฤกษ์ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็จะมีตรงแถวบางว่าครับที่กระทบกรุงทนมาจากแยกตากสินไปสวนเรียบผ่านพ้นบางว่าไปก็ใช้ได้ครับขาเข้าก็เหมือนกันครับลักษณะก็ใกล้เคียงกันก็ชะลอตัวช่วงเพชรเกษมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแต่ด้านของเพชรเกษมเนี่ยเขาก็ติดเหมือนกันนะตรงแถวบางว่าทั้งไปกลับเลยนะครับกาญจนาตะวันตกขาเข้าเนี่ยชะลอตัวแถวกระปะพึกนะครับบางโคลัดไปข้ามทางรถไฟหมู่บ้านดีเคส่วนกลับกันเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับจะไปติดตรงเลยเพชรเกษมไปที่หลายท่านเขาบอกว่าแจ้งว่ามีงานศาสตร์เดือน10ใช่ไหมครับที่สมาคมชาวปากใต้แล้วก็มีรถเนี่ยมาจอดในช่องทางคู่ขนานกันเมื่อช่วงเย็นนะที่มีหลายท่านผ่านแล้วก็แจ้งกันเข้ามาเนี่ยก็ยังได้เรื่อยๆนะครับแต่ที่ติดจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียงอ่ะที่ตัดกับนครอินทร์อันนี้ชะลอตัวนะครับเห็นว่าเริ่มมีท้ายแล้วด้วยนะเอาฝั่งกลับกันนะไม่ติดนะถ้ามาจากบางบัวทองบางใหญ่มาฉิมพลีเนี่ยฝั่งนี้เหมือนจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเลยบรมวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่วันนี้ดีกว่าเยอะครับบรมเมื่อวานนี่ติดมากเลยนะเพราะมีน้ำท่วมด้วยนะเมื่อวานน่ะแต่วันนี้ดูแล้วก็มีตรงแถวๆปิ่นเกล้านะครับใกล้เคียงแยกบรมเชิงขึ้นเชิงลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ชะลอตัวกันอยู่บนสะพานเองก็ไม่ค่อยติดนะครับวันนี้ใช้ได้นะราชดำเนินกลางจะแน่นกว่านะครับฝั่งที่มาจากวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาคอกวัวมาเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าในฝั่งนี้จะแน่นกว่าแต่ฝั่งที่ลงมาจากสะพานจะไปผ่านฟ้าในฝั่งนั้นน่าจะดีกว่านะครับจากพระธิพงศ์ก็ชะลอตัวจปล.พอขึ้นวิสุกษัตริย์ขึ้นสะพานพระราม8ก็ใช้ได้นะข้างบนก็ไม่ได้ติดนะครับฝั่งกลับกันลงวิสุกษัตริย์ไปจปล.ก็ยังเคลื่อนตัวได้ลาดวิถีวันนี้ก็รถก็เยอะแต่ก็ไม่ได้ติดเหมือนวันธรรมดาปกตินะครับเขาก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีแต่พอขึ้นสะพานสังฮีไปก็ไม่ติดแล้วนะก็จะไปแน่นอีกหน่อยก็ฝั่งถนนสิรินธรแล้วครับที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับสิรินธรส่วนฝั่งกลับกันนะยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางคุณมาร์คชี่นะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย3สาย4ฝนมาอีกแล้วเหรอครับโอ้ขอบคุณคุณมาร์คชี่ด้วยนะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย3สาย4ฝนมาอีกแล้วนะส่วนการจราจรคล่องตัวครับขอบคุณครับคุณมาร์คชี่นะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณอภิชาติคุณละพีอ่ะขอบคุณมากนะครับมีทางด้านของข้อมูลทางพิเศษทางพิเศษสีรัดฝั่งขาออกนะครับคุณเซนดีเหรอฮะเขาบอกว่าติดอยู่ก่อนลงพระราม6มัน1ชั่วโมงแล้วเหรอครับอ๋อ1กิโลเมตรเขาบอกว่าติดไม่ขยับเลยจอดนิ่งมาสักพักแล้วโอ้ตรงทางลงพระราม6เหรอฮะเขาบอกว่า1กิโลเมตรนี่ติดนิ่งไม่ขยับเลยเอาเดี๋ยวยังไงแจ้งประสานงานศูนย์ทางด่วนให้ขอบคุณนะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็พื้นล่างพระราม4พระราม4ช่วงสะพานเหลืองที่จะไปวิทยุก็บอกว่าด้านนี้หนาแน่นนะครับก็เห็นบอกวันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทางฝั่งเจริญผลบรรทัดทองพระราม1พญาไทก็รถเยอะนะครับรถเยอะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ด้วยแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าขา

ออกที่ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับสะพานพระราม7ช่วงนี้ใช้ได้นะครับไปกับรัชดาขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ขาออกนี่ก็ช่วงรัชโยธินไปจนถึงวงสว่างนะครับที่ชะลอตัวงามวงวานงามวงวานวันนี้ขาเข้าใช้ได้นะครับแต่ขาออกนี่บางเขนไปพงเพชรเนี่ยแน่นเลยนะแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะวันนี้ก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงหลัก4ไปตัดพหลแถวทูปะอนุสรณ์สถานยังมีระดับน้ํานะครับโซนนู้นน่ะส่วนฝั่งขาออกเนี่ยจะเริ่มแน่นกันก็แยกคลองประปาไปทางด้านของหน้าห้างนะข้ามแยกเมืองทองไปให้แยกปักเกร็ดก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานพระราม4ก็ไม่มีปัญหานะครับปิดท้ายกันข้อมูลจากมอเตอร์เวย์สาย7ครับบริเวณหน้าด่านลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับช่องทางซ้ายทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีการปิดช่องเก็บเงิน1ช่องทางซ้ายในฝั่งขาเข้านะท้ายแถวยาวนะ4กิโลนะฮะอันนี้มอเตอร์เวย์สาย7ด่านลาดกระบังนะครับมีน้ำท่วมขังฝั่งซ้ายทั้ง2ด้านเลยแล้วก็มีการปิดช่องเก็บเงินนะครับทางฝั่งซ้ายด้านฝั่งขาเข้าการจราจรเห็นบอกว่าติดท้ายแถวยาว4กิโลเมตรครับยังไงเอาใจช่วยนะครับหลายๆท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับในเร่งด่วนเย็นนี้หลายเส้นทางนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์จอสร้อยของเรา1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-7407400

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไปเ
2: ล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ช่วงบ่ายฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะฝั่งทนนะโดนกันทั่วหน้าเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้รับแจ้งเรื่องของลูกเห็บตกนะเมื่อวานแถวลาดพร้าวมีลูกเห็บตกด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่วันนี้ไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับวันนี้พระราม4อาจจะดูแน่นหน่อยหนาตาหน่อยนะครับมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้วันสุดท้ายน
2: ะ
1: ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับการจราจรโดยรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างแน่นกรุงเทพชั้นกลางชั้นในนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานไปด้านของฝั่งทนนะครับศรีนครินทร์ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังแถวแมคโครประกอบกับโรงเรียนเลิกในช่วงหลัง16นาฬิกาก็ส่งผลกระทบการจราจรอยู่นะตอนนี้เป็นฝั่งขาออกที่ยังชะลอตัวกันแต่ขาเข้าในท้ายแถวสั้นลงแล้วทางกรมทางหลวงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติแจ้งว่าบนสายทางหลวงเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ทั้งหมดเนี่ย18จังหวัดนะจำนวน196แห่งการจราจรยังผ่านไม่ได้เนี่ย46แห่งนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage จสร้อยของเราแล้วก็ข้อมูลของการประปานครหลวงคืนนี้นะครับ5ทุ่มถึงตี5ทางกปน.เนี่ยจะมีการดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องเป็นกรณีฉุกเฉินบริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน2จะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลหลายพื้นที่เลยก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ของทางจสร้อยของเรานะครับถนนเทพรัตน์เลี่ยงได้เลี่ยงชะลอการเดินทางได้ชะลอก่อนแล้วก็รวมไปถึงด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีด้วยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับไล่กันมาเลยตั้งแต่กม29 27กม13กม12กม11ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานบางจุดเนี่ยระดับน้ำก็ประมาณ 30-40 ซมระยะทางก็ประมาณสัก500เมตรก็มีในพื้นที่ของสภ.บางแก้วนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมากเลยแล้วก็ด้านบนลงมาด้านล่างไม่ได้ได้ช้ามากนะฮะฝั่งขาเข้าจะมีปัญหามากกว่าฝั่งขาออกนะครับแล้วก็กม10หลังจากที่ระดับน้ำมันเริ่มลดลงปรากฏว่าถนนมันเป็นหลุมฮะคนก็เลยต้องเบี่ยงหลบกันบริเวณจุดดังกล่าวก็เลยยิ่งกระทบการจราจรกันเข้าไปใหญ่ในขณะที่หลายท่านก็เลี่ยงไปใช้มอเตอร์เวย์สาย7แต่ว่าสาย7เองเขาก็มีเรื่องน้ำท่วมขังบนสายทางเหมือนกันใกล้เคียงกับด่านลาดกระบังก็ต้องมีการปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ด้านสายทางซ้ายทั้ง2ฝั่งเขาบอกว่ามีระดับน้ำอยู่นะครับก็ส่งผลกระทบการจราจรแล้วก็ติดขัดก็จะเป็นปัญหาด้านฝั่งขาเข้าที่ท้ายแถวสะสมยาวกว่าสำหรับด้านของสาย7ด้านของเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดแล้วก็ด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีวันนี้เนี่ยที่แยกสำราญราษฎร์ถนนบำรุงเมืองตรงตึกเก่าลงรับจำนำสำราญราษฎร์เขาบอกว่ามันมีเป็นลักษณะเป็นเศษปูนเป็นบัวด้านบนเพราะว่ามันเป็นอาคารเก่ามันตกลงมาได้พูดคุยกับทางท่านผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตพระนครยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดความเสียหายต่อคนต่อทรัพย์สินเข้ามานะฮะก็มีการดำเนินการปิดไป1ช่องทางฝั่งซ้ายระยะทางประมาณ 5-7 เมตรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับบริเวณช่วงแยกสำราญราษฎร์เลยซอยเพชรเกษม48บริเวณช่วงแยก31ก่อนหน้านี้ช่วงสายวันนี้มันมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเหล็กแล้วไปเกี่ยวกับสายไฟก็เลยไปลังเสาไฟนะมันล้มลงมาทั้งหมด3ต้นแต่เป็นต้นไม่ใหญ่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรเร่งดำเนินการกันตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุนะครับคาดว่าน่าจะจ่ายไฟได้เนี่ยประมาณคืนนี้ประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับการจราจรก็ต้องปิดนะครับภายในซอยเพชรเกษม48นะครับแยก29ถึงแยก37หลีกเลี่ยงสามารถไปใช้พุทธมณฑลสาย1ไปตัดกับทางด้านของเพชรเกษมได้นะครับอนุสรณ์สถานพหลโยธินฝั่งละ2ช่องทางซ้ายทั้ง2ด้านนะครับยังมีระดับน้ำอยู่ระยะทางประมาณ200เมตรรถเล็กพื้นที่แนะนำบอกให้ชิดขวาสุดเอาไว้ระดับน้ำเป็นบางจุดนะบางจุด10เซนบางจุดก็ถึง25เซนติเมตรก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็พหลโยธินช่วงเย็นรับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับด่านช่างน้ำหนักวังน้อยแถวเชียงกงอันนี้แนะนำให้ออกคู่ขนานไปเลยนะเพราะว่าในช่องทางหลัก2เลนซ้ายในช่องทางหลักมีเจ้าหน้าที่เขาเหมือนมาขูดผิวจราจรอยู่นะครับเขาก็บอกว่าคู่ขนานมันไม่ติดถ้าถึงจุดนี้ให้เบี่ยงออกคู่ขนานเลยแล้วจะไม่ติดแต่ในช่องทางหลักก็มีท้ายแถวสะสมเหมือนกันฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรสำหรับฝั่งขาออกนะแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วงเย็นนะครับได้เพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.มินบุรีก็ฝากเรื่องของใครที่นำรถไปจอดไว้ในพื้นที่ของสน.มินบุรีให้มาเคลื่อนย้ายรถด้วยตอนนี้ระดับน้ำดีขึ้นทุกจุดเลยในพื้นที่แต่ก็ยังมีจุดกับรถ 2จุดที่ยังมีปัญหาก็คือตรงหน้าเรือนจำกับตรงปากซอย3วาอันนี้ไม่สามารถกลับได้ทั้ง2ฝั่งนะแยกไฟฟ้าขาออกที่จะมุ่งหน้าไปลาดอุทิศไปหนองจอกไปคูขวาอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำยังอยู่ประมาณขอบฟุตบาทนะครับให้วิ่ง2เลนขวาไว้ให้เกาะ2เลนขวาไว้ส่วนแยกพานิชมีนสุวินทวงศ์ขาออกซ้ายมือน้ำยังสูงอยู่นะนะครับก็เป็นในพื้นที่ของสน.มินบุรีอ่ะแต่ช่วงนี้อยู่ต่อกับคุณณัฐยานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:17 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนาเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแจ้งข้อมูลในส่วนของสภาพการจราจรอุบัติเหตุหรือว่าสภาพอากาศนะหรือว่าจุดไหนที่ผ่านไปแล้วยังมีน้ำท่วมขังอยู่การจราจรผ่านไม่ได้เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะเรื่องของสภาพอากาศเรายังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มฝนมีฝนตกอยู่โดยทางด้านของทางแผนที่อากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะก็มีการรายงานเรื่องของกลุ่มฝนที่ตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่โซนทางด้านของคลองสามวามีบุรีหนองจอกลักกระบังนะคะแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันตกนะแล้วก็กลุ่มฝนค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าเป็นสีแบบว่าสีแดงเข้มๆเลยนะเท่าที่ดูแล้วนี่น่าจะตกอยู่ด้วยนะในพื้นที่ทางด้านของเขตมีนบุรีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แถบทางด้านของมีนบุรีลาดกระบังรามอินทราโซนที่จะออกไปถึงทางด้านของมีนบุรีแล้วนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะทั้งที่ดูตอนนี้เนี่ยแถวๆทางด้านของรามกำแหงก็น่าจะมีฝนตกรามกำแหงช่วงปลายๆนู่นนะคะที่จะไปถึงทางด้านของมีนบุรีในช่วงนี้น่าจะยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ดูจากสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแฟชั่นไปทางด้านของแยกมีนบุรีการเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายในบางช่วงด้วยนะคะแต่ว่ารถเนี่ยยังพอผ่านไปได้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกมีนบุรีแล้วก็ส่วนเส้นทางถนนรามกำแหงที่มาจากทางด้านของล่มเกล้านะเข้ามาทางด้านของถนนล่มเกล้าตัดกับรามกำแหงในช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็การเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวไปได้นะมีฝนตกในพื้นที่ด้วยนะคะเราจะไปกันที่คุณดวงเดือนค่ะคุณดวงเดือนอยู่ถนนสิรินธรค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณ
0: ณัฏฐยาค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะดิฉันเมื่อกี้สักครู่นี้ค่ะผ่านมาตรงจากสุโขทัยขึ้นมาสังฮี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็รถโล่งดีค่ะแล้วตอนนี้พอเวลาเราลงสังฮีมาค่ะเราลงสังฮีมาขับมาเรื่อยๆก็ยังโล่งอยู่จนกระทั่งมาเจอแถวตรงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะ
0: ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะ
1: ที่ด้านข้างเป็นพวกโรงพยาบาลตาหูคอจมูกอะไรตรงนี้
0: ค่ะ
1: ตรงก่อนถึงที่มีโรงพยาบาลนะ
0: คะ
1: เขาก็จะมีรถที่กำลังก่อสร้างอยู่มี10ล้อ
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีรถที่เขาเจาะที่เขาตัดถนนนะให้เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็คิดว่าเขาจะเปิดฝาถนนเปิดผิวถนนขึ้นมาที่เราเคยเห็นเวลาเราผ่านแล้วมันจะมีเหล็กปูแบบนั้นนะ
0: ค่ะค่ะ
1: คิดว่าเขาเจาะแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้รถติดมากจนตอนแรกตรงเดินนึกว่าเขามีอุบัติเหตุอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วพอขับไปได้เรื่อยๆค่ะพอพ้นจุดนั้นไปก็โล่งค่ะโล่งแล้วก็มาติดอีกทีตรงประมาณเส้นบรมราชชนนีอะค่ะ
0: ติดช่วงไหนของบรมอะคะ
1: บรมราชชนนีก็ตรงที่เป็นจะขึ้นสะพานข้ามรางรถไฟนะคะ
0: อ๋อแถวๆตลิ่งชันแถวนั้น
1: ใช่ๆค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตรงนี้ตรงเดินเลยมาแล้วค่ะใกล้จะถึงบ้านมาแวะเซเว่นแล้วค่ะ
0: ค่ะก็ตรงคุณลุงเดินตรงช่วงที่บอกว่าไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขามีเตรียมจะทำงานคือเขายังไม่ได้ทำงานใช่ไหมแค่จะเอารถมาจอด
1: ทำแล้วเขาทำเขากำลังทำอยู่แล้วก็เจาะแล้วก็แบบเมื่อกี้มาก็มีฝุ่นแบบเจาะเอาที่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะที่รถที่มันมีเหมือนที่ตักอ่
0: ะ
1: เจาะลงไปค่ะเหมือนเจาะให้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยกันไม่ให้กันรถไว้เอากรวยเอาอะไรมาวางกันถนนไว้เสียช่องทางไปเหลือแค่2ช่องทางขวาสุดค่ะ
0: 2ช่องขวาวิ่งได้นะคะ
1: 2ช่องขวาวิ่งได้ที่เหลือด้านซ้ายวิ่งไม่ได้ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วก็คือระยะทางตั้งแต่ตรงจุดที่เขาทำงานมาจนถึงจุดที่เราจะเคลื่อนตัวได้นี่คือตรงช่วงไหนก่อนถึงลุงประชามั้ยคะ
1: ตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นก็เริ่มสะสมแล้วค่ะแต่ว่าจุดที่เขาจุดที่เขากำลังทำอยู่ก็ตรงเลยตรงนั้นไปนิดเดียวค่ะเลยตรงซอยนั้นไปนิดเดียวก็เป็นที่จุดทำไอ้นี่แล้วค่ะทำสมุดนะ
0: ก็คือ
1: จะเป็นโรงพยาบาลคลินิกสัตว์หรือเปล่า
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วจุดที่เขาเริ่มทำงานเนี่ยก็คือหัวแถวอยู่ประมาณแถวลุงประชา
1: ก็
0: ประมาณนั้นใช่ไหมคะ
1: พอซอยนั้นไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซอยเลยซอยไปก็จะถึงแล้วค่ะ
0: อืม
1: ก็จะเห็นเขาทำงานแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือก่อนขึ้นตรงต่างระดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก่อนขึ้นต่างระดับที่ข้ามคลองมาคลองน้อยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยมาถึงตรงช่วงของตรงข้ามโรงพยาบาลตาหูจมูกใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ดวงเดินคาดว่าท้ายแถวตรงสิรินธรจะยาวขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นตัวช้าสะสมยาวนานแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วก็เขาตรงจุดที่เขาทำงานน่ะเขามีเจ้าหน้าที่คอยเบิกรถให้มีสัญญาณไฟอะไรให้ชัดเจนไหมคะ
1: ตอนมายังไม่ค่อยมืดไม่มีสัญญาณไฟแต่ว่ามีคนแค่เจ้าหน้าที่เป็นแบบคนทำงาน
0: ค่ะ
1: ที่คอยบอกรถนิดเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ค่อยชัดเจนมากค
0: ่
1: ะแต่ว่าดวงเดือนมองไกลๆจะเห็นแสงไฟนะคะที่เป็นเหมือนสปอตไลท์อะค
0: ่ะ
1: แต่เขาคงเตรียมไว้สำหรับเวลามันค่ำมันค่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: แต่หน้าแปลกนะวันนี้มาทำงานเร็วเนาะเพิ่ง6 โมงเองเนาะ
1: จริงค่ะแล้วก็มันเป็นวันศุกร์อ่ะตรงกันไหนว่าทำไมยูไม่รออีกหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรแบบน
0: ี้ใช่หรือว่าอาจจะแบบหลังปกติแล้วก็จะเจอแต่ว่าหลัง4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะถึงจะเข้าพื้นที่
1: เป็นไปได้อยู่อย่างนึงก็คือเขาอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินรีบต้องรีบทำเพราะว่าพรุ่งนี้มีแจ้งข่าวว่าจะให้เตรียมรับน้ำหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณนั้นใกล้บริเวณกับคลองบางกอกน้อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนค่ะอาจจะพยายามช่วยพวกเราประชาชน
0: กะได้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะพอจะรู้ไหมว่าเขาติดไว้ไหมว่าเป็นหน่วยงานไหนมาทำอะค่ะ
1: เอาเป็นว่าดวงเดือนมองแค่มองทางก็ต้องระวัง
0: ไม่ทันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยไม่ทันมองแต่ไม่สูญสัญญาณป้ายอะไรชัดเจนนะคะ
0: มีฝนไหมคะตอนที่ผ่านมา
1: ตอนมาแห้งเลยค่ะตอนฝนแห้งด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอ้คุณนัชยา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวดวงเดือนขอพูดนิดนึงเวลาฝนตกที่เวลาฝนตกหนักๆอ่
0: ะ
1: ประมาณตรงข้ามสิรินธรออกฝั่งสิรินธร2อ่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าว่ามาขาเข้านะคะสิรินธร2อ่ะด้านซ้ายสุดอ่
0: ะ
1: จะเป็นจุดต่ำอ่ะค่ะ
0: แ
1: ล้วมันจะมีน้ำขังนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะบอกถ้าใครฟังอยู่แล้วเวลาฝนตกหนักๆก็พยายามอย่าไปวิ่งเลน2เลนขวา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาอยู่มาเร็วๆอ่ะอยู่ต้องมาชะลอตรงที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะอันตรายก็พยายามถ้าฝนตกหนักนะพยายามกินเลนซ้ายและเลนกลางไว้ค่ะ
0: สิรินธร2ก็คือ
1: ใช่สิรินธร2
0: ก็คือก่อนถึงแยกบางพลัดนะคะ
1: อ๋อก่อนเยอะเลยค่ะก่อนเยอะสิรินธร2จะอยู่ก่อนเยอะเลยค่ะก็ค
0: ือ
1: แบบขึ้นต้นๆของสิรินธรเองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตรงนู้นเลยโซนออกมาทางนู้นเลยนะทางนั้น
1: ใช่เพราะดวงใช้เส้นนี้ประจำอะค่ะจะสังเกตเส้นทางแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบฟ
0: ัง
1: อยู่นะก็ฟังอยู่ตั้งใจไว้เลยเวลาฝนตกหนักอะตรงเนี้ยเขาจะขับมาเร็วๆสมมติวันไหนที่รถวิ่งเร็วใช่ไหมคะเขาจะต้องมาชะลอตรงน้ำขังเนี่ยแล้ววันนั้นน้ำสูงมากเลยนะคะที่ฝนตกหนักๆอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณดวงเดือนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เราไปที่คุณหนูค่ะคุณหนูอยู่ที่วงแหวนกาญจนานะคะคุณหนูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่วงแหวนค่ะ
2: กาญจนา
1: ค่ะ
2: จากต่างระดับพันนกตัดใหม่มุ่งหน้าต่างระดับสินพีนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่องคู่ขนานน่ะ
1: ค่ะ
2: วันรู้สึกว่าจะมีงานศาสตร์เดือน10ที่สมาคมชาวปากใต้นะครับ
1: อืมค่ะ
2: ทำให้รถติดนะครับเพราะมีรถจอดซ้ายมือจอดกันเป็นแถวยาวเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ซ้ายแถวประมาณ1กิโลแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกด้วยนะครับไม่มีไฟสัญญาณอะไรเลยอ่ะ
1: ค่ะเฉพาะในทางขนานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตรงช่วงของหน้าสมาคมชาวปากใต้นะ
2: ครับผมรถจอดกันยาวเลยครับเจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการให้หน่อยเพราะว่ารถติดยาวเลยครับ
1: ค่ะแล้วในช่องทางหลักเป็นไงบ้าง
2: ทางหลักก็เคลื่อนตัวได้ครับ
1: อืมค่ะ
2: ใช้ความเร็วได้แต่กู้ขนานใช้ความเร็วไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะก็คือผ่าน
2: มีรถจอดมีรถจอดข้างซ้ายอ่ะเต็มไปหมดเลยยาวประมาณเกือบกิโลเดินกันครับ
1: ค่ะแล้วผ่านตรงนั้นไปเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ผ่านมาแล้วก็โล่งอะครับ
1: อ๋อค่ะก็คือรถจะไปที่งานที่สมาคมชาวปากใต้ตรงนี้เอ๊ะแล้วคือจอดอยู่ริมถนนเขาจอดเลนเดียวหรือว่าจอดแบบสองเลน
2: จอดเลนซ้ายเลนเดียวเลยครับ
1: เลนซ้ายนะ
2: สามเลนเสียไปเลนนึงอะครับทำให้รถติด
1: ค่ะค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ยังไงให้เจ้าหน้าที่มาหน่อยเพราะไม่มีไฟสัญญาณอะไรเลย
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวย้ำให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะที่บริเวณสมาคมชาวปากใต้ที่ถนนวงแหวนกาญจนาเขามีงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วงานเนี้ยเพิ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เลย10วัน10คืนนะคะตอนนี้เลยทำให้รถที่สำหรับคนที่จะไปร่วมงานเนี่ยมีการจอดอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางเข้าทางด้านของสมาคมชาวปากใต้นะคะแล้วก็รถจอดอยู่ในเลนซ้าย1เลนเลยแล้วก็ทำให้รถที่จะผ่านไปผ่านมาตรงช่วงของหน้าสมาคมชาวปากใต้ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ในช่องทางขวานะแต่ว่ารถค่อนข้างที่จะติดทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปในงานศาสตร์บุญศาสตร์เดือน10เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ในช่องทางหลักได้ใช้ช่องทางหลักไปเลยเนื่องจากว่าในช่องทางคู่ขนานตอนนี้เนี่ยรถติดขัดแล้วก็ติดหัวแถวเน้นเข้าใจว่าส่วนหนึ่งน่าจะเอารถไปจอดอยู่ที่เดอะพาซิโอซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็รถก็เข้าไปทางด้านในก็ติดด้วยรถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของตรงบางละมาดถนนสุขาภิบาลบางละมาดก็มีการชะลอตัวตรงช่วงปากซอยน่าจะเป็นจุดที่รถจะเข้าไปหาที่จอดรถในงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับพานนกพุทธมณฑลสาย4ในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวในช่องทางคู่ขนานนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยรถติดส่วนในช่องทางหลักรถเยอะนะคะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าเดอะพาซิโอในช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านทางด้านของตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุบางใหญ่ตรงจุดนี้น่าจะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวท้ายจะมีชะลอตัวกันตั้งแต่ทางด้านของบนทางวงแหวนกาญจนาข้ามทางด้านของถนนบรมชนนีนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุตรงบางใหญ่ไปก็ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางไปจนถึงนู่นเลยหน้าเซนทันตรงข้ามเซนทันเวสเกตพอเลยจากเวสเกตไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นส่วนในช่องทางกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของบางบัวทองมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับบางใหญ่ในช่องทางหลักเนี่ยรถเยอะช่องทางคู่ขนานนี่รถเคลื่อนตัวได้ช้าเลยทีเดียวนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับบางใหญ่รถที่จะข้ามจากตรงต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าเข้ามาใช้สะพานกับรถนะในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็รถที่มาจากทางด้านของรัตนาธิเบศรมาจากทางด้านของแยกบางพลูนะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางใหญ่ในช่วงนี้ขึ้นบนต่างระดับเพื่อที่จะวนไปลงทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ด้วยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของบางพลูในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีรถชะลอตัวในฝั่งทางด้านของวงแหวนกาญจนาในฝั่งขาออกค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีข้อมูลสภาพการจราจรนะคะบนทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะคะเป็นฝั่งขาเข้าตรงบริเวณด่านเก็บเงินบางบ่อมาทางด้านของลาดกระบังตอนนี้เนี่ยบอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรทางหลวงหมายเลข7เพิ่มเติมนะคะบอกว่ากรณีงานบำรุงรักษาในสายทางกิโลเมตรที่29+400มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพรถมากเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะไม่ได้หยุดนิ่งนะเป็นระยะทางประมาณ10 กิโลเมตรเนื่องจากว่าถนนเสียหายหนักจากเหตุน้ำท่วมขังแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยสอบถามไปที่มอเตอร์เวย์1586แล้วก็กด7ได้เลยนะคุณเล็กคาไทลาดค่ะวงแหวนตะวันออกฝนตกหนักด้วยนะคะคุณเล็กคาไทลาดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรัตยา
1: ค่ะ
2: ผมขึ้นจากถนนบางนาตราดจะมุ่งหน้ามาลำกำแพง
1: ค่ะ
2: โอ้ตกระดับ3ระดับ4ได้เลยครับ
1: โอ้โห
2: แรง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มองไม่เห็นทางเลยนะมองไม่เห็นทางเลย
1: ค่ะ
2: ต้องชะลอแล้วใช้ดูทางระวังพอสมควรเลย
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
2: ตอนนี้จะลงลำกำแพงแล้วแต่ว่าพอมาถึงด่านพอใกล้ถึงด่านอ่ะมันจะหยุดเลย
1: หยุดนิ่งเลยเหรอคะ
2: ไม่หยุดนิ่งนะคือฝนนะฝนหยุด
1: อ๋อฝนหยุด
2: ฝนจบปล่อยใช่
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าขาที่จะมุ่งหน้าไปทางสุว่ามุ่งหน้าไปบางนาระหว่างทางสวนกันระหว่างผมอ่
1: ะ
2: มุ่งมาบางนาเนี่ยรถจะที่มีปัญหาก็คือลมมันแรง
1: แล้วยิ่งสวนกันใช่ไหมสวนลมทวนลม
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ผมโชคดีหน่อยที่หันมาทางนี้โอ้โหแต่ว่าถ้าไปทางนู้นไม่ได้เลย
1: ค่ะแล้วค่ะแล้วก็คือรอบในนี่ก็ยังฝนแรงอยู่ไหมคือตัวคุณเล็กก็เหมือนกับวิ่งเขาเลยวิ่งหันหน้าออกจากฝนใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ารถที่จะวิ่งสวนเข้าไปเนี่ยสิเจอฝนเจอลมด้วย
2: อันนั้นน่าจะใช้ระมัดระวังอย่างมากเลย
1: ค่ะค่ะ
2: มองยิ่งมองไม่เห็นทางด้วยแล้วเจอลมพัดด้วยใช่แล้วผมตอนนี้ผมก็ลงมาลำกำแพงแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็ยังติดบ้างนิดหน่อยติดสัญญาณไฟ
1: แล้วถึงช่วงไหนแล้วคะตอนนี
2: ้ตอนนี้ผมเลี้ยวขาที่จะพุ่งหน้าพายไปทางสุวินทวงศ
1: ์
2: พอดีจะไปรับแฟนผมจะถามว่าไอ้ถนนที่สุวินทวงศ์แล้วก็ที่อะไรนะกู้ฝาถนนน้ำลดลงเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านของคุณ
2: ไม่ใช่คุณเสียมารายงานมากำลังไปฟังไว้จัด
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ค่อยแม่นตรงนั้นนะเขาบอกว่าจริงๆอะถนนเขาบอกว่าถนนคู่ขวาเนี่ยระดับน้ำอะบอกว่ายังแบบเลยฟุตบาทแต่เข้าใจว่านะรถเล็กเนี่ยพอผ่านไปได้นะคะยกเว้นในจุดที่เป็นจุดกับรถใต้สะพานเนี่ยยังไม่ได้
2: อ๋อจุดใต้สะพานไอ้ตรงน่าจะเป็นเรือนจำนะคร
1: ับ เขาบอกว่าจากทางด้านของอย่างทางด้านของขาออกเนี่ยในพื้นที่ของมีนบุรีจากแยกไฟฟ้าออกไปแยกลาบอุทิศไปหนองจอกคู่ขวาระดับน้ำยังเลยขอบทางเท้าสองเลนขวารถวิ่งได้สองเลนขวานะผ่านได้ค่ะ
2: ยังผ่านไม่ได้รถเด็ก
1: คือก็คือแบบว่าช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีน้ำอยู่แต่ว่ายังพอผ่านไปได้ค่ะ
2: รถโหรถเส้นนี้น้ำรถยากมาก
1: แล้วมีฝนมาเติมอีกด้วยนะตอนเนี้ย
2: ใช่ครับผมผ่านแทบทุกวันตอนนี้แบบโหใครแบบเส้นทางต้องดูเส้นทางดีๆเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องหนีแบบเข้าคู่ซ้ายคู่ขวาออกเส้นนั้นตลอด
1: แล้วต้องเชื่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะบางคนแบบว่าคือแบบว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าผ่านไม่ได้อยากลองดูเผื่อจะไปได้นี่ไปดับเอาเยอะเลย
2: อย่าไปรันจะบอกเดี๋ยวจะจมเอาจะเสียเอาง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจากทางด้านของบางปะกงเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะคือเห็นรถติดค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะจากทางด้านของบางปะกงเข้ามาตั้งแต่ตรงช่วงกม51บวก120นะเข้ามาจนถึงตรงช่วงของบริเวณโอ้โหน่าจะเป็นตรงช่วงของบริเวณก่อนถึงด่านลาดกระบังในช่วงนี้เนี่ยการจราจรรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าก่อนข้ามทางด้านของบางปะกงมาก็จะมีรถหนาแน่นช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ามีน่าจะมีตรงประมาณกม.ที่48บวก081ก่อนที่จะข้ามทางด้านของบางปะกงในช่องทางที่2จากซ้ายมีเจ้าหน้าที่เขามีวางกั้นกลวยยางไว้ที่ไม่แน่ใจว่าเขาทำงานอะไรนะคะเราจะทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ในช่องทางซ้ายสุดกับช่องทางขวา2เลนขวาก็คือเหมือนกับว่ารถเนี่ยจะมาอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ให้นับดูกันนะ1 2 3 4 5เลนที่5นี่ก็จะอยู่เป็นเลนที่ชิดทางฉุกเฉินใช่ไหมคะก็คือพอมาถึงตรงช่วงกิโลเมตรที่48บวก081เนี่ยเขาก็ต้องฉีกออกซ้ายขวาก็เลยทำให้มีการชะลอตัวอยู่ตรงจุดนี้นะคะพอผ่านพ้นมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมีเริ่มมีท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งนะตอนประมาณสักกิโลเมตรที่42เลยจาก42เข้าไปทางด้านของกม.ที่41ประมาณเนี้ยนะคะก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวอีกละเนื่องจากว่าที่จะเข้าไปทางด้านของด่านบางด่านตรงลาดกระบังนะคะตรงช่วงนี้เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะเดี๋ยวฉันต้องดูคือรถเนี่ยมันวิ่งมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวเป็นช่วงๆช่วงๆไปนะคะเนื่องจากว่าในสายทางเนี่ยก็จะมีฝนตกด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยฝนซาไปแล้วล่ะรถที่จะเข้าไปทางด้านของด่านตรงลาดกระบังตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวของรถไปได้ช้าๆนะผ่านตรงช่วงของบริเวณด่านและกระบังเข้าไปทางด้านของร่มเกล้าในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องเข้าไปจนถึงทางด้านของทับช้างเข้าไปทางด้านของต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่ในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะฝั่งขาออกนี้ตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับตรงศรีนครินทร์เข้ามาทางด้านของทับช้างในช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาเลยทำให้รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้แต่ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งมาฝั่งขาออกนี่พอเลยจากจุดที่มีฝนตกลงมาถนนเปียกลื่นแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วกันได้เพิ่มมากขึ้นนะโอ้แล้วก็ยังมองเห็นอยู่ว่ามันยังมีแบบฟ้าแลบๆแลบๆอยู่นะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีฝนตกลงมาเติมอีกด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: GU

0: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

ชระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จอสร้อยกันพอดีมีคุณนิกกี้ถามเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่าแล้วคูซ้ายหน้าวัดแสนสุขเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสำหรับทางด้านของถนนรามกำแหงนะที่มาจากทางด้านตรงช่วงของบริเวณตัดกับทางด้านของแยกลาดบัวขาวมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตรงช่วงแยกวัดแสนสุขช่วงนี้เนี่ยคือโดยรวมๆแล้วนะคะตั้งแต่ทางด้านของเส้นทางด้านของถนนที่มาจากทางด้านของแยกเมืองมีนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวัดแสนสุขการจราจรเนี่ยคือระดับน้ำลดลงแล้วนะคะที่ดูเห็นเนี่ยก็คือรถขนาดเล็กเนี่ยเขาวิ่งได้แล้วแต่ว่าถามว่าน้ำแห้งหมดเลยไหมยังนะคะยังมีน้ำอยู่บนผิวการจราจรด้วยแต่รถขนาดเล็กวิ่งได้แล้วนะคะเส้นสุวินทวงศ์ที่มาจากทางด้านของตรงช่วงของแยกเมืองมีนที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของหน้าวัดแสนสุขแล้วก็ต่อไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางแยกตัดกับถนนรามกำแหงที่มาจากทางด้านของล่มเกล้าแยกล่มเกล้าตรงช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะบนถนนเนี่ยยังแบบเหมือนกับมีน้ำอยู่เป็นช่วงๆด้วยแต่โดยรวมๆถือว่าดีขึ้นรถสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนที่คุณนิกกี้ถามเข้ามานะบอกว่าคูซ้ายหน้าวัดแสนสุขเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบให้นะก็คือว่ารถเนี่ยใช้เส้นทางกันได้แต่ว่ายังมีน้ำอยู่บนถนนอยู่บนผิวการจราจรค่ะแต่รถเล็กวิ่งผ่านไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะเรามากันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยมากกว่า 15,000 คนซึ่งเดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากความพร้อมของเรื่องสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วนะคะแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วค่ะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคุณผู้ฟังทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นนะมีทั้งหมดเนี่ย37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากล นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรม

เลยนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook นะคะก็คือที่ Facebook คือ am2026thailand นะคะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะร่วมกันสร้างรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนคือดิฉันเห็นบนบูรพาวิถีค่ะคุณผู้ฟังบนบูรพาวิถีเนี่ยคือนอกเหนือจากเมื่อสักครู่นี้ที่ดูทางด้านของมอเตอร์เวย์ไปแล้วบนบูรพาวิถีนะคะตั้งแต่ตรงช่วงประมาณเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่ามันประมาณกม.เท่าไหร่ก็คือประมาณแถวจากทางด้านของเวลโกเข้ามาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงทางด้านของด่านบางแก้วตรงหน้าเมกะบางนาตรงนี้นะคะรถหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางเลยค่ะจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณทางร่วมที่จะเข้ามาทางด้านของบางแก้วในช่วงนี้นะคะทางร่วมที่จะไปใช้ทางด้านของมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันตกในช่วงนี้หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยก็จะมีพอมาถึงตรงต่างระดับตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะส่วนทางด้านของพอเลยจากต่างระดับบางแก้วบนบุรพาวิถีมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกนี่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางบนบุรพาวิถีแต่ทางด้านของพื้นราบถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดก็จะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณขึ้นสะพานกับรถที่ตรงบางแก้วเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของบางแก้วออกมามุ่งหน้าออกมาทางด้านของกิ่งแก้วในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะไปมีปัญหาอีกทีนึงตรงในทางคู่ขนานก็คือรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแล้วก็ติดขัดไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางเข้าวัดศรีวารีน้อยนะคะพอเลยจากทางด้านของวัดศรีวารีน้อยไปช่วงหนึ่งก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเขามีแนวการก่อสร้างอยู่นะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆพอเลยจากทางด้านของกม.21ไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะยังเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกช่วงที่มาจากบางแวกมุ่งหน้ามาตรงช่วงที่จะผ่านหน้าสมาคมชาวปากใต้ในช่องทางขนานช่องทางซ้ายสุดเนี่ยจะมีรถจอดอยู่นะเนื่องจากว่าที่สมาคมชาวปากใต้เขามีงานก็จะทำให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาจอดรถอยู่ริมถนนตอนนี้เนี่ยมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวท้ายแถวนี้น่าจะประมาณสักกิโลหนึ่งได้นะคะแล้วก็งานเขาก็จะมียาวๆไปจนถึงเป็น10วัน10คืนเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานหรือว่าใครที่จะผ่านในเส้นทางนี้เนี่ยใช้ในช่องทางหลักไปน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรียนดูคุณพรสวรรค์รายงานบอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงครับและกระบังเคหะล่มเกล้าขณะนี้ฝนเทลงมาอีกแล้วมีเสียงฟ้าร้องระดับมีเสียงฟ้าร้องด้วยแล้วก็ฝนเนี่ยตกระดับ 1-2 ตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพรสวรรค์คุณผู้ฟังที่ยังใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะการจราจรจุดที่คุณผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าลืมนะเพิ่มเติมเข้ามาทุกช่องทางของเราเนี่ยจะได้ส่งต่อข้อมูลให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตรงช่วงของถนนลาดกระบังตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะ

0: เมื่อตอนเย็นที่มีฝนตกลงมาเนี่ยส่งผลให้ถนนลาดกระบังซึ่งระดับน้ำเนี่ยเขายังไม่ลดนะบนถนนตอนนี้เนี่ยก็เมื่อช่วงเย็นก่อน18มีนาที่ฝนตกลงมาเลยทำให้ถนนยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ทางด้านของลาดกระบังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าลืมเพิ่มเติมกันมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังท่านอื่นที่กำลังใช้เส้นทางจะได้ทราบกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นบอกว่าในบางจุดนี่ยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงนะคะคุณผู้ฟังรถที่มาจากทางด้านของแยกรามมุ่งหน้าออกมาทางด้านของลำซาลีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางด้านแถวประมาณซอยพอเลยจากทางด้านของซอยวัดเทพลีลาไปเล็กน้อยเนี่ยในพื้นราบก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่ารถเยอะแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะไปจนถึงตรงทางด้านของแยกลำสาลีเลยจากทางด้านของลำสาลีออกไปทางด้านของแยกสวนสนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเดี๋ยวที่ฉันดูเรื่องของถนนตรงนี้นะเนื่องจากว่าแถวรามกำแหงนี่ไม่มีฝนตกเนาะไม่มีฝนตกจะไปตกทางโซนรามกำแหงของช่วงของปลายที่จะออกไปทางด้านของมีนบุรีแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยรวมยังใช้การได้นะคะรถที่ไปจากทางด้านของหน้าหมู่บ้านสัมมกรออกไปตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้พอลอดจากทางด้านของใต้ต่างระดับวงแหวนกาญจนาออกไปตรงช่วงของบริเวณถนนรามกำแหงฝั่งขาออกที่จะไปตรงช่วงของบริเวณแยกที่ตัดกับถนนสุวินทวงศ์ตรงจุดนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟนะคะอาจจะมีรถติดขัดท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยติดตามจังหวัดสัญญาณไฟเท่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ในช่องทางซ้ายสุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรถเขาก็เลยจะมาวิ่งในช่องทางขวาก็อาจจะทำให้การจราจรนั้นจะช้าไปอยู่บ้างนะคะบนถนนนี่เห็นชัดๆเลยว่ายังมีน้ำท่วมอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนรามกำแหงตรงนี้เขาเรียกว่าแยกไฟฟ้านะที่จุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่ารถขนาดเล็กเนี่ยผ่านไปได้นะคะบนถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับรถที่ใช้ศรีนครินทร์ตั้งแต่ทางด้านของแยกลำสาลีออกมาทางแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชต่อเนื่องคือจากลำสาลีมุ่งหน้ามาทางด้านของพัฒนาการต่อเนื่องมาทางด้านของแยกศรีนุชต่อเนื่องไปทางด้านของแยกศรีอุดมในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณกัดดาฟี่บอกว่าไปเจอคนพัดหลงคุณกัดดาฟี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะไปเจอคนพัดหลงที่ไหนอะคะ
1: ที่ถนนวิภาวดีอะครับช่วงมาอะไรไม่อยู่โดนการจัดการนะครับ
0: ตรงแถวดินแดงแถวดินแดงนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: ผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายเจอเมื่อไหร่คะ
1: เจอเมื่อประมาณตอนเย็นประมาณ4:30อะ4:16:30นะครับ
0: อืมค่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาน่าจะเป็นคนพัดหลง
1: ตอนแรกผมไม่รู้ครับเขาพยายามเอาบัตรประชาชนให้ผมดูแล้วก็เมื่อกี้ผมดู Facebook จอสอร้อยก็เลยหน้าคุ้นๆก็เลยโทรหาเลย
0: อ๋อค่ะเขา อายุอานามประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: ไม่แน่ใจแต่แก่แล้วครับแกพูดแต่แกกล่องเสียงไม่มีด้วยครับผมก็เลยไม่รู้ว่าแกจะสื่อสารอะไรแกเสียงแกพูดไม่มีเสียงอะ
0: ค่ะแล้วเราเห็นเขามาจากทางไหนอะคะ
1: แกเดินเวียนอยู่ตรงนั้นอะครับบนฟุตบาทอะครับหน้าปั๊มเชลล์อะครับ
0: หน้าปั๊มเชลล์ตอนที่เราเจอนี่ตอนประมาณกี่โมง
1: เดี๋ยวนะผมไปเคลมกี่โมงให้ผมดูก่อนผมไปเคลมรถอะครับเคลมประกัน
0: ค่ะ

0: เอาเวลาชัวร์ชัวร์ไป
1: ค่ะคือเย็นหรือยังตอนนั้น
0: เย็นแล้วครับเย็นแล้วครับ
1: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนี
0: ้ประมาณ6:40อะครับ
1: เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เลย
0: ใช่ครับผม
1: แล้วตอนนี้เรายังเห็นอยู่ไหม
0: ผมออกมาแล้วครับเพราะว่าผมต้องไปเกมอีกที่นึงคร
1: ับ แล้วเราได้ฝากใครไว้หรือว่าอะไรยังไงไหมคะได้บอกใครไว้ไหม
0: ไม่ได้ฝากครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแกจะสื่อสารอะไรตอนแรกผมคิดว่าแกจะขอเงินผมก็ให้เงินแกไปร้อยนึงแกก็ไม่รับแกจะยื่นบัตรประชาชนให้ผมดูตลอด
1: เดี๋ยว
0: ไม่แน่ใจว่าแกสื่อสารอะไร
1: เดี๋ยวดิฉันมีสายของคุณอัครพลเขาแจ้งคุณพ่อหายไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปถามกันดูนะคุณอัครพลสวัสดีค่ะ
2: ผู้อยู่ครับ
1: ค่ะคุณอัครพลตอนนี้เนี่ยมีคนเจอคนสูงอายุน่าจะลักษณะคล้ายๆคุณพ่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณอัครพลคุยกับทางด้านของคุณกาดาฟี่ได้เลยนะคะลองถามดูว่าใช่หรือเปล่า
2: อ๋อครับครับไม่ทราบลักษณะเป็นไงใส่เสื้อยืดนะครับเสื้อยืดสีเทาๆฟ้าๆอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: คุณกาดาฟี่ได้ยินไหมคะคุณกัดคะได้ยินไหมคะ
2: ฮัลโหลครับ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณอัครพลคุณอัครพลอยู่ที่แถวไหนฮะ
2: แกทำไมถึงว่าพบบุคคลนี้ที่ไหนนะ
1: อยู่แถวตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงแถวใกล้ๆพอเลยสมมติถ้าเป็นวิภาวดีฝั่งขาออกเนี่ยก็คือเลยจากแยกดินแดงออกมาอยู
2: ่ตรงโรงพยาบาลฐานน้ำผ่านศึกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นตรงแถวนั้นนะคะคุณพ่อเคยไปหาหมอแถวนั้นไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่เคยคร
1: ับ
2: ไม่เคยอ๋อ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่
1: ะแล้วตอนนี้ตัวของคุณนะครับพ่นอยู่ที่ไหนคะ
2: แกเพิ่งโพสในเฟซบุ๊ก
1: ก
2: าดาฟี
1: ่พอดีคุณกาดาฟี่นี่แกบอกว่าไปมาเคลมรถแถวเนี้ยแล้วก็เห็นแล้วก็คือถามตัวของคุณลุงเองอ่ะแกพูดแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกันไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเห็นบอกว่าให้สตางค์ไป101คุณลุงก็เหมือนแกไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเพิ่งมาเปิดภาพเปิด Facebook ของทางจส100ก็หน้ามันคุ้นๆนะคะหน้าลักษณะคุ้นๆแบบเนี้ยก็เลยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
2: ไปดูไปแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะแต่เรื่องของเรื่องคือว่าเพิ่งเจอเมื่อสักพักนี้เองตอนก่อนทุ่มเนี่ยตอนประมาณ 18:00 นปลายๆเนี่ยค่ะ
2: 40
1: Okay. ค่ะแต่คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณลุงแกจะเดินไปตรงไหนก่อนหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวให้ทางด้านนอกประสานกับเจ้าหน้าที่ช่วยไปดูนิดนึงเลยกว่าเผื่อจะเจอยังอยู่แถวนั้นตัวคุณพ่อหายจากบ้านมาเมื่อตอนช่วงเช้าใช่ไหมคะ
2: แค่สิบโมงครึ่งค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแกออกมาเดินออกมาแบบไม่ได้บอกใครเลย
2: ไม่ได้บอกใครเลยค่ะ
1: เคยออกมาออกข้างนอกอย่างนี้ไหมคะ
2: เคยครับ3-4 วันที่แล้วเอง
1: เหรอคะ
2: แล้วว่าเราตอนนั้นไปรับที่สอนอพหลโยธิน
1: อืมอืมอ๋อเอ๊ะจะมีความทรงจำอะไรอยู่แถวๆนี้ไหม
2: คงไม่ในใจของเงี้ย
1: ค่ะอ๋อค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็งงเห็นแกไปอย่างไปที่สอนอพหล
1: ไปแต่เขา
2: สอนอพหลเนี่ยอาจจะไปบ่อยหรือไงไม่ในใจของ
1: เ
2: งี้ย
1: เพราะว่าเอางี้ก่อนดีกว่าไหมคะคุณดนัยเดี๋ยวคุณดนัยไปดูหรือว่าให้ใครไปดูเผื่อคุณพ่อยังอยู่ตรงนั้นเพราะแกไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงดีกว่าเนาะ
2: โอเคที่ก็โทรกลับมาที่เบอร์นี้ใช่ไหมคร
1: ับ เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้คุณดนัยอยู่แถวไหนฮะเนี่ยตอนนี
2: ้
1: ฮัลโหลตอนนี้คุณอยู่คุณอัครพลอยู่แถวไหน
2: อ๋ออยู่ตรงซอยสามัคคีนนบุรีอะคร
1: ับ อ๋อนนบุรีออกมาจากทางด้านของนนบุรีซอยสามัคคีก็ออกวิภาวดีเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันดีกว่านะคะคุณอัครพลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะนี่ฉันเอาคุณดนัยมาจากไหนนะขออภัยทางด้านของตัวคุณกาดาฟี่เนี่ยแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะบอกว่าเจอคนลักษณะเนี่ยเหมือนกับคนที่เราแจ้งหายอยู่นะคะอยู่แถวๆตรงช่วงของถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะพอเลยมาจากทางด้านของแยกดินแดงไม่ใช่วิภาวดีฝั่งขาเข้าขออภัยวิภาฝั่งขาออกตรงช่วงแถวๆปั๊มน้ำมัน คือพอเลยออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งออกมาสักนิดนึงแถวแถวตรงหน้าวิทยาลัยการจัดการมหิดลแถวเนี้ยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าด้านนอกประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูว่าตัวของคุณคุณลุงของคุณลุงท่านนี้เนี่ยคุณลุงนิรันดร์ว่ายังเดินอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะมืดแล้วด้วยอะค่ะโหแล้วท่านอายุเดี๋ยวขออภัยนะสักครู่นะตัวคุณนิรันดร์อายุ93ปีแล้วคุณตาแล้วแหละคุณตานิรันดร์อายุ93ปีแล้วน่าจะเพลียด้วยนะคะเลยแบบว่าสื่อสารอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าผ่านทางด้านของจสร้อยเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณอัครพลไปดูคุณพ่อก่อนละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะมีอุบัติเหตุจากคุณคชาสิทธิ์รายงานอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของบุญถาวรมาถึงสน.แสมดำในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของบริเวณปากซอยพระราม2ซอย100มีรถเก๋งกับรถกระบะบอกว่ารถทั้งคู่เนี่ยกำลังจะเลี้ยวออกจากซอยแล้วไปเบียดกันตรงหัวมุมถนนพอดีเลยทำให้กีดขวางทั้งในซอยแล้วก็ถนนพระราม2ตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนช่วงประมาณ18นาฬิกาเศษๆได้นะดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เฉี่ยวชนกันตรงช่วงของซอยพระราม2ซอย100นะคะก็น่าจะเคลื่อนตัวกันมาได้แล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุจุดนี้แล้วก็มีทางด้านของคุณชินะคะรายงานอุบัติเหตุบนถนนพระรามถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่มาจากถนนของบางกลวยไซน้อยมาถึงต่างระดับบางรักน้อยตรงเส้นที่จะข้ามถนนรัตนาธิเบศรนะคะในฝั่งขาออกที่บริเวณหน้าศูนย์เบนซ์ราชพฤกษ์รถชนกัน3คันเป็นรถกระบะ2คันแล้วก็รถ Fortuner อีก1คันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องหลักจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณหน้าศูนย์เบนซ์ราชพฤกษ์พอดีเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทธีทัศน์ร้อยตำรวจโทธีทัศน์เพิ่มเติมรองสาวจราจรสน.มีนบุรีนะเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกตั้งแต่ทางด้านของแยกมีนบุรีแยกการไฟฟ้ามีนบุรีนะคะไปทางด้านของแยกราชอุทิศตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายวิ่งได้2ช่องทางขวารถเล็กสามารถเลี้ยวเข้าทางด้านของถนนราชอุทิศคู่ขวาได้ปกตินะคะอันนี้แล้วก็รถที่มาจากแยกนิมิตใหม่แยกวัดแสนสุขไม่มีน้ำท่วมขังเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของคูซ้ายได้ตามปกตินะในพื้นที่ก็มีฝนตกปรอยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในถนนกาญจนาภิเษกนะคะจาก10ตำรวจไพรวันบุตรโถนะคะเป็นผบ.หมู่จราจรสน.ธรรมศาลานะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรเป็นไงบ้างมีจัดเจ้าหน้าที่ไปดูตรงแถวหน้าสมาคมชาวปากใต้ไหมคะ
1: อ๋อมีครับผมอยู่หน้างานเองเลย
0: อ๋อค่ะรถเห็นบอกว่าจอดอยู่ยาวเลยใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้เส้นการจราจรไม่มีท้ายแถวต่อแล้วครับคล่องตัวดีครับผมก็คือประชาชนเข้าลานจอดรถกันหมดแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: เส้นทางหลักคล่องตัว
0: อือหือค่ะผู้ผู้หมู่แล้วคือทางด้านในที่เขาเป็นลานจอดรถอะค่ะรถเต็มไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้ด้านในอะใกล้เต็มแล้วครับก็คือประชาชนเริ่มเข้าข้างในลานกันเริ่มจะเต็มกันแล้วก็จะมีชะลอตรงเลี้ยวเข้าลานจอดรถหายแถวประมาณ10-15คันตรงเข้า
0: ค่ะค่ะคือตอนแรกที่รถติดเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เขาเป็นวันแรกมีพิธีเปิดป่ะหรือเปล่าเลยทำให้รถข้างนอกรถต้องจอดข้างนอกกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: อ๋อวันแรกมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับวันแรกก็จะเป็นคนจะมาค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะ
1: วันแรก
0: ค่ะ
1: ส่วนวันถัดไปก็จะเริ่มนิ่งแล้ว
0: ครับผมค่ะค่ะแล้วในส่วนของการจราจรนอกไม่ใช่การจราจรที่จอดรถนอกจากตรงบริเวณที่ตรงสมาคมชาวปากใต้แล้วเนี่ยยังสามารถเอารถไปจอดที่ไหนได้บ้างเขามีประสานกับพื้นที่ไหนไหมคะให้เอารถไปจอดได้อะค่ะ
1: ตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่ของเอกชนที่มันเป็นพื้นที่เปิดให้เช่า
0: ค่ะ
1: ให้เช่าจอดอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งลานแล้วก็เป็นของนิติบุคคลอีกส่วนหนึ่งที่เขารับฝากรถแล้วก็จะเป็นของห้างที่นึงก็จะมี3ที
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในงานเนี่ยเขามีอะไรบ้างอ่ะมีร้านขายอาหารหรือว่ายังไงเป็นงานเป็นขายของหรือไงคะ
1: ใช่ครับเป็นงานขายของศาสตร์เดือนติด
0: ค่ะ
1: เป็นงานของทางสมาคม
0: ค่ะ
1: ครับก็ได้ครับประจำทุกปี
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้คาดว่าจะมีคนมางานเยอะกันไหมคะ
1: ผมว่าไม่น่าจะเข้าวันแรกนะวันเริ่มจริงแหละจะเริ่มมีเนี่ยคนแรกอ่ะคนกลางเองเยอะ
0: ค่ะค่ะค่ะต่อค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าคือการจราจรก็คือคลี่คลายแล้วเนาะตอนนี
1: ้ได้ครับผม
0: ค่ะได้แล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณหน้าสมาคมชาวปากใต้ไปแล้วนี่ก็ถือว่าดีเลยนะตอนนี
1: ้ได้คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นงานศาสตร์เดือน10นะที่สมาคมชาวปากใต้นะก็ในงานก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปก็จะทราบนะว่าทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะสำหรับงานที่สมาคมชาวปากใต้เขามี10วัน10คืนเลยนะวันนี้เป็นวันแรกก็อาจจะมีคนมาวันแรกเนี่ยอาจจะเยอะสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับงานศาสตร์เดือน10ปีประจำปีนะเป็นงานประจำปีแล้วก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายการเมืองอย่างตอนเนี้ยล่าสุดนะที่ท่านก็แอบมาดูในทางด้านของทาง Facebook ของสมาคมชาวปากใต้มีทางคุณชวนหลีกภัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปร่วมงานด้วยนะท่านเป็นคนใต้เนาะทราบกันดีอยู่แล้วก็ไปเดินทางไปร่วมงานแล้วก็ทางด้านในก็จะมีร้านค้านะคะก็ถ้าว่าพรุ่งนี้เนี่ยใครจะเดินทางไปเที่ยวงานก็ไปได้ตามปกติแล้วเขาก็จะมีงานแสดงดนตรีด้วยนะคะของศิลปินขออนุญาตบอกมีศิลปินก็เท่าที่เขามีการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีคุณเอกชัยศรีวิชัยมีการแสดงมโนราด้วยนะก็เป็นศิลปะของทางด้านของภาคใต้นะงานเขาจะมีตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่มโดยประมาณก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปคิดว่าตรงบริเวณโดยรอบเนี่ยที่จอดรถที่เขามีการจัดเตรียมไว้แล้วก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงก็น่าจะจอดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ล่าสุดก็คือสภาพการจราจรในช่วงบริเวณหน้าสมาคมชาวปากใต้ในช่องทางคู่ขนานตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรตรงถนนราชพฤกษ์กันบ้างนะคะราชพฤกษ์เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกตากสินมาทางนครราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางช่วงของแยกพุทธากาศขึ้นต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปพอลงมาจากตรงช่วงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบผ่านถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ก็อาจจะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่พอผ่านพ้นจากต่างระดับตรงข้ามถนนเพชรเกษมมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีพอจากนั้นเนี่ยใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็คล่องตัวกันมาตลอดเส้นทางเลยแล้วก็จะไปเริ่มมีการชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของตรงทางแยกต่างระดับบางขุนกองหรือว่าตรงวงเวียนที่ตัดกับถนนนครอินเนี่ยค่ะก็จะมีการชะลอตัวท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณเดอะคริสตัลนะคะก็คือพอเลยจากถนนของวงเวียนตรงนครอินทร์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางถนนของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยที่จะเป็นทางด้านของฝั่งขาออกไปคือแน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงช่วงที่จะขึ้นทางสะพานข้ามคลองบางบัวทองตรงจุดนี้นะคะเลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวในช่องทางหลักรถชะลอตัวท้ายจะอยู่ตรงช่วงประมาณต่างระดับตรงบางรักน้อยอันนี้จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะคุณกิติค่ะอยู่ถนนวิภาวดีนะคะมีอุบัติเหตุคุณกิติสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณ
0: นัตยาค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะ
2: ก็ขอย้อนหลังนิดนึงครับผมขึ้นจากดูก่อนเพลินจิตนะครับมุ่งหน้าดินแดงนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็รถคล่องตัวมาตลอดนะครับจนถึงก็ชะลอตัวตรงที่จะแยกไปพระราม9แจ้งวัฒนะนะครับ
0: ค่ะ
2: ขับพ้นมานะครับก็จอดถึงทางร่วมแยกที่มาจากอนุสาวรีย์ที่จะมุ่งหน้าลงดินแดงเนี่ยนะครับก็เริ่มติดนะครับก
0: ็
2: เลยสงสัยว่าติดอะไรครับอันนี้พอลงทางลาดดินแดงเข้าถนนวิภาวดีรังสิตแล้วปรากฏว่าช่องตรงกลางเลยครับมันตรงนี้เส้นจราจรมันไม่ค่อยชัดเจนก
0: ็
2: มีรถเขี่ยวชนกันนะครับเป็นรถนั่งส่วนบุคคลกับปิกอัพครับนะครับ ครับก็ชนกันตรงกลางนะครับรถมันก็เลยต้องแยกไปซ้ายขวาตรงหน้าบริเวณหน้าร้านฮีบอะครับ
0: อ๋อค่ะตรงเอ๊ะตรงนั้นเขามีแนวมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เนาะตรงนั้น
2: ครับยังมีอยู่ครับพ้นแนวนั้นมาครับที่มันมีรถมาจากอนุสาวรีย
0: ์
2: มาเจอจากรถลงด่วนดินแดงนะครับมันเลยมาเฉี่ยวชนกันตรงนั้นนะครับแต่คู่กรณีก็ลงมาคุยกันอยู่นะครับตอนที่ผ่านมาน
0: ะ
2: ครับพอพ้นจากจุดนี้นะครับตอนนี้ผมมาถึงถนนลาดพร้าวแล้วนะครับก็โล่งคล่องตัวเลยครับทั้งทางคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางด่วนครับนี่ผมผ่านกำลังจะมุ่งหน้ารัชดาลาดพร้าวก็รถคล่องตัวอยู่ครับ
0: ค่ะเอ้คุณกิติอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันทำให้บนทางด่วนที่จะลงดินแดงนี่ติดยาวเลยเหรอคะ
2: ใช่ก็ติดไปถึงตรงทางร่วมแยกที่มาจากอนุสาวรีย์ครับ
0: ค่ะ
2: ท้ายแถวไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะนี่งงเลยเนี่ยมันยาวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ก็ยาวอยู่ครับแต่มันก็ขยับมาเรื่อยๆครับ
0: ค่ะก็คือ
2: ตอนแรกผมนึกว่าวิภาวดีติดผมว่าติดแค่ตรงหน้าร้านฮีที่มีอุบัติเหตุนะครับก็ยาวอยู่ครับยาวขึ้นเป็นคนทางด่วนแล้วครับ
0: นั่นน่ะสิดิฉันก็งงนะว่าจริงๆรถแค่แบบเหมือนเฉี่ยวชนกันแค่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันช่องทางมันน้อยลงหรือเปล่าจุดที่แบบ
2: ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วรถมันก็มาจากอนุสาวรีย์ก็
0: มาบวกกันพอดี
2: ปริมาณมากด้วย
0: ครับค่ะค่ะแต่ว่าพอเลยตรงนั้นมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะ
2: ไม่มีปัญหาคล่องตัวเลยครับน
0: ี่
2: ผมกำลังจะถึงรัชดาลาดพร้าวแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็มองไปข้างหน้ารัชดาลาดพร้าวก็ติดตามสัญญาณไฟครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ดูมีฝนไหมตอนนี
2: ้ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีนะโอ้แล้วก็เนี่ยดิฉันดูนะตอนนี้ดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็จะเห็นว่ารถที่มาจากทางใต้แยกใต้ทางด่วนดินแดงนี่ก็เลยชะลอตามกันไปด้วยเลยนะคะนี่จะออกวิภาวดี
2: น่าจะเป็นสาเหตุเดียวกันที่ติดไปบนทางด่วนนั่นแหละครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิติขอบคุณค่ะ
2: ยินดีครับผมคร
0: ับ สวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุตรงแถวๆหน้าร้านฮีปตรงวิภาวดีอะนะคะก็คือพอถ้าเกิดว่าคุณมาจากทางด้านของแยกดินแดงจะไปใช้ทางด้านของวิภาวดีฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่ามีรถกระบะกับรถเก๋งเฉี่ยวชนกันอยู่ในช่องทางกลางเลยอะค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวทำให้รถที่บนทางด่วนก็ชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักเรื่องของการจราจรไว้ชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะประเด็นหนึ่งที่คนกำลังติดตามดูกันอยู่ว่าสถานการณ์น้ำเหนือจะลงมาสมทบภาคกลางกรุงเทพมหานครทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมต่อเนื่องอีกหรือเปล่านะคะซึ่งในวันนี้ดร.เสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ในปี2559จะไม่รุนแรงเท่ากับเหตุมหาอุทกภัยปี2554นะคะเนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาปริมาณน้ำสะสมแตกต่างกันโดยหยิบยกข้อสังเกตนะคะปริมาณน้ำฝนสะสมในภาคเหนือและภาคกลางปี54สูงสุดนะคะสะสมสูงกว่าปี69ทั้งภาคเหนือและภาคกลางภาคเหนือปี54 1,600 มิลลิเมตรแต่ปีนี้ฝนสะสม 1,200 มิลลิเมตรภาคกลางและภาคเหนือปี54ปริมาณฝนสะสม 1,400 มิลลิเมตรแต่ปีนี้ปริมาณฝนสะสม 1,000 มิลลิเมตรค่ะขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ในภาคเหนือปี54มีหลายเขื่อนมีน้ำเต็มความจุเช่นเขื่อนสุริพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแต่ปีนี้ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเลยค่ะส่วนปริมาณน้ำหลากสะสมผ่านจังหวัดนครสวรรค์ปี54มีน้ำหลากสะสมผ่านนครสวรรค์สูงกว่าปี69อย่างมีนัยยะสำคัญโดยมีน้ำหลากถึง 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปีนี้ปริมาณน้ำหลากค่ะสะสมผ่านนครสวรรค์แค่ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะ
0: ข
4: ณะเดียวกันปริมาณฝนสะสมก็แตกต่างกันค่ะดังนั้นสถานการณ์จึงไม่มีทางที่จะรุนแรงเท่ากับปี54และปริมาณน้ำหลากผ่านนครสวรรค์ในปีนี้ก็น้อยกว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยเนื่องจากปริมาณน้ำสูงอาจจะมีปัญหาในการระบายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมอย่างเราเนี่ยเพราะปัญหาการระบบระบายหรือเปล่าอันนี้นะคะการสร้างอาคารสูงการสร้างชุมชนไปขีดขวางการน้ำไหลมันก็ทำให้การระบายน้ำเป็นปัญหาเช่นเดียวกันแม้ว่าปริมาณฝนจะตกลงมาน้อยแต่กันมากนะคะโด ดยชาวกระทับที่มีโอกาสเกิดมากที่สุดนะคะก็คือปริมาณน้ำไหลผ่านนครสวรรค์อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดไม่เกิน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพชั้นในจะไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วมแต่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือปทุมธานีตอนบนนนทบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมที่หนักที่สุดก็คือพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนคาดการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือปริมาณน้ำผ่านเชื้อคอนสวรรค์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยารองรับได้ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตัวเลขคาดการณ์นี้ยังไม่ได้มีการป้องกันแต่ละพื้นที่ดังนั้นในสถานการณ์จริงๆน่าจะเบาบางลงนะคะโดยยังชี้ว่าในช่วงของระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนตกสะสมก็คือวันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าวันที่13ตุลาคมอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาแล้วในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนตกประมาณ40-60มิลลิเมตรแต่สภาพอากาศที่เริ่มมีลมเปลี่ยนทิศฝนจึงไม่น่ารุนแรงแต่ต้องมีการประเมินอีกครั้งหลังจาก10วันนี้เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เสรีบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่ในอนาคตไม่ใช่ฝนตกหนักธรรมดาแต่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมก็คือสมการวิกฤตอุทกภัยแบบผสมนะคะก็คือฝนบวกแม่น้ำคูณด้วยระดับน้ำทะเลเท่ากับวิกฤตผสมคือไม่ก็คือภัยคุกคามในปัจจุบันที่ไม่ได้มาจากทิศทางเดียวประเมินความเสี่ยงรูปแบบเดิมมักแยกน้ำท่วมจากแม่น้ำและชายฝั่งออกจากกันทำให้การอ่านค่าความรุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าวิกฤตผสมเข้ามาก็จะกระทบพื้นที่ 80% ของกทม.ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมาเมื่อไหร่จึงต้องผลักดันให้มีการป้องกันไว้ก่อนนะคะก็เลยเสนอ3แนวให้รัฐบาลและสังคมไทยพิจารณาก็คือเซฟเซลช่วยเหลือตัวเองครอบครัวโดยต้องรู้ทันความเสี่ยงและเตรียมพร้อม community health ช่วยเหลือกันในชุมชนและ national health ก็คือการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบสนับสนุนงบประมาณและฟื้นฟูระยะยาวนะคะนอกจากนั้นยังพบว่าคนไทยกลายเป็นคนโรคกลัวน้ำเป็นโรคอันใหม่ก
0: ็
4: คือกลัวน้ำท่วมกลัวนะกลัวฝนตกหนัก
0: ระแวง
4: ร้องผวาฉันกลัวบางเหลือเกินนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นโลกร้อนเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสื่อโซเชียลก็กระจายข่าวเร็วความเสียหายกระทบชีวิตและทรัพย์สินเกิดความเครียดสะสมจากคำว่าเอาอยู่ค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีการเสนอให้รัฐบาลเร่งบอกว่าการที่รัฐบาลผลักดันโครงการใช้หน้าป่าสักระหว่างที่น้ำท่วมที่อนุมัติกันไป 165,000 ล้านบาทมองว่ามันยังไม่สามารถรองรับเหตุการณ์ในอนาคตได้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาทบทวนโครงการอื่นๆด้วยโดยผลักดันให้เกิดโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่กลางและเล็กตอนบนก่อนที่จะระดับนครสวรรค์เพื่อรองรับน้ำก่อนที่จะไหลลงมาคาดว่าใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาทนะถูกกว่าเยอะเลยกับอีก 165,000 ล้านบาทอีกนะคะนอกจากนั้นการเป็นภัยรัฐบาลต้องผลักดันให้เกิดตัวข้อเลิศให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการส่งเจลบอดแคสต์ด้วยตัวเองเพราะเป็นผู้ที่รู้ทันสถานการณ์นั่งนานมากที่สุดนะคะซึ่งจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีและการตอบสถานการณ์ด้วยค่ะขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองวันนี้ก็มีการแถลงสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะโดยมีการบอกว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาก็มีปริมาณน้ำไม่ถือว่าวิกฤตนะคะอย่างเขื่อนจุ้งตนเนี่ยมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแวร์น้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกิน 100% แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำเมื่อปี 2554 ซึ่งกรณีที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีจำนวนความจุเกินความจุนะคะขณะนี้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยใช้น้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชัยนาทป่าสักอยู่ที่540นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการตรวจสอบล่าสุดน้ำจากจุดนี้ก็จะไหลไปรวมกันที่อำเภอบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะไหลเข้ามาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำก็จะวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือที่อำเภอผักไห่ตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็บอกว่าสถานการณ์น้ำตลิ่งที่นนทบุรีก็ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่1 เมตร 2 เซนติเมตรนะคะหรือว่าต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำจังหวัดนนทบุรีและต่ำกว่าที่จังหวัดปทุมธานี57 เซนติเมตรต่ำกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 เมตร 20 เซนติเมตรซึ่งยังสามารถระบายได้นะคะส่วนลุ่มน้ำท่าจีนยอมรับว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างมากส่วนท้ายน้ำของประตูระบายน้ำโพพยาจังหวัดสุพรรณบุรีขนาดนี้ต้องรักษาระดับการระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบมากส่วนก่อนหน้านี้ฝนที่ตกหนักในอำเภอ5 อำเภอของกาญจนบุรีก็จะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยบริเวณอำเภอ2 พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นรอยต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมต้องมีการบริหารจัดการให้ดีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะก็บอกว่าให้คลายความกังวลเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหนือนะคะแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กทม.ขีดความสามารถฝั่งเจ้าพระยาสูบน้ำได้วันละ70 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ800 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะโดยผ่านอุโมงค์และคลองต่างๆจากการระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้านจังหวัดชายแดนเซาและสมุทรปราการยังไปไม่ได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ลุ่มน้ำย่อยๆรวมไปถึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองบางส่วนและอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะจากข้อมูลก็พบว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกครั้งในวันที่11 ตุลาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดซึ่งขณะนี้ภาคตะวันออกมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโดยอัตราการระบายอยู่ที่วันละ40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะประมาณ50 วันแต่จะมีปริมาณน้ำเข้ามาอีกประมาณ50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในวันพรุ่งนี้วันที่3 ตุลาคมก็จะมีปริมาณน้ำ40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เข้ามาซึ่งอัตราการเข้าและออกปริมาณเท่ากันแต่จะเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะรอรับปริมาณน้ำที่จะมาในวันที่11 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะคะส่วนทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ต้องติดตามการรองรับน้ำฝนในวันที่6 ตุลาคมและวันที่11 ถึง 13 ตุลาคมนะคะตอนนี้ยังมีช่องว่างของเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่700 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนด้านท้ายเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นั้นระบายน้ำอยู่ที่ 1,800 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าใน1 สัปดาห์จะมีการระบายน้ำในอัตราต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริเวณอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามที่จะมีปริมาณน้ำลดลงนะคะก็เตรียมแก่งกระจานลุ่มน้ำเพชรบุรีมีตัวเลขนำเข้าประมาณ 11-13 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรยังถือว่าบริหารจัดการได้และจังหวัดเพชรบุรียังคงปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้6ตุลาและ11ตุลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าน้ำเพื่อรอรับน้ำที่จะลงมาเพิ่มเติมด้วยก็คือเตรียมเอาไว้อย่าประมาทแล้วกันนะคะเตรียมเอาไว้อย่าประมาทส่วนเราก็ใกล้ถึงวันประชุมIMF แล้วก็ World Bank นะคะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งในวันนี้นายเอกนิติวิจิตรธนประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่จะจัดที่มีการประชุมธนาคารโลกและ IMF นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็มองว่าจากการรับฟังข้อมูลการคาดการณ์ก็กลัวว่าช่วงนี้จะเป็นฝนตกหนักด้วยเดี๋ยวคนที่เข้ามาประชุมก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะรองนายกเอกนิติก็บอกว่าเท่าที่ฟังข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงการทำงานของปป.ได้มีการนำประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมมาปรับใช้ในการวางเกณฑ์เตือนภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและก็เชื่อมั่นว่า IMF นะคะและธนาคารโลกเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องภัยธรรมชาติและสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ทุกฝ่ายยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมครั้งนี้อย่างแน่นอนในกรณีที่หากมีระดับน้ำเกินระดับต่างๆเราต้องเตรียมการเคลื่อนย้ายคนอย่างไรก็มีการวางแผนไว้แล้วเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยทั้งคนไทยและต่างชาติได้มีการทดสอบระบบทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลค่
0: ะ
4: ส่วนการชุมนุมระหว่างการประชุมอันเดฟกับเบอร์แบงค์นะคะก็บอกว่ามีการจัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยแต่ถ้าม็อบจะมาก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาต้องไม่ทำลายการประชุมอยากให้คิดว่าครั้งนี้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยจึงเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกและโชว์ศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระดับสากลนี้ด้วยนะคะก็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนจะเริ่มงานแล้วนะ 15,000 คนค่ะ
0: อืมค่ะ
4: เกินกว่าเป้าหมายวางไว้แค่ 5,000 เองนะ
0: ค่ะ
4: ลงทะเบียนไปแล้ว 15,000 โดยระบบทั้งหมดได้รับการทดสอบซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับแผ่นดินไหวน้ำท่วมรวมถึงการรับมือกับการชุมนุมตามมาตรฐานสากลด้วยก็แต่ที่แน่ๆก็คือบริษัทที่อยู่แถบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดทำการนะคะ
0: เราก็อยู่ใกล้นะ
4: เราไม่ติด
0: เราไม่ติด
4: เราติดไม่ได้ เราเป็นความหวัง เป็นแสงสว่างของเพื่อน
0: อุตส่าห์บอกว่าอยู่โดยรอบ
4: ยังฝากความหวังไม่ได้กับเรานะ
0: เราบอกว่าอยู่โดยรอบเราก็ใกล้นะข้าวถนนก็สู่สิริกิติ์แล้วนะ
4: ใกล้มากเลยเราเดินทะลุถึงกันเราไปซื้อกับข้าวในศูนย์ประชุมสิริกิติ์ด้วยนะคะไปออกกำลังกายก็ไปออกกำลังกายแถวนั้นนะคะ
0: แต่เราไม่ได้สิทธิ์ดัน
4: เราไม่ติดค่ะต้องขอความร่วมมือให้ติดตลงตลาดยังติดหมดเลยนะคุณ
0: จริงครับค่ะ
4: ของเลยอ่ะ
0: แม่นี่คือดิฉัน
4: น่ะเดี๋ยวเราดูก็แล้วกัน
0: คือดิฉันน่ะไม่อยากจะบอกว่านึกย้อนไปก่อนหน้านี้ที่เราเคยเป็นเจ้าภาพมากี่สิบปีแล้วว่าแถวคลองเตยตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการแบบว่าปรับภูมิทัศน์อะไรใหม่ๆ
4: เท
0: ่
4: าก
0: ับ
4: เริ่มทำงานของดิฉันเลยนะ
0: ใช่ไหมคือแบบว่า
4: ดิฉันทำงานที่ครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็มาประชุมเบอร์แบงค์นี่แหละ
0: ส่วนแต่ตรงแถวๆประมาณซอยไผ่สิงโตอะไรเงี้ยเขาก็จะเอารั้วนะมาปิดเป็นยาวเลย
4: มาทำความตัวสัตว์ของรปภ.ตั้งแต่ก่อนไป
0: อย่าไปบอกใครนะว่าเขาประชุมตอนปีไหนตอนนั้น
4: ปีนั้นเราเริ่มทำงานปีแรกว่างันเถอะเราก็ทำงานกันได้แค่5-6 ปีไงอยู่พูดไปเลย
0: กันไปเล็กอื่นต่อเลยก็ได้ค่ะ
4: ไอใจตัวเองนะคะเอามาดูกันตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างค่าเงินบาทนะคะปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเรียกว่าแข็งค่าขึ้นจากเปิดตลาดเมื่อตอนเช้าที่อยู่ที่33.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะปัจจัยก็มาจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่กลุ่มสหภาพยุโรปกำลังหารือกันถึงการระบายน้ำมันออกมาจากคลังสำรองหากสหรัฐบังคับใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเพื่อหวังที่จะรับเขาเรียกว่าประชานิยมอ่
0: ะ
4: เพื่อจะให้ราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็ต้องรอดูส่วนหุ้นไทยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.71 จุดค่ะปิดที่ 1,571.62 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 71,085 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธินะคะ844 ล้านบาทค่ะส่วนทางเซ็งฮ่องกงก็ปิดตลาดปรับตัวร่วงลดลงในวันนี้นะคะเนื่องจากแรงเทขายทรัพย์สินทั่วโลกที่ออกมากระทบต่อตลาดที่ฮ่องกงที่กลับมาเปิดทำการหลังจากหยุดเนื่องจากวันชาติเมื่อวันนี้นะคะทำให้หางเซ็งปิดตลาดปรับตัวลดลง640.98 จุดปิดที่ระดับ 23,972.29 จุดส่วนนิกเกอิโตเกียวก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันเนื่องจากนักลงทุนเทขายตามกำไรกับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดนะคะก็ทุกคนยังคงรอผลการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในคืนนี้ทำให้ตลาดแข็งตัวและนิกเกอิติตลาดก็ลดลงไปถึง 647.26 จุดนะคะไปที่ 68,309.46 จุดค่ะที่สังเกตตอนนี้เกิดการชุมนุมประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายนะแล้วการชุมนุมมันก็บานปลายโดยจากปัจจัยที่บอกว่าครูขาดแคลนอาคารเรียนทุกโซนนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการประท้วงกันทุกหลายพื้นที่ทั่วประเทศของฝรั่งเศสเลยรัฐมนตรีศึกษาธิการของฝรั่งเศสนะคะบอกว่าต้องสั่งปิดโรงเรียนและสถานศึกษามากกว่า400แห่งนะคะขณะที่เจราร์ดมาแนงรัฐมนตรียุติธรรมฝรั่งเศสก็บอกว่าจากกลุ่มประท้วงที่เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ก่อเหตุรุนแรงเจ้าหน้าที่ยังไม่แน่ใจด้วยว่ากลุ่มคนดังกล่าวเป็นนักเรียนมัธยมจริงหรือเปล่าโดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงแล้ว 2,000 คนนับตั้งแต่การชุมนุมเริ่มขึ้นเมื่อ2/3ถูกคุมตัวและอยู่ในการดูแลของตำรวจชุมนุมเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะก็บอกว่าการประท้วงเนี่ยยกระดับจากการชุมนุมของนักเรียนไปสู่ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยหลังเกิดเหตุโจมตีรถไฟฟ้าและเผาโรงเรียนโดยการประท้วงเริ่มต้นขึ้นในกรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วขยายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและเมื่อวันพฤหัสบดีก็เกิดเหตุกลุ่มนักเรียนจุดไฟเผาโรงเรียนมัธยมอย่างน้อย2แห่งส่วนที่เมืองมักเซทางตอนใต้คือในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำมันเป็นพื้นตัดใส่เขาบอกว่าไม่ตั้งใจแล้วก็มีรถยนต์ถูกเผาในเมืองจาบุกทางตะวันออกทำให้เกิดการประทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจรกับกลุ่มวัยรุ่นในเมืองตูรุสทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้การประท้วงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แต่ในฝรั่งเศสแล้วก็ลุกลามไปยังเบลเยียมเช่นเดียวกันเพราะว่ามีนักเรียนในโรงเรียนมัธยมของเมืองวียงออกมาประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทางโรงเรียนต้องเมืองวียงต้องประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายด้วยคดีที่ผู้ต้องหา2คนทำร้าย2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยเพราะว่ามันเจอพอวันนี้เนี่ยตำรวจพาทั้ง2ผู้ต้องหา2รายก็คือในป๋องเกิดทองจำเลยที่1และในทงจำเลยที่2นะยื่นฟ้องต่อศาลในความผิดในฐานความผิด9ข้อหาตั้งแต่คดีชิงทรัพย์ข่มขืนกระทำชำเราและฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนนำศพไปซ่อนเร้นอำพรางในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยเป็นพนักงานอัยการโจทก์และทนายความจำเลยมาศาลศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง2ฟังโดยทนายรับฟังก่อนสอบปากคำให้การข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทุกภัณฑ์และลูกระเบิดการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจการนวงเหนียงกับขังผู้อื่นรวมถึงซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุแห่งการตายจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพส่วนก็ข้อหาร่วมการชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานแต่งตัวแบบตำรวจแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นตำรวจมีและใช้อาวุธปืนใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำเลยทั้งสองคนก็รับสารภาพแต่ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธส่วนข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายขณะที่ผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้โดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายในป๋องจำเลยที่1ปฏิเสธแต่ในทงจำเลยที่2รับสารภาพ ก็เนื่องจากจำเลยทั้ง2ยังให้การปฏิเสธในบางส่วนของคำฟ้องนะคะศาลจึงมีคำสั่งนำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์กำหนดวันที่20ตุลาคมนี้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในส่วนของข้อหาที่จำเลยยังให้การปฏิเสธนะคะนอกจากนั้นยังมีคำสั่งออกหมายขังจำเลยทั้งสองไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาเพราะพิจารณาว่าคดีเมตตาโทษปลุกพฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงประกอบกับโจทก์คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวจำเลยอาจจะหลบหนีนุ่งเหลืองกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายได้นะคะซึ่งศาลพัทยานัดเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ในวันที่20ตุลาคมนี้เวลา 9:00 นก่อนที่จะเดินหน้าพิจารณาคดีต่อไปแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการคุ้มครองสิทธิในคดีอาญาเป็นกลไกในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้จำเลยและผู้เสียหายได้รับทราบสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ให้สิทธิจำเลยเนาะแต่ว่าผู้เสียหายหรือว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้สิทธินี้นะคะ
0: ค่ะ
4: ก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได
1: ้นรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปดูในพื้นที่ของทางด้านของสน.จระเข้น้อยนะเนื่องจากว่าในพื้นที่เขายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะเขามีการรายงานเมื่อตอนช่วง 17 นาฬิการะดับน้ำช่วงบริเวณแยกสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าถนนสุขสมานระดับน้ำประมาณ 30-40 เซนติเมตรได้นะคะมาจากทางด้านของถนนสุวรรณภูมิ 4เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนลาดกระบังรถเล็กนี่ควรใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็รถที่มาจากถนนสุวรรณภูมิ 4แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุ่งหน้าลาดกระบัง 54รถเล็กควรใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกันระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตรงเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะอันนี้เป็นการรายงานจากทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกรายงานทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วง3แยกองครักษ์มาทางด้านของจุดกลับรถปั๊มเศรษฐวุฒิกิโลเมตรที่44มาจนถึงกิโลเมตรที่48นะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรประมาณ15เซนติเมตรเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางได้นะคะคือรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวกันไปได้ช่วงทางด้านของถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงที่มาจากแยกองครักษ์มาทางด้านของจุดกลับรถปั๊มเศรษฐวุฒิคือในช่องทางในถนนเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางแต่ว่ารถยังผ่านไปได้นะคะแต่ระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขามีการเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะคะมีการเปิดช่องทางพิเศษตรงจุดนี้คือระดับน้ำจะอยู่ประมาณสัก15เซนติเมตรได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเรารับแจ้งมานะคะบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่รับแจ้งบอกว่ามีโครงสร้างของอาคารเกิดการทรุดตัว

ือมันจะเป็นแบบเป็นหัวเสานิดนึงอะนะคะแล้วก็เกิดเหมือนกับว่ามันมีการเสียหายลงมานะอยู่ตรงช่วงของซอยเรวดี19ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาได้กันเข้าไปทำการตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้วนะคะก็คือเป็นอาคารตึกแถวตึกอาคารพาณิชย์แล้วตรงบริเวณเหมือนกับว่าเหมือนเป็นประตูบ้านนะคะตรงช่วงของอยู่ทางด้านบนของหัวเสาเนี่ยมันมีการชำรุดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เขากำลังเข้าไปตรวจสอบเป็นช่วงบริเวณปากซอยเรวดี19นะคะอันนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะทางด้านของท่านร้อยตำรวจโททีทัศน์อินผ่องค่ะรองศาสตราจารย์จรสน.มีนบุรีฝากย้ำมานะคะบอกว่าผู้ที่นำรถไปจอดบนสะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าช่วงหน้าโลตัสมีนบุรีจอดเพื่อเลี่ยงน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยยังมีรถจอดอยู่ประมาณ20คันขอความกรุณาเจ้าของรถนะคะกรุณาไปย้ายรถด้วยนะคะรถที่จอดอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าช่วงหน้าโลตัสมีนบุรีเนื่องจากว่าตอนนี้ระดับน้ำมันลดลงแล้วรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะเจ้าหน้าที่เลยขอให้ทางด้านของเจ้าของรถเนี่ยมาเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางยังมีรถตกค้างอยู่ตรงนั้นประมาณสัก20คันได้นะคะขอให้เจ้าของรถนั้นไปเคลื่อนย้ายรถโดยด่วนเลยใครรู้จักว่ามีคนรู้จักไปจอดรถอยู่แถวๆหน้าโลตัสมีนบุรีตรงช่วงนั้นเนี่ยให้เขาไปนำรถออกจากจุดนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8:41พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100 คนพร้อมกันนี้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจำนวน130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุดมศึกษาไทยที่มีคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาดำเนินพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรในระดับสากลผ่านแนวคิดจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังมุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา9:53สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ ในการนี้ทรงถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษชุดราชินยานุสาวรีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการงานพระเมรุมาตรด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการพระราชพิธีในครั้งนั้นยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบริเวณด้านหน้านิทรรศการยังได้จัดแสดงปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรโดยรูปสุกรสื่อถึงผู้ที่เกิดปีกุลและคำว่าอุทกทานหมายถึงท่อสำหรับจ่ายน้ำให้ประชาชนหรือการให้ทานด้วยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนั้นทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ซึ่งภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยพร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเทียรวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซาไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้อาหารสัตว์ดังกล่าวมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานแก่กองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมโดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน45รายเพื่อช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 1,150 ตัวในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2569หลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายตำบลภายหลังจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารซึ่งมาจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครรวมถึงวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้มีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมอกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครอีกทั้งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดตามความเหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพพระราชทานสีน้ำตาลสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงที่นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าเช็ดตัวพระและมุ้งพระสำหรับการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้มูลนิธิยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่อง โดยในวันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรบางนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะคะที่ถนนติวานนท์เป็นฝั่งที่มาจากแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดตรงช่วงบริเวณตรงข้ามเมกะโฮมมีอุบัติเหตุนะตอนช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันประมาณ6คันด้วยกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้ามาทางด้านของ5แยกปากเกร็ดเป็นรถชนท้ายกันทั้งหมด6คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำการเคลื่อนย้ายเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะคะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุการจราจรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางไปหมดแล้วแล้วก็มีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์เดี๋ยวนะมีคุณวรพันธ์นะแจ้งเข้ามาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงที่มาจากบางบ่อมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดกระบังด่านลาดกระบังรถติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเลยนะคะเนื่องจากตรงช่วงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังเนี่ยเขามีการซ่อมผิวการจราจรก็คือเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด่านลาดกระบังก่อนถึงด่านประมาณสัก5กิโลเมตรมีซ่อมผิวการจราจรในช่องทางซ้าย2ช่องซ้ายนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเจ้าหน้าที่เขาทำงานระยะทางประมาณสัก50ถึง100เมตรได้นะคะการจราจรก็เลยจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยฝั่งมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด่านลาดกระบังรถติดขัดท้ายแถวนี้บอกว่าท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะอย่างที่ฉันดูไปก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวรถที่มาจากทางบางบ่อที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด่านลาดกระบังตอนนี้เนี่ยท้ายแถวยาวประมาณโอ้โหยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะเรียกว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณกม.ที่ช่วงประมาณสักก่อนถึงคือมันยังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่นะคะตรงช่วงของตรงก่อนที่จะถึงทางด้านของต่างระดับตรงบางควายตรงจุดนี้เนี่ยรถเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันเข้าไปเรื่อยๆเลยในส่วนของฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย7นะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณด่านลาดกระบังตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีการซ่อมผิวการจราจรในช่วงกิโลเมตรที่ก่อนถึงด่านลาดกระบังประมาณสัก1นะนะก่อนถึงด่านลาดกระบังในช่องทางซ้ายนะคะเขาจะมีการทำงานซ่อมผิวการจราจรอยู่นะคะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณพันธ์ค่ะอยู่ราชพฤกษ์นะฝั่งขาออกมาจากแยกถนนเพชรเกษมมาถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์การจราจรใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะคุณสมจิตแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าใช้ทางด่วนขั้นที่2หรือทางด่วนศรีรัตน์มาจากบางโคร่มุ่งหน้ามาทางแจ้งวัฒนะช่วงด่านถนนจันทร์มาถึงทางลงสาทรฝั่งขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าบริเวณทางลงสาทรพบผู้หญิง2คนเดินสวนขึ้นมาบนทางด่วนเหมือนนักท่องเที่ยวแต่งตัวดีใส่แว่นไม่ใช่คนเร่ร่อนเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์ทางด่วนเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจอตัวผู้หญิง2คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วหรือยังนะคะแจ้งมาเมื่อตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะตอนช่วง 19:29 นะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขามีการเปิดช่องทางเปิดทดลองวิ่งฟรีในมอเตอร์เวย์สาย M82 นะคะช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด25กิโลเมตรด้วยกันนะซึ่งประชาชนนั้นสามารถใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างดับบางขุนเทียนผ่านทางด้านของเอกชัยมาจนถึงบ้านแพ้วเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสู่ทางภาคใต้นะคะเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะประชาชนนั้นสามารถใช้ทางขึ้นลงได้4แห่ง4จุดด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วนะคะ เป็นการเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดลาดบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนที่บริเวณด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดใช้นะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางนี้ค่ะการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะฟรีตลอดสายเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินนะคะของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะก็จะช่วยแยกการจราจรในระยะไกลแล้วก็การจราจรในพื้นที่เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรทางด้านล่างแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงเทศกาลด้วยทางมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้แล้วก็วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกในอนาคตก็จะเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้สำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางนี้นะคะทางกรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผู้ใช้ทางนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนก็คือ1586แล้วก็กด82นะ1586แล้วก็กด82นะก็เป็นการเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M82นะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: งุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 027407400

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลสภาพการจราจรทางด้านของ X เนี่ยนะคะก็จะมีภาพจากในพื้นที่ที่เรื่องของการจราจรยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะอย่างก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วงชัก 19:10 นมีภาพจากทางด้านของเพจเหตุการณ์ลักกระบังตอนช่วง 19:10 เป็นภาพรถนี่ลุยน้ำอยู่บนเส้นทางถนนอ่อนนุชและกระบังช่วงแอร์พอร์ตเลเวลลิงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหัวตะเข้น้ำบอกว่าน้ำยังมากและที่สำคัญเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะโซนทางด้านของและกระบังนี่หลายๆท่านนี่เริ่มแบบว่าบอกว่าน้ำมันเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณช่วงหน้าตลาดนัดสุวรรณภูมิน้ำที่ละกระบังน้ำก็เริ่มลดแล้วยกเว้นภายในซอย48แล้วก็ที่บริเวณแยกสุขสมานนะจะเห็นว่าน้ำเริ่มลดลงลดขนาดเล็กเริ่มมาใช้เส้นทางกันได้แล้วนะคะเป็นเส้นทางถนนละกระบังช่วงหน้าตลาดนัดสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะเป็นทางด้านของคุณกัดดาฟี่ที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเจอคุณลุงท่านหนึ่งน่าจะเป็นคนพัดหลงแจ้งเข้ามาทางจสร้อยเราอะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีคุณอัครพลแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณพ่อหายล่าสุดเนี่ยบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วนะคะคุณอัครพลสวัสดีค่ะคุณอัครพลนะคะค่ะตอนนี้เจอคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะไปตอนที่เราคุยกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณอัครพลคือขับรถออกมาเจอคุณพ่ออยู่ตรงแถวๆนั้นเลยหรือว่าไปเจอที่ไหนคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ครับตอนแรกถามทางคุณพลเมืองดีที่โทรเข้ามาก่อน
0: คร
1: ับ ถามทาง Facebook ว่าถามว่าใช้หน้าอย่างนี้ใช่ไหมอะไรหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะ
1: แกก็บอกว่าประมาณน่าจะ 100% อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยขับรถออกไปเลยครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนที่เราไปเจอคุณพ่อตอนนั้นน่ะเราไปเจอท่านอยู่ตรงไหนอยู่ยังเดินอยู่หรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ครับไปที่ปั๊มเชลใช่ไหมครับปั๊มเชลบอกว่าม ีตำรวจสน.ดินแดงพาไปที่สน.ครับ
0: อ๋อมีเจ้าหน้าที่ไปดูให้แล้วในเบื้องต้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ที่ตำรวจพาไปที่สน.ดินแดงครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงกันข้ามกันอะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะก็ไม่ไกลกัน
1: ไม่ไกลครับ
0: ค่ะแล้วก็คือพอไปถึงโรงพักก็เจอคุณพ่อเลย
1: ก็เลยโทรไปที่สน.ดินแดงเสร็จแล้วก็นัดหมายกันไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนที่ไปถึงไปเจอคุณพ่อนี่คุณพ่อทำอะไรอยู่ฮะ
1: แกก็ไม่ค่อยได้อ่ะครับแต่ว่าน่าจะแกจำทางกลับไม่ถูกแกเลยยื่นบัตรประชาชนให้คุณ
0: กัตตาฟี
1: พลเมืองดี
0: ค่ะค่ะแล้วคุณพ่อแบบน
1: ี้จำได้ไหมครับที่คุณกัตตาฟีบอกจะเอาเงินให้ร้อย
0: ใช่
1: แล้วคุณพ่อยื่นบัตรประชาชนให้ดูแล้วก็อย่างเงี้ยคร
0: ับ ค่ะแล้วคือคุณพ่อมีท่าทีแบบว่าอ่อนแรงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็มีบ้างครับคือพูดไม่มีเสียงครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคุณพ่อมาย่านเนี้ยเดี๋ยวคุณพ่อบอกไหมว่าเขามายังไงอะฮะ
1: มายังไงใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: น่าจะเดินมาครับ
0: ฮะจากแถวงามวงวานเนี่ยนะฮะแถวบางเขนเนี่ยนะคะ
1: ครับเขาเป็นคนพ่อเขาชอบเดินครับ
0: แต่เดินไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะ
1: น่าจะเดินนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณค่ะแล้วแต่คุณพ่อบอกไม่ได้ใช่ไหมว่ามาหาใครหรือว่าคือใน
1: บอกไม่ได้นะครับจำไม่ได้เลย
0: ค่ะทีนี้ก็คือเรายังไงรับคุณพ่อกลับบ้านหรือยังคะ
1: ก็ไปที่สน.ดินแดงแล้วก็แจ้งตำรวจแล้วก็รับกลับเลยครับ
0: คุณพ่อจำเราได้ใช่ไหม
1: จำได้ครับ
0: จำได้ใช่ไหมคะตอนหาแล้วตอนนี้กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: กลับถึงบ้านเรียบร้อยครับ
0: ค่ะให้คุณพ่ออาบน้ำ
1: ขอบคุณจสร้อยมากแล้วก็ทางพลเมืองดีด้วยเพราะว่า
0: ใช
1: ่พอจสร้อยโพสต์ได้ประมาณแค่ไม่เกิน5 นาทีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทางพลเมืองดีเขาก็โพสต์กลับ นะแล้วก็โทรมาแจ้งด้วยใช่ไหม
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณอัครพลคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของทางจสร้อยเราก็เป็นสื่อกลางให้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคือเราพยายามทุกครั้งที่เวลามีการแจ้งคนหายอ่ะเราจะมีภาพมีข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเนี่ยก็จะพยายามถามข้อมูลให้เยอะที่สุดใช่ไหมคะแล้วภาพเนี่ยที่เราอยากได้ก็คือเป็นภาพที่ค่อนข้างจะปัจจุบันที่สุดเวลาคนเห็นเนี่ยเขาจะได้แบบทีเดียวจำได้เลยไงคะอย่างเช่นเนี่ยอย่างกรณีของที่คุณกาตาฟี่บอกว่าพอดีเปิดในเห็นหน้าขึ้นฟีดของเจ้าของเจ้าสร้อยเนี่ยหน้าคุ้นๆไงคะพอคุ้นๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ไงคะว่าเนี่ยน่าจะใช่ก็เลยย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าน่าจะใช่คนนี้ก็เลยโทรจับกลับเข้ามาแจ้งที่เจ้าสร้อยต้องขอบพระคุณใช่ต้อง
1: ขอบพระคุณทางคุณกาตาฟี่ความดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแกโพสต์เฉยแกโพสต์ตอบเฉยๆก็ได้แต่นี่แกยืนยันว่าก็
0: ใช่แน่นอน
1: โทรมาแจ้งอีกรอบหนึ่ง
0: นะค่ะ
1: ทำให้มันห่างที่บอกห่างกันแค่20นาทีใช่ไหมครับตอนแกเห็นตอนแกโทรมาที่จสร้อย
0: แป๊บเดียวเพราะว่าตอนที่แจ้งเข้ามาตอนประมาณสักทุ่มนิดๆแล้วก็เจอตอนประมาณสัก6 โมงปลายๆแล้วอะค่ะยังจำนาทีไม่ได้แต่ปลายแล้วแต่เพราะว่าก็เป็นช่วงต่อต้นชั่วโมงพอดีเลยตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วดีที่ว่าคุณ
1: ใช่ครับถือว่ารวดเร็วมากครับ
0: ถือว่าคุณพ่อนี่ยังไม่ได้เดินไปไหนไกลเนาะแล้วก็รีบประสานกับทาง
1: ถือว่ามันมีประสิทธิภาพมา
0: แล้วเราก็รีบประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้รบกวนสายตรวจไปดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเดินที่ไหนเดินไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตามหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: ครับ
0: รีบประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้รบกวนสายตรวจไปดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเดินไปเดินที่ไหนเดินไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตามหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ย

0: มีญาติแจ้งเข้ามาแล้วเราก็เลยแจ้งประสานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทีนี้เนี่ยทำยังไงต่อคะคุณอัครพลและอีกหน่อยเดี๋ยวคุณพ่อก็เพราะว่าวันก่อนก็เพิ่งหายออกจากบ้านมา
1: ใช่ใช่ใช่ก็เดิมก็นี่แหละครับคือให้ประชาชนไว้แล้วก็แต่ละหอที่จำได้ไม่ได้ก
0: ็มีคนม
1: ี
0: คน
1: ให้เอาประชาชนให้ดูว่าที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
0: มีคนอยู่มีคนดูแลอยู่ที่บ้านไหมอะค่ะ
1: ก็มีครับมีครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้ดูตลอดเวลาคร
0: ับ ค่ะอ๋อแต่ที่อยู่ในบัตรประชาชนเป็นที่อยู่ตรงกับปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ
1: ที่อยู่ปัจจุบันครับ
0: อ๋อค่ะเมื่อกี้อีกอย่างนึงก็อาจจะติดเบอร์โทรศัพท์ไปให้แกสักหน่อยก็ได
1: ้
0: เวลาม
1: ี
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าเพราะบางคนให้บัตรประชาชนไปเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ต้องไปเซิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์อีก
1: อ๋อครับก็จริงก็มีพี่ชายเขาใส่น้ำบัตรไว้ครับในกระเป๋าอะครับ
0: ค่ะแต่คุณพ่อให้แต่บัตรประชาชนดู
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงยินดีด้วยนะก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ให้คุณพ่อพักผ่อนแล้วก็
1: ต้องถือว่าเป็นพระคุณมากครับ
0: ค่ะโอ้ย
1: เพราะว่าคนหายนี่มันมีแต่เรื่องความ
0: ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือท่านเป็นผู้สูงอายุด้วยไงอายุต้อง93ด้วยนะคะค่ะ
1: แต่ว่าแกชอบเดินนะคะแกก็เลยแบบเดิน
0: ว่าคุณพ่อนี่แข็งแรงเกินไปแล้วเดินไกลขนาดนี้แข็งแรงมากเดินเดินได้ไกลมากเลยนะค่ะ
1: อ๋อครับค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงต้องขอบพระคุณทางด้านของคุณกาตาฟี่ด้วยนะที่แจ้งเข้ามาแล้วเราจะได้แบบคือเราก็จะได้แจ้งกับทางด้านของคุณอัครพลนะคะค่ะ
1: ครับต้องขอบคุณคุณคาตาฟีและขอบคุณทางทศร้อยด้วยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ได้ถือว่าเป็นวิธีที่ได้มีประสิทธิภาพมากครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยยินดีค่ะยินดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต้องขอบพระคุณอีกทีนะครับ
0: ค่ะ
1: แทนครอบครัวเราแล้วก็คุณพ่อด้วย
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณอีกทีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคือคุณอัครพลน่ะแจ้งเข้ามาทางจสร้อยตอนประมาณสัก18:11บอกว่าคุณพ่อหายออกจากบ้านไปเมื่อตอนช่วงสายๆเราก็มีการนำข้อมูลแล้วก็นำภาพของคุณนิรันต์ก็คือคนหายคือคุณพ่อเนี่ยมาโพสต์ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง X คือทุกครั้งอย่างที่ดิฉันบอกว่าทุกครั้งที่มีการแจ้งคนหายเนี่ยดิฉันจะย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่ากรุณาช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆพอแชร์ออกไปเสร็จแล้วเนี่ยคนเห็นเขาจะได้คุ้นๆนะพอคุ้นๆเนี่ยมันก็ง่ายกับเวลาที่เกิดไปเจอคนที่แบบว่าเอ้ยคนนี้ผ่านตาไปอะไรเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้คนที่เขาพลัดหลงเนี่ยสามารถกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะต้องขอบพระคุณพลเมืองดีนะคุณกัตดาฟี่นะคะที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยซึ่งคือรองบอกไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านที่จะเวลาเจอคนที่พัดหลงลักษณะที่พัดหลงแบบให้ข้อมูลอะไรไม่ได้แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะวันนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้ว่าการ MEA ได้ลงพื้นที่ร่มเกล้าไปร่วมบรรจุถุงบรรเทาทุกข์ส่งอาหารน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันอีค่ะผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็นางชุติมาจันอีนะคะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็ประธานชมรมแม่บ้านการไฟฟ้านครหลวงคณะผู้บริหารและพนักงาน MEA ได้ลงพื้นที่เคหะล่มเกล้านะคะไปร่วมบรรจุถุงบรรเทาทุกข์แล้วก็จัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความห่วงใยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มอบกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคณะได้มีการไปเยี่ยมโรงทานของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับส่งมอบอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เคหะล่มเกล้าที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งเยี่ยมศูนย์แพทย์ที่สำนักงานที่ดินเพื่อติดตามการให้บริการแล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนและก็ตรวจติดตามจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังไม่ลดลง MEA ค่ะยังคงเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานโดยผู้ว่าการ MEA ได้

สั่งการจัดตั้งศูนย์กลางประสานงานเร่งด่วนให้ความสำคัญกับพื้นที่การเคหะล่มเกล้าแล้วก็การเคหะและคลองจัดนะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบก่อนฟื้นฟูแล้วก็จ่ายไฟกลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยควบคู่กันนี้ค่ะทาง MEA ยังได้จัดเตรียมทีมช่างไฟจิตอาสา MEA พร้อมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เปิดรับสมัครภาคีเครือข่ายช่างไฟจิตอาสาร่วมเสริมกำลังอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการขยายความช่วยเหลือด้านไฟฟ้าให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยเตรียมความพร้อมร่วมตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยนะคะ MEA ค่ะขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังหากพบสายไฟฟ้าชำรุดเสาไฟฟ้าล้มหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจเกิดอันตรายสามารถแจ้ง MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับบอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งกรรมการสอบ2ปมและก็อรมนภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพร้อมเข้าเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุคุณธมลรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูรินิบงถนนทางหลวงหมายเลข4327อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและเยียวยาแล้วส่วนพนักงานของสถานีบริการน้ำมันทางสำนักงานใหญ่จะรับเรื่องดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านความปลอดภัยการรวบรวมพยานหลักฐานและการช่วยเหลือเยียวยาเพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะจุดเกิดเหตุแต่ยังสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนกระทบต่อการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและดูแลพื้นที่ให้กลับมาปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งสำริดสำเนียงรักษาการและตั้งกรรมการสอบ2ปมทั้งปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและจะซื้อไวน์กว่า 800,000 ขวดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดนายชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO การบินไทยโดยมีผลทันทีพร้อมแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทขึ้นรักษาการ CEO ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่2ตุลาคมซึ่งมีนายรวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานได้พิจารณาปัญหาการดำเนินงานโดยเฉพาะเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างจำนวนมากและปัญหาการดำเนินงานด้านการคลังสินค้าก่อนมีมติเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2ประเด็นโดยประเด็นแรกตรวจสอบการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างรวมถึงการจ้างงานภาคพื้นและการทางสินค้าที่มีการจ้างงานหลายทอดส่วนประเด็นที่2ตรวจสอบการจัดซื้อไวน์สำหรับให้บริการบนเที่ยวบินประมาณ 860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทหลังมีข้อมูลว่าการจัดซื้อดำเนินการผ่านผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวเพื่อพิจารณากระบวนการจัดซื้อและความโปร่งใสสำหรับนายสำริดสำเนียงรักษาการ CEO ปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการบริหารการบินไทยมีประสบการณ์ด้านการเงินและบริหารองค์กรขนาดใหญ่และเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและการบัญชีบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือปตท.พส.มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณตู่ระยองแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาผ่าน SOS นะคะบอกว่าใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาบอกว่าช่วงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมาที่ตรงบริเวณด่านปู่เจ้านะคะต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของด่านปากน้ำหรือว่าช้างสำเสียนการจราจรไม่เป็นปัญหานะใช้การได้แต่ว่าผ่านตรงช่วงกิโลเมตรที่18ไปเจอรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นสภาพการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะแล้วก็มีอุบัติเหตุจากทางด้านของเพจซูมระยองค่ะถนนทางหลวงหมายเลข3191จังหวัดระยองช่วงที่มาจากนิคมพัฒนามาทางด้านของอำเภอนิคมพัฒนามาถึงช่วงของพวงมาลัยอำเภอปลวกแดงตรงช่วงบริเวณปากซอยศรีเจริญค่ะอยู่ในพื้นที่นิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยองเป็นรถเก๋งกับรถ SUV มีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิง2คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือคนเจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปเพิ่มเติมกรณีที่เหตุโครงสร้างอาคารที่บริเวณปากซอยเรวดี19เกิดอาการทรุดตัวนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทพิเชษฐ์ปาวิชัยนะรองสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับดีเจนัทยาครับ
1: ค่ะ
2: สภาพการจราจรตอนนี้ยังเนื่องจากเป็นช่วงมืดประชาชนได้เข้าบ้านเรือนแล้วการจราจรไม่ติดขัดฮะการจราจรได้กันส่วนหนึ่งเล็งเกณฑ์วางกลวยและแผงเหล็กครับขึ้นไปครึ่งเลนเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่ได้กันผู้คนในอาคารออกหมดแล้วครับ
1: อ๋อค่ะลองสวัสดิ์คะตรงจุดที่เขามีตรงที่ชำรุดอะค่ะมันเป็นลักษณะของเป็นเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะ
2: เป็นอาคารพาณิชย์ครับมีทั้งหมด5คูหาครับที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นอาคารพาณิชย์หลังแรกตรงเสาด้านหน้าของตรงมุมของอาคารครับแต่โครงสร้างโดยรวมที่เหลือก็ยังไม่มีอาการที่แตกร้าวนะครับยังดูสมบูรณ์อยู่มีเฉพาะอาคารหลังแรกที่มีเสาด้านหน้าสุดลงตัวแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะตรงจุดที่เป็นอาคารตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยหัวมุมถนนตรงซอยเรวดี19พอดีเลยเราเลยเอากลวยยางไปปิดกั้นจราจรในช่องทางซ้ายไว้ก่อนใช่ไหมฮะเอ้ยอันนี้ซ้ายหรือขวาเนี่ย
2: ด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็คือถ้าเข้าในซอยกันช่องทางด้านขวาครับแต่ว่าทางถนนหลักของซอยเรวดีกันไป1ช่องทางครับให้วิ่งได้เลนเดียวได้จัดแจ้งที่จราจรได้วางแผงเหล็ก
1: ค่ะ
2: กระบองไฟไว้ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะได้เห็นได้ชัดจะได้ไม่เข้าใกล้อาคาร
1: ค่ะ
2: เพื่อจะได้มีความปลอดภัยครับ
1: แล้วที่บอกว่าได้มีการให้ทางด้านของคนที่อยู่ในอาคารอันนี้ออกมาคืออันนี้คือเขาออกมาทั้งหมดทั้ง5ห้องเลยหรือว่าออกมาเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวอะคะ
2: ออกมาทั้งหมด5ห้องครับเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจนกว่าเจ้าหน้าที
1: ่
2: โยธาของเทศบาลจะไปตรวจสอบดูแล้วว่ามีความปลอดภัยไม่ปลอดภัยถึง
1: ค่ะ
2: ตรงจะพิจารณากับข้าอาคารตรงนั้นอีกทีครับต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันก่อนครับ
1: ค่ะเขาให้ข้อมูลไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยเขาได้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ายังไงทำไมถึงไปเจอ
2: สอบถามคนที่อยู่รอบๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ด้านล่างเนี่ยได้มีแบบเสียงปูนมันลั่นลงครับลั่นก็ลั่นเสร็จแล้วปูนส่วนหนึ่งเสาด้านหน้าก็ทรุดตัวลงมาครับก
1: ็
2: ทุกคนก็ทยอยออกจากอาคารมาครับก็เจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุก็ได้กันจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับ
1: ทรุดแบบว่าทรุดเอียงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเหรอคะ
2: เสานี่หักเลยเอียงคนละมุมเลยครับเสาต้นที่มีทรุดนะครับแต่ว่าโครงสร้างของอาคารนี้ยังไม่ทรุดลงมาแต่ว่าเสาที่รับน้ำหนักเสาตรงมุมครับทรุดสุดเห็นชัดเลยครับ
1: อืมค่ะตรงบ้านเนี้ยเขาทำอะไรเป็นที่พักอาศัยอย่างเดียวหรือว่าเขามีขายของ
2: เป็นที่พักอาศัยแล้วก็เย็บผ้าครับ
1: อ๋อเย็บผ้ามีคนอยู่ในบ้านนี้เขาอยู่กันกี่คนนะคะ
2: ครับ ตอนที่เกิดเหตุอ่ะรับแจ้งว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าเขาเปิดหน้าบ้านทิ้งไว
1: ้
2: พอดีสอบถามจากญาติที่เขามาภายหลังบอกว่าบ้านนี้เขาประกอบอาชีพเย็บผ้าครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วทีนี้นี่ต้องย้ายออกตั้งแต่บ้านหลังที่เป็นหลังมุมที่เสาเสียหายไปถึงหลังไหนอะฮะ
2: หลังที่5ครับหลังที่5ต้องกันออกหมดครับจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจที่เกิดเหตุแล้วดูแล้วว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต้องดูตรงนี้อีกทีถึงจะให้เจ้าหน้าที่เขาประกาศไปว่าจะให้กลับเข้าไปอาคารไหมหรือว่าไม่ให้เข้าก็ต้องรอวิศกรโยธาเขามาตรวจสอบดูอีกทีครับ
1: อ๋อดิฉันเห็นแล้วก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นล็อกหนึ่งเลยคือซอย19แล้วก็เป็น5ห้องแล้วก็เป็นซอย21เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องออกหมดเลยทั้งแถวเลยทีนี
2: ้เพราะกลัวมีผลต่อเนื่องคือถ้าสุดมาแล้วมันคงต้องดึงอาคารที
1: ่เรา
2: ไปด้วยครับ
1: อืมค่ะแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนี้คือเขายังไงอ่ะเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะคะ
2: ก็มีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเขามาดูแลพวกส่วนหนึ่งก็คงต้องจัดที่พักสำรองหรือว่าสำหรับฉุกเฉินว่ามีหน่วยงานของเทศบาลเขามาดูแลอยู่ครับ
1: อืมค่ะก็คือให้อพยพคนออกมาก่อนส่วนว่าของเขิงแล้วก็ให้ไว้อยู่นั้นก่อนรอโยธาจังหวัดมาดูอีกทีหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วปลอดภัยจะให้เข้าได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูให้อีกทีครับ
1: อืมค่ะแล้วทางโยธาเขาบอกเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อะฮะ
2: พอดีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลอะเขาประสานไปแล้วครับแต่พอดีของผมมีเส้นทางเสด็จที่จะต้องมารับก็เลยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจากเส้นทางจะไปดูที่เกิดเหตุอีกทีครับ
1: เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็คือรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะรถเกรงว่าเดี๋ยวรถวิ่งผ่านไปผ่านมามันสร้างแรงสั่นสะเทือนเดี๋ยวจะได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ที่ภายในซอยเรวดีก็คืออาคารนี้จะอยู่ตรงปากซอยเรวดี19พอดีนะคะแล้วก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ปลูกติดกัน5ห้องก็คือลักษณะก็คือว่ามันจะเป็น5ห้องติดกันระหว่างซอย19กับซอย21นะคะก็คือล็อกหนึ่งมี5ห้องแบบนี้ติดกันอย่างนะคะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยก็คือให้คนที่อยู่ในตึกแถวที่ติดกันทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงอย่างนี้ค่ะก็คือเกรงว่าถ้าเกิดว่าเกิดมันเสาทางด้านของต้นแรกเนี่ยที่อยู่ตรงปากซอยที่เห็นอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะคะทางด้านบนหัวเสาเนี่ยมันเกิดลักษณะการหักถ้าเกิดว่ารถผ่านไปผ่านมาแล้วมันมีแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดหักแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนี่ยมันจะดึงหลังเอาห้องอื่นๆเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยและทีนี้เนี่ยถ้ามีคนพักอาศัยอยู่ก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ต้องให้คนเนี่ยออกมาอยู่ทางด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยให้ทางด้านของโยธาของทางที่จังหวัดนนท์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูว่ามันจะสามารถที่จะเข้าไปพักอาศัยได้อีกหรือไม่นะหรือจะต้องมีการรื้อย้ายหรือการซ่อมบำรุงอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบอีกทีนึงแต่ว่าคืนนี้ทางจังหวัดเองก็ต้องมีการจัดที่พักถ้าเกิดว่ามีญาติอยู่ที่ไหนก็คงให้ไปพักที่กับญาติก่อนหรือถ้าไม่สะดวกหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวทางจังหวัดเขาก็จะดำเนินการให้นะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออาคารตรงนี้เนี่ยบ้านที่เสาหักอยู่เนี่ยเขาจะเป็นห้องที่เขาเปิดเป็นร้านเย็บผ้ารับซ่อมผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วถัดไปตรงกลางเลยก็จะมีร้านรับส่งพัสดุนะคะที่เป็นของเอกชนแล้วก็อีกข้างๆก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบริษัทอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่คนอยู่อาศัยอีกหนึ่งหลังอันนี้แล้วก็รวมถึงบ้านที่ติดกับบ้านหลังนี้ก็เหมือนปิดประตูปิดเอาไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนพักอาศัยอยู่ด้วยหรือเปล่าน่าจะมีแต่ไม่รู้ว่าเขาคงไม่ได้ทำ ุรกิจอะไรนะคะแต่ยังไงก็ตามเพื่อความปลอดภัยก็ให้ออกมาก่อนออกมาอยู่ข้างนอกก่อนนะส่วนที่ว่าจะสามารถเข้าไปพักอาศัยอยู่อีกหรือไม่นะให้เจ้าหน้าที่มาประเมินมาตรวจสอบแล้วก็มาประเมินดูนะคะว่าจะต้องมีการอพยพไปอีกหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นจากเหตุการณ์นะคะที่มีต้องเรียกว่าเป็นเสาของอาคารนะเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายในซอยเรวดีอยู่ตรงช่วงของปากซอยเรวดี19เกิดชำรุดเสียหายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเอากลวยยางมาวางกั้นเอาไว้นะในช่องทางซ้ายสุดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้าใกล้กับตัวตึกตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่คุณกิตวัฒน์เสถียรการนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกรณีอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณกิตวัฒน์คะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เราเข้าไปตรวจสอบแล้วดำเนินการอะไรบ้างอะคะตรงจุดนี้ค่ะ
3: ครับเบื้องต้นนะครับประสานไปทางกองช่างของเทศบาลนครนนนะครับเข้ามาดำเนินการตรวจสอบอาคารนะครับและทำหนังสือเกี่ยวกับงดการใช้อาคารนะครับแล้วก็อพยพคนที่อยู่ในอาคารจะเป็นตึกคูหา5คูหาติดกันครับสูงประมาณ3ชั้นครึ่ง
1: ค่ะ
3: ทีนี้อพยพคนออกจากพื้นที่เรียบร้อยครับกันพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางปภ.จังหวัดทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดครับรวมถึงประสานงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่ปอยเรวดี19ครับเพราะว่ามีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอาจจะมีผลต่อตัวอาคารได้ครับ
1: ค่ะค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าปิดการใช้อาคารตรงนี้ก่อนแล้วก็อพยพคนให้คนไปอยู่ที่อื่นก่อนนะคะ
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วการเข้าไปตรวจสอบตรงนี้เนี่ยจะดำเนินการได้เมื่อไหร่หมายว่าตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของความแข็งแรงนะคะ
3: ครับเบื้องต้นครับทางปภ.แจ้งทางสภาวิศวกรนะครับเหมือนเขาจะเข้ามาดูภายในพรุ่งนี้เช้าแต่เบื้องต้นทางเทศบาลจะประสานไปทางโยธาธิการและผังเมืองให้เขามาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วให้คำตอบกับประชาชนเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจก่อน
1: ค่ะแสดงว่ามีคนที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ที่อยู่หลังทั้งเนี่ยล็อกเนี่ย5หลังเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่ายังไงฮะ
3: อ๋อต้องนำเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าตึกอาคารที่มีปัญหาอยู่ริมถนนครับก็เลยประชาชนสัญจรไปมาจะเห็นแล้วมีบ้านข้างเคียงครับค่อนข้างที่จะกลัวผลกระทบจากตรงนี้ครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะได้คำตอบเอาชัดๆก่อนว่าตกลงยังไงเรื่องของความแข็งแรง
3: งานที่เกี่ยวข้องใช่ครับ
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยมีใครให้ข้อมูลไหมว่าเป็นตึกที่เขาสร้างมานานหรือยัง
3: เบื้องต้นผมถามทางเจ้าของครับเบื้องต้นเขาบอกประมาณ50ปีได้แล้วครับ
1: 50ปีก็อยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ค่ะตรงไอ้ส่วนที่มันหักลงมาค่ะตอนแรกเนี่ยเขาให้ข้อมูลไหมว่ามันเริ่มจากมีเสียงมีอะไรมาเป็นสัญญาณเตือนไหมหรือว่ายังไง
3: อ๋อพอดีทางเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านครับแต่มีคนโทรแจ้งว่าอาคารตุดตัวครับก็เลยกลับมาที่ตัวอาคารครับคร
1: ับ อ๋อก็คือว่ากลับมาก็เห็นว่าเป็นเสาทางด้านบนตรงข้างบนเนี่ยคือมันอยู่ติดกับเหมือนเป็นกันสาดใช่ไหมตรงนั้นที่มันหักลงมาม
3: ันติดกับตัวที่รูดปิดเหมือนเป็น
1: ประตู
3: ปิดข้างหน้านะครับผมพูดไม่แน่ใจครับเป็นประตูรูด
1: เป็นประตูม้วนอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
1: ะเป็นประตูม้วน
3: ใช่ประตูม้วนครับประตูม้วนครับทีนี้มันเสาตรงนั้นมันหักแล้วมันบิดครับผิดรูปทีนี้ทำให้เขากังวลเรื่องของโครงสร้างว่ามันติดกัน5คูหาครับ
1: ม
3: ันอาจจะทำให้น้ำหนักมาลงที่เสานี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นมันจะมีกันสาดอีกชั้นนึงแล้วกันสาดค่อนข้างที่จะดูมันหนาด้วยน่าจะมีน้ำหนักพอสมควรเลยนั้น
3: ครับ
1: อืมค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เอากลวยยางไปวางกั้นในเลนที่แบบว่าชิดกับอาคารตรงนี้ไม่ให้รถเข้าใกล้นะคะ
3: ครับถูกต้องครับ
1: มีการตัดไฟด้วยเหรอคะ
3: ตัดไฟด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดเหตุนะครับมันจะมีไฟฟ้าอาจจะเกิดเหตุอัคคีภัยได้ต่อเนื่องครับก็เลยประสานการไฟฟ้าตัดไฟไปก่อนครับเพราะว่าอพยพคนออกหมดแล้วครับ
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยบ้านติดกันเขามีคนพักอาศัยอยู่ไหมคะ
3: มีครับมีเป็นร้านส่งพัสดุJNTแล้วก็จะมีเป็นออฟฟิศครับ
1: ค่ะ ก็คือว่าทุกห้องมีคนอยู่หมดทุกห้องเลยเพราะฉะนั้น
2: ครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าอพยพออกหมดแล้วครับ
1: เพื่อความปลอดภัยก็ออกมาก่อนแต่ว่าข้าวของเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วว่าสามารถถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายออกมาจริงก็จะเดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเข้าไปขนของเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตติวัฒน์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกิตติวัฒน์เสถียรการค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ต้องให้คนที่อยู่ภายในอาคารพาณิชย์อันนี้เนี่ยที่มันได้รับความเสียหายทางด้านของตรงเสาคือมันเป็นเสาที่แบกน้ำหนักทางด้านบนเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งนะคะ5ห้องด้วยกันและเป็นห้องริมด้วยทีนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีความจำเป็นคือต้องงดใช้อาคารดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะห้ามเข้าไปในอาคารตรงนี้นะคะเพราะว่าคนที่อยู่แถวนั้นเองเนี่ยเขาก็หวั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้แบบว่ามีการเตรียมการได้ทันนะเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็น5ห้องที่ติดกันอยู่ตรงนี้ด้านหลังจะติดกับทางด้านของน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเป็นคอนโดหรือเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่อยู่ทางด้านหลังนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมติดกันเลยสักทีเดียวมันจะมีช่องเว้นวรรคอยู่สักหน่อยหนึ่งนะก็คือเป็นช่องที่เว้นวรรคกับตัวอาคารพาณิชย์กับตัวเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงนี้เนี่ยมันเว้นวรรคอยู่ไม่ได้ติดกันนะก็ยังโชคดีที่ว่ามันไม่ได้ติดกันเพราะถ้ามันติดกันเลยแล้วแบบใช้แบบผนังเดียวกันเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เพื่อความปลอดภัยค่ะก็ให้คนที่อยู่ในห้องอาคารพาณิชย์ทั้ง5ห้องเนี่ยอพยพออกมาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของความแข็งแรงอีกทีนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเรื่องของสภาพการจราจรของเรากันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังได้แจ้งข้อมูลเอาไว้หรือไม่นะคะมีการจราจรในเส้นทางถนนลาดกระบังนะคะตรงช่วงบริเวณปากทางสุขสมานตอนช่วง 20:30 นระดับน้ำลดลงมาเล็กน้อยนะคะสภาพการจราจรนี่ยังแบบคือยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็คนที่จะเดินทางในเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอลาดกระบังเขาใช้รถที่คือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังค่ะมารับผู้ได้รับคนให้บริการประชาชนนะก็รับไปส่งทางคนที่จะเดินทางในเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็เป็นการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมส่วนถนนหนทางตรงนี้เนี่ยระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะดิฉันว่ามีไม่ต่ำกว่า 20-30 เซนล่ะรถขนาดเล็กนี้ยังไม่ควรที่จะเข้าไปน่าจะเป็นรถแบบรถกระบะหรือรถยกสูงน่าจะพอได้นะรถเล็กๆนี่เข้าไปก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของรถนี่เลยอยากจะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1นี้ได้แล้วทั้งโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วก็เป็นประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับ เบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็มาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรนะคะคือช่วงค่ำๆแบบนี้นี่หลายคนอาจจะกลับเข้าบ้านเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วนะคะบางคนยังต้องเดินทางกันอยู่นะคะเพราะว่าอย่างนี้หลายคนเนี่ยคืออยู่ในเส้นทางที่ต้องบอกว่าเส้นทางที่น้ำท่วมแล้วก็ไม่มีรถแบบรถโดยสารคือรถโดยสารมีแต่ค่อนข้างที่จะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อวันก่อนนี่เมื่อวันจันทร์เนี่ยที่เรียนเห็นวันที่เขาเปิดงานวันแรกหลังจากที่เขามีการหยุดกันมาหลายวันแล้วปรากฏว่าคนที่เขายังอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอ่ะเขาคือลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วปรากฏคือหารถที่จะเดินทางต่อไม่ได้แต่ว่ามาวันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะส่วนของในเส้นทางที่เป็นตามแนวรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอย่างตอนนี้นี่ที่หนักๆ ก็ยังน่าจะอยู่ทางด้านของแถบร่มเกล้านะที่เขตร่มเกล้าที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ทางด้านของเคหะคลองจันทร์ก็สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มีการใช้ท่อสูบน้ำที่เขาเรียกว่าท่อซิ่งขนาดใหญ่ๆเนี่ยไปสูบน้ำออกมานะทำให้ระดับน้ำนั้นลดลงก็ยังมีแต่ว่ายังมีนะยังมีจุดที่เขายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยในโซนน่าจะอยู่ทางด้านของโซนพื้นที่ตะวันออกแต่ระดับคือจะบอกว่าเริ่มคือจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยน่าจะแบบลดน้อยลงกว่าช่วงวันแรกๆแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนะไม่ใช่ไม่มีแถวๆทางด้านของหนองจอกอย่างทางลาดกระบังอย่างที่บอกเนี่ยว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังบนผิวทางด้วยนะหรือแม้กระทั่งทางด้านของบางพลีบางบ่ออย่างเงี้ยก็ยังมีน้ำท่วมด้วยในพื้นที่สมุทรปราการนะคะก็ต้องบอกว่าเอาคือส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในจุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพตะวันออกฝั่งตะวันออกนะคือแล้วก็พอช่วงบ่ายมาเนี่ยช่วง2วัน3วันช่วง2วันเนี้ยคือพอตกบ่ายมาพื้นที่ทางด้านของโซนลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนี่คุณเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆพอตกบ่ายมานี่ฟ้าครึ้มฟ้าร้องแบบอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ตกหนักในโซนทางด้านของลาดกระบังเขตสะพานสูงอะไรแบบนี้มีฝนตกลงมาหนักทีเดียวนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีฝนตกลงมาเหมือนกับว่าคือน้ำที่มันลดลงไปก็จะทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นระยะหรือแม้กระทั่งเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์ที่แบบน้ำลงแล้วเนี่ยตรงช่วงเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอมีฝนตกลงมาก็มีระดับน้ำท่วมอยู่บนถนนด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังโชคดีหน่อยก็คือว่าน้ำมันลงเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 19:44 นาทีตอนช่วงก่อน 2 ทุ่มปรากฏว่ามีเหตุก็คือต้นไม้ทับรถแล้วในรถเนี่ยมีคนนั่งอยู่ในรถด้วยนะใกล้เคียงกับทางด้านของหลังรามหน้าร้านอาหารเมี่ยงปลาเผาสักทับช้างเป็นถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพกรีฑาตอนแรกมีคนที่ติดอยู่ภายในรถคันที่ถูกต้นไม้มันล้มลงมาทับเนี่ยอยู่2คนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือนำออกมาจากภายในรถคันที่ถูกต้นไม้ล้มทับเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะคะแต่น่าจะมีอาการตกใจอะเพราะว่าจู่ๆก็ต้นไม้มันล้มลงมาทับรถนะคะน่าจะเป็นช่วงที่แบบมียังไงช่วงนี้เนี่ยคือมันฝนมันตกต่อเนื่องกันดินมันก็จะแบบว่าอ่อน ต้นไม้ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่แล้วถ้ามีลมมาแรงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโค่นลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าบ้านใครหรือว่าในพื้นที่ไหนที่มีต้นไม้แบบใหญ่ๆแล้วก็มีกิ่งก้านเยอะๆตอนนี้เนี่ยถ้าตัดได้ตัดก่อนเลยดีกว่านะเพราะไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบมันหน้าฝนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็แตกออกมาอีกนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยทำไมตัดแบบว่าซะจนแบบว่าเหี้ยนเตียนอะไรขนาดนั้นนะคะตัดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีรถไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าจะอาจจะแบบเวลามีลมพัดมาแรงๆกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันก็จะหักหล่นลงมาทำให้รถเขาเสียหายได้นะคะคุณผู้ฟังคะทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามา เป็นรถกระบะจอดเสียอยู่เป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษที่มาจากทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาด่านปากน้ำกิโลเมตรที่18ในช่องทางขวานะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขาทำการเคลื่อนย้ายรถแล้วหรือยังนะคะแต่ยังไงซะดูจากสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดตอนนี้เนี่ยก็คลี่คลายไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฮือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณผู้ฟังคะในถนนหลายๆเส้นทางเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังเบาใจไม่ได้เพราะว่าบางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะอย่างเส้นทางทางด้านของบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานตรงช่วงที่มาจากต่างระดับอนุสรณ์สถานมาตรงช่วงของคปอตรงช่วงของซอยพหลโยธิน58ตรงนี้เนี่ยระดับน้ำยังสูงอยู่แต่ว่ามันลดลงกว่าในช่วงแรกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยรถแบบรถเล็กๆเลยดิฉันก็ยังไม่มั่นใจนะว่าถ้าเกิดลุยไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงด้วยหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็มีรถที่เขาลุยน้ำมาเหมือนกันนะเป็นเส้นทางทางด้านของพหลโยธินลำลูกกาตัดกับพหลโยธินตรงช่วงที่ลงมาจากตรงต่างระดับอนุสรณ์สถานนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังมีคือจะบอกว่าปิดการจราจรเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าก็มีรถที่เขาแล่นผ่านไปผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ต้องเตือนเอาไว้เนื่องจากว่าระดับน้ำยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในเส้นทางตรงส่วนตรงนี้นะคะก็คือต้องเลยจากตรงช่วงของซอยพหลโยธิน558 52ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคปอตรงจุดนี้เนี่ยก็จะใช้การได้นะแต่ตั้งแต่ตรงซอย58ไปทางด้านของอนุสรณ์สถานยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่วนเส้นทางอื่นๆนะตอนนี้เนี่ยการจราจรแล้วก็น้ำที่อยู่บนถนนตอนนี้ก็ถือว่าน้ำแห้งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างนะคุณผู้ฟังเป็นวงสว่างฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม7ตรงช่วงบริเวณหน้าวัดเสาหินเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเข้าพื้นที่ทำงานกันแล้วนะคะมีการเปิดบ่อแล้วก็รถเนี่ยจะวิ่งได้1ช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรถวิ่งชิดขอบชิดทางขวาสุดเลยช่องทางกลางกับซ้ายนี่เจ้าหน้าที่เขาเปิดบ่อทำงานนะคะระมัดระวังด้วยเพราะมีรถเครนแล้วก็เปิดบ่อไว้ด้วยนะคะรถที่ผ่านไปผ่านมาตรงจุดนี้เนี่ยก็ชะลอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ต้องวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นท้ายก็จะมีการชะลอต่อเนื่องไปอยู่ตรงช่วงของบริเวณใกล้ๆกับทางคือมาจากทางด้านของแยกวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแล้วนะคะจุดที่เขาทำงานกันก็คือตรงช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานพระราม7ช่วงบริเวณหน้าวัดเสาหินนะคะมีการทำงานรถเนี่ยจะวิ่งได้แค่1ช่องทางขวาสุดเท่านั้นส่วนทางหน้ากลับกันที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางวงสว่างไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสิรินธรนะคะมาจากทางด้านแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับสิรินธรก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเขามีการทำงานตรงช่วงบริเวณแถวๆใกล้ๆจะถึงตรงแยกลุงประชาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่จะไม่ได้ทำงานแล้วหรือเปล่าหรือเพราะว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะผ่านจากทางด้านของต่างระดับสายใต้เก่าไปมุ่งหน้าใช้ทางด้านของขาออกถนนบรมชนนียังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะบนถนนบรมชนนีช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะถนนบรมชนนีลงมาจากสะพานสมเด็จปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบรมใช้ทางด้านของบรมชนนีฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนประชาธิปกลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครตอนนี้เจริญนครที่มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญนครก็มีรถมาใช้เส้นทางกันพอสมควรนะก็จะมีปริมาณรถ
นานแน่สักหน่อยหนึ่งช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากแยกเจริญนครมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสานช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถตรงหน้าไอคอนนะคะตรงช่วงนี้พอเลยจากตรงจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะวันนี้ยังสบายๆอยู่นะคะในเส้นทางทางด้านของถนนสาทรใต้ตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางแยกตากถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เท่านั้นนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานตักสินในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีท้ายแถวที่ติดสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายจะอยู่แถวๆประมาณโรงพยาบาลเซนหลุยนะคะอันนี้ติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะติดสัญญาณไฟเท่านั้นพอเลยจากแยกตรงสาทรสุรศักดิ์แยกถนนเจริญราษฎร์ขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะที่มาจากทางสีลมมาจากมเหศักดิ์ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของสุรศักดิ์ที่จะมาออกสะพานตักสินช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะที่มาจากทางสีลม

ต่อเนื่องทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะมาจนถึงทางด้านของแยกวิทยุก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะถนนพระราม4ตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วนะคะตั้งแต่หัวลำโพงมาทางด้านของสามย่านต่อเนื่องมาทางด้านตรงช่วงของใต้ทางด่วนพระราม4ตอนนี้ก็การจราจรไม่เป็นปัญหานะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบเขาเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปแล้วเป็นวันศุกร์ที่แบบว่าหลายๆคนนี่แบบพุ่งตรงกลับบ้านเลยนะไม่ค่อยมีคนที่แบบว่าแวะไปทานอาหารตามแบบตามสไตล์วันศุกร์ต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยปกติวันศุกร์ต้นเดือนจะมีรถติดใช่ไหมคะฝนตกรถติดอะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่แบบว่าหลายๆคนกลับบ้านดีกว่ากลับไปทานข้าวที่บ้านนะพร้อมกับครอบครัวนะไม่โอเออยู่ข้างนอกแล้วนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าคือบางทีพอช่วงเย็นฝนเลิกงานมาตอนช่วงเย็นพอดีเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดอยู่ระหว่างทางจะน้ำท่วมจะอะไรก็แล้วแต่กับอุปสรรคที่เจอมาในช่วงสัปดาห์ก่อนเลยทำให้หลายคนแบบว่าคือเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปโดยปริยายก็คือกลับบ้านยังไงก็กลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดกว่าจะแบบฝ่าฝนฝ่ารถติดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกว่าจะกลับถึงบ้านอย่างวันที่ฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกโหกว่าจะกลับบ้านคืออย่างคนเลิกเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์นี้เขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนพฤติกรรมกันเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยพุ่งตรงกลับบ้านเลยทำให้การจราจรในหลายๆเส้นทางก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะอย่างถนนพระราม1ช่วงที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นตรงช่วงของบริเวณถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำต่อเนื่องไปทางด้านของแยกหมอเหล็งในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภแล้วก็บนถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของอุรุพงษ์มาทางด้านของแยกราชเทวีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวนะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำก็จะมีรถเยอะแต่ว่ายังคงใช้การได้ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นแนวการก่อสร้างนะคะแล้วก็พอเลยจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะผ่านใต้ทางด่วนเพชรไปทางด้านของมิตรสัมพันธ์ไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะยังไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้รถที่มาจากทางด้านของตรงช่วงเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าที่มาจากทางด้านของแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรนี่ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟรวมถึงฝั่งที่มาจากพระราม9ด้วยนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรตรงจุดนี้เนี่ยในแต่ละแยกก็จะมีรถติดขัดรอจังหวะสัญญาณไฟนะแต่ท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปผลงานทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้และผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาอุทกภัยและล่าสุดปภ.ประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ล่าสุดปภ.ประกาศเตือน3ตำบลในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตรมาต่อที่ผู้ว่าชัชชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมราชกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำนิ่งน้ำเน่าช่วยพื้นที่วิกฤตคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทั้งนี้เพื่อหาแนวทางเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในลาดกระบังร่มเกล้าและผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์บริเวณโรงพยาบาลลาดกระบังพื้นที่หัวตะเข้ต่อเนื่องไปจนถึงหลวงแพ่งยังน่าเป็นห่วงขณะที่พื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายระดับน้ำสูงและลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกับกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลงานของท่านของนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทยนะครับตลอดรอบวันนี้ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนราพรลพัฒน์ซึ่งจับคู่กับเบสวรพีรัชยากรกองพบสรุตตาวดีอาศัยทีมเวิร์กและการขึ้นบล็อกนั้นได้ที่ยอดเยี่ยมของเบสเป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะ2นักกีฬาสาวจีนดีกรีแชมป์6สมัยที่ต่อกัน2-1เซต21-17 13-21และ15-8คะแนนพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1998ส่วนกีฬาเรือใบประเภท Women Dinghy ILCA 6 Sophia Gail Montgomery นักกีฬาลูกครึ่งสาวไทยทำผลงานในรอบควอลิฟาย9เรสและในรอบสุดท้ายมีแต้มเสียรวมกันน้อยที่สุด26คะแนนทำให้ได้ครองเหรียญทองพร้อมกับคว้าโควต้าเข้าร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปี2028เรียบร้อยแล้วด้านมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทิชาจงโปร่งกลางกำปั้นความหวังหนึ่งเดียวของไทยอาศัยความสดของอายุที่ห่างจากปังโซมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือมากถึง10ปีและเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปด้วยสกอร์4-1เสียงทำให้คว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี161เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะมีคุณธนศักดิ์ค่ะรายงานสภาพการจราจรถนนพระราม3มาจากแยกระนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกบอกว่าช่วงที่มาจากแยกเจริญราษฎร์มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตกในช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะมีการชะลอตัวบอกว่าก่อนขึ้นสะพานพระราม3เล็กน้อยมีการเปิดบ่อทำงาน2ช่องทางซ้ายค่ะเลยทำให้รถติดเลยไปแล้วก็จะใช้การได้นะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนขึ้นสะพานพระราม3เปิดบ่อทำงาน2ช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็คุณชานนท์ใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากทางด้านของแยกพลานนกกาญจนาภิเษกมาถึงแยกบางแวกการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรบอกว่ามีการทำถนนปิดช่องทางหลักทั้งหมดเลยปัดให้รถไปวิ่งในช่องคู่ขนานแต่สัญญาณไฟจราจรที่ตรงบางแวกนั้นไฟเขียว30วิไฟแดง120วิทำให้รถติดมากท้ายแถวยาวนะเดี๋ยวประสานกับทางด้านของพื้นที่นิดนึงนะว่าช่วยปรับสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับปริมาณรถนิดนึงเพราะว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในตรงบริเวณจุดที่ตรงช่วงของที่มาจากราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางแวกคุณชัยรัตน์อยู่สุขุมวิทค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัจยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผมอยู่ถนนสุขุมวิทขาเข้าผมมาจากสำโรงครับผม
0: ค่ะ
1: ที่สามแยกเทพรัตน์เนี่ย
0: ค่ะ
1: สถานีตำรวจสำโรงเหนือ
0: ค่ะ
1: ก็วิ่งมาถึงซอยเบลลิ่งนี่เขาปิดการจราจรแล
0: ้
1: ว
0: ขาเข้าเหรอฮะ
1: ใช่ขาเข้าปิดทุกช่องเลย
0: ปิดเขาทำอะไรฮะ
1: น่าจะผมไม่แน่ใจนะทำอะไรไม่ทราบแต่ว่าปิด3ช่องจราจรก็มีรถบรรทุก10ล้อมีอะไรจอดเ
0: ต็มน่าจะทำงานแล้วคือปิดแล้วให้ปัดไปวิ่งในฝั่งขาออกไหมหรือว่ายังไงเปิด1ช่อง
1: รถมันก็เลยติดขัด
0: ค่ะค่ะ
1: ติดขัดมากเพราะว่ารถที่ออกมาจากเบลลิ่งเลี้ยวขวาก็ต้องมาแย่งเข้าช่องเดียว
0: ค่ะ
1: ที่มาจากตลาดฝั่งอิมพีเรียลสำโรงพอมาถึงไฟแดงก็ต้องมาบีบให้เหลือหนึ่งช่องจราจรไม่รู้จะทำยังไงก็จริงถ้าทำสักเที่ยงคืนไม่ถึงตีห้านี่อันนี้จะพอไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เขาทำมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะ
1: ผมผ่านมานานแล้วก็เคยเห็นเขาปิดตั้งแต่ลาซานไปถึง MRT ตรงไบเทคตรงนั้น
0: BTS
1: แต่มาวันนี้ไม่ได้มานานแล้วก
0: ็
1: แต่แยกตั้งแต่เบลลิ่งเลย
0: ค่ะค่ะ
1: รถก็เลยติดคัน
0: อ
1: ันนี้มีรถจอดเสียอีกหนึ่งคันที่นี
0: ่ค่ะอยู่ตรงไหนฮะ
1: ตรงสถานีลาซาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าเป็นขาออกเป็นรถไอ้เทรลเลอร์สกินเนีย
0: รถเทรลเลอร์รถใหญ่เลยนะ
1: รถใหญ่จอดเสียอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะ
1: อยู่ตรงจากซ้าย
0: อยู่ตรงใต้สถานีรถไฟเลยนะคะ
1: ใต้สถานีเลยรถไม่รู้ก็ต่อคิวหรือ ไง
0: ตรงลาซานนะ
1: ใช่ครับใช่แต่ว่าเขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: นี่เป็นรถเสียฮะไม่ใช่รถทำงานรถเสีย
0: เข้าใจ
1: เราน่าจะติดแล้วมั้งเนี่ยเปิดไฟหน้าแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้เสีย
0: อ๋อรถเสียเนาะ
1: เสียครับเสีย
0: ได้เดี๋ยวประสาน
1: ติดได้นะแต่เขาใส่เกียร์เหมือนมันไม่ไปอ่ะ
0: อ๋อรถใหญ่ด้วย
1: ที่นี่ความลำบากคุณนัตยาคนที่ใช้รถเมล์เนี่ยขาเข้าเนี่ยเขาต้องมายืนรอเกาะกลางทีนี้เกาะกลางมันจะมีคานเหล็กกั้นถ้าเป็นก็ต้องข้ามมายืน
0: อันนี้ขาเข้าใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่แต่ว่ามาตรงนี้เบี่ยงซ้ายได้มาถึงลาซานเนี่ยเบี่ยงซ้าย
0: เบี่ยงกลับเบี่ยงกลับก็คือช่วงหนึ่งเท่านั้นที่มาจากแบริ่งมาลาซานก็คือให้เบี่ยงช่องนี้แค่นั้น
1: มันจะปิดท่อนนั้นแต่ว่าท่อนนี้ใช้ได้แล้วทีนี้กลายเป็นขาออกติดแทนตรงเทรลเลอร์นั้นจอดเสียแล้วทีนี
0: ้ค่ะค่ะ
1: ไปเยาวราชครับผม
0: ไปเยาวราชขึ้นทางด่วนไหม
1: น่าจะขึ้นด่วนนะข้างล่างเดี๋ยวไปติดก่อสร้าง
0: อ๋อเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตรงข้างล่างนี
1: ่เดี๋ยวนี้เขาอนุญาตให้อะไรนะทำซ่อมได้สี่ทุ่มถึงตีห้า
0: ใช่
1: ก็เลยโอ้ขาตอนนี้เลยกลายเป็นขาออกติดแทนตอนนี
0: ้ค่ะ
1: แถวก็อยู่ประมาณ ไบเทคแล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
1: รถเสียกันนั้นวิ่งมาใต้สถานีตรงไบเทคนี่ก็เหลือช่องขวาช่องเดียว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณ
1: ขอจบรายงานก่อนถึงด่านบางนาครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็ตามที่คุณชัยรัตน์บอกเลยนะคะมาจากทางด้านของสำโรงมาจนถึงทางด้านของแบริ่งเขาก็จะปัดให้รถทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมาวิ่ง1ช่องทางตรงทางแยกพอดีเลยนะทั้งรถเมล์รถเล็กรถเงี้ยทุกรถเลยจะต้องวิ่ง1ช่องทางทางฝั่งขาออกส่วนทางไปนะเนื่องจากว่าเขามีการปิดในช่วงที่มาจากทางด้านของแบริ่งที่จะมาทางด้านของลาซานเสร็จแล้วพอมาถึงลาซานเนี่ยก็กลับเข้าไปในช่องทางเดิมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางนาตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของตรงช่วงของแยกสำโรงมุ่งหน้ามาทางแบริ่งจริงๆท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักนะท้ายแถวนิดเดียวเองแต่ว่ารถที่วิ่งฝั่งขาออกนี่สิจะมีการชะลอตัวเยอะกว่านะเนื่องจากว่าตรงช่วงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าลาซานมีรถขนาดใหญ่รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่นะที่เมื่อสักครู่นี้คุณชัยรัตน์บอกอ่ะจอดเสียอยู่ตรงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าลาซานพอดีเลยนะคะตรงจุดนี้คือตรงนี้เขาเรียกสถานีแบริ่งใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงช่วงประมาณปากซอยลาซานนะคะคือก็จะงงๆนิดนึงนะว่าตกลงเขาเรียกสถานีอะไรก็ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะก่อนที่จะถึงทางด้านของแยกบางนาเลยทำให้ทางฝั่งขาออกนะที่มาจากแยกบางนาท้ายก็จะอยู่ตรงประมาณสะพานข้ามคลองสำโรงตรงช่วงใกล้ๆกับทางด้านสะพานข้ามคลองบางนาขออภัยสะพานข้ามคลองบางนาตรงแถวๆหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ฝั่งขาออกจริงๆนี่วิ่งตรงๆมาในช่องทางซ้ายกับช่องทางซ้ายกับกลางนี้มาได้ตลอดเลยนะคะแล้วพอเลยจากทางด้านของแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสุขุมวิท103อุดมสุขในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะตรงช่วงบริเวณแถวๆปากซอยสุขุมวิท101ทับ1หรือว่าแยกซอยวัดทุ่งตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นตรงแถวๆหน้าปากซอยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงช่วงบริเวณปากซอยสุขุมวิท101ทับ1 101ทับ1นั่นแหละค่ะเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยต้องมีการเบี่ยงรถที่จะออกจากคือเดี๋ยวดิฉันกำลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นจุดที่ก่อนตรงช่วงแถวหน้าปากซอยสุขุมวิท101ทับ1พอดีนะคะเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ทำให้รถเนี่ยต้องวิ่งในเส้นทางทางด้านของช่องทางเป็นฝั่งทางด้านของขาอ้อนี่ก็เหมือนปิดการจราจรเหมือนกันละค่ะในสุขุมวิทฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านสุขุมวิท62มาเนี่ยตรงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะไม่ยาวมากนักพอเลยจากทางด้านของแยกวัดทุ่งมาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะที่ออกไปทางด้านของแยกบางนาในช่วงเวลานี้ก็จะมีบางจุดบางเส้นทางเท่านั้นนะอย่างที่บอกว่าที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลากลางคืนดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางเจ้าหน้าที่เขารีบเข้าพื้นที่ทำงานนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ทั้งอาทิตย์เลยไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำท่วมมีอะไรเงี้ยเป็นอุปสรรคในการทำงานพอมาถึงวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าพื้นที่ทำงานได้ก็รีบเข้าพื้นที่ทำงานกันแบบว่าบางที่เนี่ยอย่างตรงช่วงแถววงสว่างนี่เข้าตั้งแต่ก่อน4ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เลยทำให้รถที่ใช้ถนนวงสว่างมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงใกล้ๆกับทางด้านของแยกวงสว่างเลยนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนเห็นดูเพิ่มเติมนะตอนนี้เนี่ย จุดที่ยังมีปัญหาอยู่ก็น่าจะเป็นในพื้นที่ของทางด้านของลาดกระบังนะในช่วงนี้ตรงช่วงบริเวณถนนล่มเกล้าตัดกับลาดกระบังตรงแยกลาดกระบังตรงนี้เนี่ยคือน้ำตรงช่วงของบริเวณถนนล่มเกล้าตัดกับถนนลาดกระบังที่แยกลาดกระบังตรงนี้เนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรคือถนนยังเปียกลื่นนี่แสดงว่ารถเนี่ยยังมีรถที่เขาลุยน้ำออกมาโอ้โหตรงแถวๆถนนทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยระดับน้ำคือยังคือลดระดับลงแต่ว่าน้ำยังมีอยู่บนถนนพอสมควรเลยทีเดียวนะเป็นทางเข้าถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิถนนลาดกระบังสุวรรณภูมิ4นะคะรถเล็กก็ผ่านค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในเส้นทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้ที่จะเข้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ให้ทราบด้วยว่าในเส้นทางยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ตรงเส้นทางฉลองกรุงนี้เนี่ยก็น่าจะยังมีน้ำอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วตรงโซนถนนเจ้าคุณทหารมาทางด้านของฉลองกรุงน่าจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะคุณผู้ฟังยังสามารถเพิ่มเติมกันมาได้นะเผื่อว่าบางทีจุดไหนที่เรารายงานตกหล่นไปนะจะได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังตรงถนนหลวงแพ่งนี่ก็น่าจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะช่วงที่มาจากตรงแถวๆหน้าตลาดเทิดไทยและกระบังแถวนี้เนี่ยรถน่าจะเคลื่อนตัวไปได้ใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะตรงช่วงนี้ที่น่าจะเป็นจุดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะรถที่จะเข้ามาที่จะผ่านทางด้านของด่านลาดกระบังตอนนี้เนี่ยน่าจะยังมีการจราจรที่มีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านด่านแล้วเนื่องจากว่าตามเส้นทางเนี่ยเขาจะมีรถจอดอยู่ในเลนซ้ายสุดด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยก็เลยจะทำให้รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆฝั่งขาเข้าก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของด่านลาดกระบังนี่รถเยอะเหมือนกันรถเยอะเหมือนกันนะคะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านด่านช่างลาดกระบังเนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่36ประมาณนี้นะคะเป็นฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าส่วนรอบนอกที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงหมอดหนองไม้แดงใช้ถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์เข้ามาไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ตรงช่วงของทางต่างระดับตรงดอนหัวล่อตรงจุดนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะเข้ามาก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้กันบ้างนะคะลืมของไว้บนรถคุณชนิภาค่ะลืมซองสีเทาหน้าซองเขียนชื่อของคุณชนิภานะคะข้างในจะมีวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ที่หน้าซองเขียนบอกว่าตลาดสดธนบุรีมาร์เก็ตนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่ลาดพร้าวซอย1ไปลงที่เมเจอร์รัชโยธินก็นั่งไม่ไกลกันนะใกล้ๆเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียนจำไม่ได้แต่ว่าคนขับรถชื่อคุณจำรัดชาญประโคนลงจากรถมาแล้วก็ลืมซองที่มีเอกสารที่มีวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คุณจันวิการนะคะลืมกระเป๋าเดินทางค่ะ เป็นกระเป๋าเดินทางสีชมพูแบบมีล้อลากข้างในกระเป๋าจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนั่งรถมาจากที่สนามบินดอนเมืองไปลงที่ลาดหลุมแก้วไปรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารอ.อ่าง6693เมื่อตอนช่วง 17:45 วันนี้ลงจากรถมาแล้วเนี่ยแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางสีชมพูที่มีเป็นกระเป๋าเป็นล้อลากนะคะรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนทอ 6693ผู้โดยสารนั่งมาจากที่ดอนเมืองไปลงที่ลาดหลุมแก้วนะคะคุณธีรวัฒน์ค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลเข้มข้างในจะมีบัตรประชาชนมีเอกสารส่วนตัวมีเงินสดจำนวนหนึ่งอันนี้น่าจะตกระหว่างที่นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจากที่ซอยราชพาร้อย1แยก42มาถึงทางด้านของแยก39โอ้ระหว่างทางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามีใครเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณธีรวัฒน์คงแก้วนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยค่ะคุณโพสต์ค่ะลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจรถ Toyota เป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็น Toyota Fortuner ใส่อยู่ในปลอกหุ้มสีเหลืองมีกุญแจด้วยกันทั้งหมด4ดอกอยู่ภายในพวงเดียวกันไปรถแท็กซี่มิเตอร์เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่เจริญกรุงไปลงที่ท่าอิฐโอ้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะวันที่1ลงจากรถมาแล้วก็ลืมพวงกุญแจเป็น Toyota ค่ะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่เจริญกรุงไปลงที่ท่าอิฐนะคะเมื่อตอนบ่ายโมงเมื่อวานอย่างนี้คุณธิดารัตน์ลืมโทรศัพท์มือถือเป็นซัมซุงนะคะอยู่ในเคสสีดำเป็นเคสสีชมพูเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่สีชมพูขาวค่ะทะเบียนจำได้แต่ตัวเลขข้างหลังก็คือ9957นั่งรถมาจากที่หมู่บ้านพฤกษาวิว85ที่เรียบคลองทวีวัฒนานะฮะมาลงที่ซอยเพชรเกษม 73/1 เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงวันนี้ค่ะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียน9957นะคะคุณกรอันนี้แจ้งแทนลูกค้านะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นแบบกระเป๋าของผู้หญิงสีชมพูข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรสีชมพูเป็นคือเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเป็นชาวเมียนมานั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่กรุงเทพนนท์40ซอยกรุงเทพนนทบุรี40มาลงที่สำโรงแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะเมื่อตอนช่วง8โมงเช้าวันนี้แต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มีคุณทศพรค่ะบอกว่าลืมแก้วเยติแก้วเก็บความเย็นสีน้ำเงินนั่งรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่ตรงบริเวณจะมาจากหน้ากรมบังคับคดีที่บางขุนนนท์ไปลงที่ตึก DSI 2นะที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะเป็นรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนรถไม่ได้ค่ะแต่ว่าโอนเงินไปชื่อคนขับรถชื่อคุณประเสริฐรินรุตนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก11โมงเที่ยงประมาณเนี้ยค่ะนั่งรถมาจากที่หน้ากรมบังคับคดีที่บางขุนนนท์ไปลงที่ไม่ใช่ขออภัยเป็นตึก AIS ค่ะขออภัยไม่ใช่ DSI เป็นตึก AIS 2นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะคะลงจากรถมาแล้วลืมแก้วเก็บความเย็นเอาไว้ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคุณจงอาง15ใช้เส้นทางถนนวงสว่างฝั่งขาออกค่ะมาจากสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7มีการชะลอตัวนะก่อนขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยมีงานเปิดฝาท่อทำงานในช่องทางซ้ายแล้วก็กลางตอนนี้วิ่งได้แค่ช่องทางเดียวเลยทำให้รถเนี่ยติดขัดส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรจุดที่เขามีการทำงานนะคะจุดที่เขามีการทำงานยังไงฝากคุณผู้ฟังด้วยสังเกตในส่วนของป้าย สังเกตป้ายสัญญาณด้วยนะคะก็ อาจจะส่งผลให้การจราจรนั้นมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เสียงเหมือนกับว่าจะต้องพักสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมารายงานกันต่อค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะก่อนอื่นนี่เดี๋ยวขอไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งดีกว่าไหมคะตอนนี้นี่เท่าที่ดูพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาโซนทางด้านของปทุมธานีทางด้านของนนทบุรีตอนนี้ยังไม่มีฝนนะยังไม่มีฝนยังไม่พบกลุ่มฝนนะก็โดยรอบกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในช่วงนี้เนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปคืนนี้เนี่ยจะหลายๆคนอาจจะต้องบอกว่านอนหลับพักผ่อนกันได้เต็มที่สักทีนะบางคนบอกนอนไม่หลับนอนผวามาหลายคืนละพอตกกลางคืนทีไรนี่มีแบบบรรยากาศเหมือนกับว่าจะฝนตกไม่ตกฝนตกไม่ตกกันมาตลอดคืนเลยนะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงค่ำคืนนี้เรื่องของฝนน่าจะแบบยังไม่มีฝนเข้ามานะคะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเขาก็มีการออกพยากรณ์อากาศนะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าพื้นที่ทางด้านของที่อาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกประกาศฉบับที่3เมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาภาพรวมแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกหนักในยังคงเหมือนเดิมก็คือตรงพื้นที่ทางด้านของภาคกลางนะแล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่5ในภาคใต้เพิ่มขึ้นอีก3จังหวัดด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ย3จังหวัดที่ว่านี้ก็คือที่ประจวบสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็บริเวณที่มีฝนตกหนักมากยังคงอยู่ที่เดิมนะก็คือที่วันที่5นี่ก็คือที่อันนี้ระบุให้เลยนะวันที่5นี่ก็คือที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อยุธยานะอันนี้จะเป็นในโซนของทางภาคกลางนะภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วก็วันที่6ค่ะก็คือจะไปทางด้านของโซนตะวันตกก็คือทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเองเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่านะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่6เหมือนเดิมก็คือไม่รอดแหละ5กับ6นี้ยังต้องติดตามกันอยู่นะเพราะเขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนัก2วันเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปที่ไหนวันที่5วันที่6นี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยก็เตรียมตัวด้วยแล้วกันนะคะวางแผนกันสักนิดหนึ่งส่วนใครที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในช่วงวันที่เราจะเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนตกในเส้นทางอย่างที่บอกนะว่าทางด้านของพื้นที่ภาคใต้มีเรื่องของฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก3จังหวัดที่เขามีการพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมนะก็คือประจวบสุราษฎร์แล้วก็นครศรีธรรมราชรอบนี้เขาบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักก็คือในช่วงวันที่5นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันเป็นระยะนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีต้องเอาแบบว่าในช่วงที่คุณจะเดินทางอันนี้สำหรับการเดินทางนะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำอะไรต่างๆต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าน้ำทางด้านของน้ำเหนือก็ค่อยๆเริ่มทยอยมาแล้วนะอย่างพื้นที่ที่เป็นเขตรอยต่อที่จะเข้ามาทางด้านของทางกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเองเขาก็ได้มีการต้องบอกว่ามีการสั่งการให้กับทางด้านในแต่ละจังหวัดจับตาดูนะต้องบอกอย่างนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวกลับมารายงานตอนนี้ขอไปที่คุณณัฐพลนะใช้ถนนเทพรัตน์แล้วก็บอกมีหลุมมีบ่ออยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยคุณณัฐพลสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณณัฐพลเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงทางจะเบี่ยงออกไปพระราม2กับบางปะอินนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงทางคู่ขนานน่ะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดเป็นลึกนะครับผม
0: เป็นเดี๋ยวนะเป็นถนนบางนาตราดนะ
1: ครับผมขาเข้ากรุงเทพครับ
0: ขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นหลุมขนาดไหนที่บอกว่าลึกขนาดไหนคะ
1: ว่าหลุมลึกเหรอครับรถเล็กก็ค่อยๆหย่อนลงนะครับไปเร็วไม่ได้เลย
0: อยู่ในเลนไหนอะคะ
1: เลนคู่ขนานครับผม
0: เป็นคู่ขนานทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับประมาณ3เลนเลยครับ
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วหลุมขวาผมก็มีน้ำขังด้วย
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วที่เห็นเนี่ยที่เห็นน่ะมันคือหลุมมันมีสักประมาณสักเท่าไหร่ได
1: ้โอ้ยนับไม่ได้นะครับ
0: มันยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนขนมครกหยอดไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับผมรถลงโยกซ้ายโยกขวานะครับรถเล็กคร
0: ับ ค่ะค่ะอยู่เดี๋ยวดิฉันขอจุดอีกทีนึงนะเป็นถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าเป็นทางที่จะเบี่ยงไปทางด้านของพระราม2
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะอยู่ในเลนคู่ขนานนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเท่าที่ดูแล้วนี่มีรถได้รับความเสียหายไหม
1: ผมมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามอะครับ
0: อ๋อค่ะตัวคุณณัฐพลขับรถอะไรรถเล็กหรือรถใหญ่อะคะ
1: ผมขับรถเล็กครับ
0: ขับ
1: เย็นครับ
0: ขับรถเล็กแต่ว่าในทางของเรานี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีหลุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมผ่านอยู่ครับแต่มันก็โยกซ้ายโยกขวาแหละครับ
0: อ๋อคือเราผ่านมาแล้วเราเลยรู้ว่าตรงไหนที่มันมีหลุมอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมผ่านเมื่อเช้าครับผม
0: อืมค่ะอ่ะได้ๆเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่อันนี้นะ
1: ถ้าใครจะออกเมกาครับผมแนะนำให้ไปออกวิ่งไปอีก200เมตรนะครับมันจะมีทางออกจากใต้ตอม่อพอดีนะครับใครจะเข้าเมกา
0: อันนี้ก็คือหมายถึงว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้านะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็คือ
1: จะไปเอกาบางนาครับผมแนะนำให้เลยประมาณ200เมตรนะครับมันจะมีทางเบี่ยงออกอยู่ครับ
0: เดี๋ยวนะเลยทางหมายถึงว่าถ้าใช้ทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ามาจะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเมกาบางนาก็คือให้เลยตรงนี้ไปก่อน
1: ครับให้เลยไปอีก200เมตรนะครับเลยทางออกตรงพระราม2มาคุณเกียรติไปคร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็คือเลยต่างระดับไปนิดนึงมันก็จะมีทางเบี่ยงคือออกจากทางหลักมาทางคู่ขนานอีก1จุด
1: ครับมันจะใต้สะพานยูเทิร์นพอดีคร
0: ับ ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านล่างนี่รถก็จะมาชะลอตรงที่มันเป็นหลุมๆตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมค่ะอ่ะได้ๆเดี๋ยวเราประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดูแลนิดนึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงจุดนี้เขาจะซ่อมต้องซ่อมแซมละถ้ามางั้นเดี๋ยวรถจะมาตกอันตรายนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะตรงช่วงที่จะเบี่ยงออกทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะที่จะไปทางด้านของพระราม2อ่ะนะคะตรงนี้เนี่ยรถที่มาจากทางหลักแล้วจะมาเบี่ยงมาใช้ทางคู่ขนานตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะมาถึงตรงทางด้านของแยกตรงกิ่งแก้วแล้วด้วยเริ่มชะลอกันช้าแล้วนะก็คือรถที่มาจากทางด้านของตรงแยกกิ่งแก้วจุดหนึ่งที่เขาจะเบี่ยงซ้ายลงมาทางคู่ขนานพอเบี่ยงซ้ายลงมาทางคู่ขนานเนี่ยก็จะมาชะลอตรงเนี้ยชะลอต่อเนื่องมาจากทางด้านของจุดที่มันมีปัญหาเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากทางหลักที่จะเบี่ยงซ้ายมาตรงทางคู่ขนานตรงช่วงที่ก่อนที่จะเข้าไปตรงทางแยกเนี่ยตรงจุดนี้ก็ชะลอกันต่อเนื่องกันไปคุณณัฐพลแนะนำบอกว่าให้เลยจากจุดนี้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งตรงบริเวณใต้ต่างระดับพอดีเลยมีสะพานวนมีทางวนเดี๋ยวงั้นก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรายังไงคือออกมาจากทางด้านของทางหลักแล้วใช่ไหมคะแล้วจะมีทางวนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางด้านของทางกาญจนาภิเษกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านล่างก็จะมาชะลอตรงจุดนี้ล่ะที่จะเลี้ยวเข้ามาทางคู่ขนานเลยทำให้รถนี้ท้ายแถวก็อยู่แถวๆประมาณกิ่งแก้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวย้ำจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะที่มาจากทางด้านของแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของซอยลาซานแบริ่งในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกก็คือขาออกเนี่ยวิ่ง วิ่งในช่องทางซ้ายกับกลางมาได้นะคะมาได้ตลอดเลยแต่ว่าทางด้านของฝั่งขาเข้านี้เขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงช่วงของบริเวณปากซอยแบริ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะปัดรถให้ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมาใช้ในช่องทางฝั่งขาออกวิ่งสวนทาง1เลนนะคะทางฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะท้ายแถวนิดเดียวแต่ว่าฝั่งขาออกเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะในฝั่งขาออกของถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้ก็ชะลอเนื่องจากว่าจุดที่เขามีการทำงานแล้วก็เบี่ยงช่องทางเนี่ยแหละค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนถนนเส้นอื่นๆนะคะณขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องของรถติดขัดแล้วนะคะในตัวเมืองนะต้องบอกอย่างนี้ในตัวเมืองเพราะว่าในโซนที่มาจากทางด้านของรอบนอกอย่างเส้นทางด้านของถนนลาดกระบังช่วงที่จะเข้าไปทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังถนนพระราม9ตัดใหม่เดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงนะไม่ใช่พระราม9ตัดใหม่ค่ะเป็นถนนพระราม9ที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกรามในช่วงนี้เนี่ยเขาน่าจะมีการทำงานบนทางยกระดับนะก็เลยทำให้รถเนี่ยต้องมาใช้พื้นราบทั้งหมดเลยทำให้จะมีการชะลอตัวนะท้ายของทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาออกท้ายเนี่ยจะมีการชะลอตัวมาตั้งแต่พอประมาณแถวๆหน้าตึก KPN Tower นะก็คือเลยจากทางด้านของตรงสะพานข้ามคลองชวดใหญ่มาไม่ไกลก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะมาจนถึงทางด้านของแยกรามเลยค่ะก็พอเลยจากทางด้านของแยกรามออกไปทางด้านของพระราม9ตัดใหม่ในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนพัฒนาการในช่วงนี้ระดับน้ำไม่มีแล้วนะคะบนถนนสายหลักนะแต่ว่าในซอยต่างๆตามซอยแยกต่างๆเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบนถนนสายหลักบนถนนพัฒนาการในช่วงนี้ก็ใช้การได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางถนนของพัฒนาการนะคะบนถนนศรีนครินทร์ในช่วงนี้ก็ใช้การได้ตั้งแต่ลำสาลีบางกะปิลำสาลีมาทางด้านของพัฒนาการมาทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีดุษมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีอุดมก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงช่วงของถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกแล้วก็จะเลี้ยวผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยมเพื่อที่จะเข้าไปทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงทางโค้งๆอ่ะเนี่ยหลงไป2วันแล้วคือวันแรกก็เข้าใจว่าเขาปิดเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าพอไปอีกวันนึงมันก็ไม่ใช่นะก็ยังปิดอยู่คือจะเป็นทางช่วงที่มาจากถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดตรงช่วงวัดศรีเอี่ยมตรงสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมเนี่ยที่เราจะเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดศรีเอี่ยมแล้วก็มาออกทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงโค้งเลยอ่ะตรงทางโค้งที่ออกไปแล้วก็จะไปเจอกับถนนศรีนครินทร์ตรงทางโค้งตรงนี้เนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เขามีการทำงานนะจะทำอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนนะเพราะว่าผ่านไปแล้วมันจะมีทั้งรถขุดรถแบ็คโฮอะไรพวกนี้อยู่ตรงบริเวณตรงทางโค้งพอดีที่เลยจากทางด้านของตรงโรงเรียนวัดศรีเอี่ยมไปนะแล้วก็เป็นทางโค้งที่จะออกมาทางมันจะมีทั้งรถขุดรถแบ็คโฮอะไรพวกนี้อยู่ตรงบริเวณตรงทางโค้งพอดีที่เลยจากทางด้านของตรงโรงเรียน

ล้วก็วนกลับขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปใช้ทางนั้นของถนนศรีนครินทร์นะตอนนี้เนื่องจากว่าเข้าใจว่าคือถ้าเกิดมีรถสวนมาเนี่ยมันอันตรายแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เขาลงมาจากสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมแล้วจะมาออกถนนเทพรัตน์เนี่ยมาได้นะมาได้แต่ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าส่วนมากงี้เขาก็จะไปกันอีกทางหนึ่งแต่เป็นฝั่งถ้ามาจากทางด้านของแยกบางนามาทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตรงที่จะผ่านหน้าวัดศรีเอี่ยมตรงนี้เนี่ยในช่องทางเลี้ยวขวาไอ้เลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวไปไม่ได้นะเขาจะปิดเอาไว้ต้องไปวนทางด้านของสะพานข้ามแยกไปสีเอี่ยมแล้วก็วนกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาลงทางด้านของศรีนครินทร์นะคะก็เผื่อใครนานๆผ่านมาทีแล้วมาเจอเส้นทางตรงนี้เดี๋ยวจะแบบอุ้ยทำไมเลี้ยวไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมนะตอนแรกก็วันที่ฝนตกหนักๆเข้าใจว่าน้ำท่วมแต่มันไม่ใช่นะก็มีการเลยนึกขึ้นมาได้อ๋อตรงทางโค้งนี่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะมีรถขุดรถอะไรต่างๆนานานะเพื่อความปลอดภัยก็เลยปิดให้วนทางด้านของบนสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมเลยดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ออกมาจากทางด้านของแยกศรีอุดมมาทางด้านของแยกประเวศในช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะการจราจรยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางออกมาจนถึงทางด้านของตรงช่วงตัดกับสุขุมวิท77อ่อนนุชเนี่ยประเวศอ่อนนุชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะตรงแถวๆลาดกระบังตรงช่วงนี้เนี่ยใช้การได้นะคะน้ำตรงแยกลาดกระบังตัดกับร่ม9น้ำลดลงแล้วนะคะแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งตรงช่วงของร่ม9ตัดกับมอเตอร์เวย์ตรงแยกต่างระดับร่ม9ตรงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจุดตรงช่วงของถนนที่จะเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิช่วงถนนลาดกระบังสุวรรณภูมิ4เนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะรถขนาดเล็กเนี่ยพอวิ่งได้นะรถขนาดเล็กยังพอวิ่งได้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุวรรณภูมิ4ในช่วงนี้ค่ะพยายามที่จะไล่ให้ฟังนะว่าจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบนถนนลาดกระบังนี้โดยรวมๆถือว่ายังคงบางจุดจะมีน้ำท่วมขังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางช่วงนี้อาจจะมีระดับน้ำที่แบบว่าต้องใช้ความระมัดระวังกันสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนลาดกระบังที่มาจากทางด้านแยกแตกกับถนนที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของถนนสุวรรณภูมินะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดกระบังตรงช่วงนี้เนี่ยก็ใช้การได้ต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านที่จะเข้ามาตรงช่วงของทางแยกแยกที่จะเข้าไปถนนกิ่งแก้วนะที่มาจากลาดกระบังแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางด้านของกิ่งแก้วยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรายงานไปนะบอกว่ามีเหตุเรื่องของอาคารแบบว่าเหมือนมีความชำรุดอยู่ที่ตรงเสาอาคารนะคะตรงช่วงบริเวณปากซอยเรวดี19เจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีการนำเอากลวยยางไปวางปิดในช่องทางซ้ายสุดนะถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านของภายในซอยเรวดีถนนเรวดีเนี่ยนะคะก็ในช่องทางซ้ายสุดเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดกั้นอยู่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถเข้าใกล้ในจุดที่เกิดอาคารทรุดตัวตรงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะเขามีการปิดการจราจรบางช่วงของภายในซอยเรวดีเนื่องจากว่าอาคารทรุดตัวเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาปิดช่วงที่มาจากซอยเรวดี14มาถึงซอยเรวดี22นะเพื่อความปลอดภัยค่ะก็ขอให้ผู้ที่จะผ่านในช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะปัดให้ไปใช้ทางด้านของรัตนาธิเบศรซอย9แทนนะมันจะเป็นซอยที่เหมือนกับว่าน่าจะทะลุผ่านในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรตรงช่วงนี้นะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่ซอยเรวดี14มาจนถึงซอยเรวดี22นะเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้ไปใช้ถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามาทางด้านของเรวดีนะคะตรงจุดที่ปิดก็คือซอย14ไปจนถึงซอย22ซอยอันนี้เนี่ยก็คือรถสามารถที่จะเลี่ยงได้ด้วยการมาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ซอยรัตนาธิเบศรซอย9มันก็จะไปออกทางด้านของเรวดี22พอดีเลยนะคะก็จะตรงเข้ามาเลยก็จะเลยจากตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรตรงช่วงของบริเวณปากซอยเรวดี19นะคะตรงช่วงที่14มาซอย22จุดที่อาคารชำรุดอาคารทรุดตัวเนี่ยอยู่ตรงช่วงของปากซอย19นะคะก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของอาคารเนี่ยภาพนี้นะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของน่าจะเป็นสภ.เมืองอะค่ะเข้าไปปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะเพื่อความปลอดภัยนะรถที่จะผ่านตรงช่วงนี้ก็ให้ไปเข้าทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรช่วงซอยรัตนาธิเบศรซอย9แล้วมันก็จะมาทะลุตรงออกมาทางด้านของซอย22พอดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาจากทางด้านของซอยรัตนาธิเบศรซอย3มันก็จะโผล่ตรงซอย14นี้เหมือนกันนะคะก็จริงๆช่วงสั้นๆช่วงจากซอย14ไปซอย22ล็อก1เป็นช่วงสั้นๆนะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของจุดซอยเรวดี19พอดีเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเรื่องของการระบายน้ำล่าสุดนะมีทางด้านของเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเรื่องนี้ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะไปกันที่ร้อยตำรวจโทพิเชษฐ์ปาวิชัยค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะท่านรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนิตยาครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวใช่ไหมคะ
1: ตอนแรกครับเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยปิดการจราจรไม่ให้รถผ่านครับแต่วิศวกรโยธาเขามาตรวจดูแล้วว่าตึกไม่น่าจะซุดแต่ว่าเลยกันไว้หนึ่งช่องทางครับรถสัญจรกันได้มีจักรจราจรหัวท้ายอำนวยการจราจรนะครับแล้วก็วิศวกรโยธาเขามีความเห็นไว้ว่าคืนนี้เขาจะมีเครื่องจักรหนักเข้ามาจะค้ำยันหรือซ่อมแซมให้ค้ำไม่ให้ตึกมันซุดนี่ครับต้องดูหน้างานอีกทีอาจจะกินพื้นที่ผิวจราจรถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยอาจจะต้องติดหัวท้ายให้สัญจรทางอื่นครับแต่ถ้าสมมติว่ารถพอสัญจรได้ก็อาจจะเปิดการจราจรให้ส่วนกันได้โดยมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยการจราจรอยู่ครับตอนน
0: ี
1: ้กำลังดูหน้างานอยู่ครับว่าจะรถอาจจะกินพื้นที่ไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่ะรองสารวัตรคะตกลงก็คือว่าตอนนี้รถยังสัญจรได้ผ่านตรงช่วงของซอย19ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเดี๋ยว
1: อาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ว่ายังเปิดการจราจรส่วนกันได้ปกติครับ
0: ค
1: ือมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยการจราจรอยู่ครับ
0: แล้วรถที่บอกว่ารถที่เป็นเครื่องจักรหนักนี่มันใหญ่ขนาดไหนเขาบอกไหม
1: ยังไม่มาครับ
0: ยังไม่มา
1: บอกว่าจะมาคืนนี้ก็เลยยังรออยู่ครับ
0: มากี่โมงไม่บอกแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆ
1: ยังไม่บอกครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะอันแหวนน่าจะบอกกันสักหน่อยว่าจะมาถึงประมาณกี่โมงนะ
1: คร
0: ับ เราจะได้มาสแตนบายได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือวางกั้นเพียงแค่คือจะบอกว่ากั้นเป็น1เลนเลยไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: ใช่ครับ1เลนเลยโดยที่ว่าสลับกันวิ่งนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่การจราจรกันรถสลับกันวิ่งกันอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือ1เลนตรงช่วงปากซอยเรวดี19ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะเดี๋ยวส่วนที่ว่ารถที่เป็นเครื่องจักรหนักที่เขาจะมาค้ำยันอาคารตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมากี่โมงเขาก็จะมาทำงานกันในคืนนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวคือแต่ที่แน่ๆเอาชัวร์ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับยังเปิดใช้งานปกติอยู่ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตร
1: ค
0: ะขอ
1: บคุ
0: ณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือทางด้านของร้อยตำรวจโทพิเชษฐ์ปาวิชัยนะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็มีคนแจ้งบอกว่าจะมีการปิดการจราจรตอนแรกเบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรไว้ก่อนช่วงแรกเนื่องจากว่าเกรงว่ามันจะมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนแต่ทีนี้มีวิศวกรมาตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วว่าอาคารไม่น่าจะแบบว่าได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเปิดให้รถเนี่ยวิ่งผ่านได้1ช่องก็คือตรงช่วงบริเวณปากซอย19เนี่ยจะปิดกั้นเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะมีรถที่เป็นอุปกรณ์เครื่องจักรหนักเข้ามาในพื้นที่เพื่อทำการค้ำยันแต่ส่วนที่ว่ารถเนี่ยมันจะไปกีดขวางการจราจรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องให้เขามาก่อนถึงจะได้ประเมินถูกว่าจะปิดการจราจรหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันปิดการจราจรขวางทุกช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวอาจจะมีการพิจารณาปิดการจราจรตรงบริเวณช่วงสั้นๆตรงแถวๆปากซอย19แถวนี้นะแต่ว่านี่เขายังโชคดีนะที่แบบว่ามีซอยที่สามารถที่จะทะลุออกไปทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรได้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังสามารถผ่านได้ตามปกตินะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของภายในซอยเรวดีนะคะเรากลับมาที่เรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ร่มเกล้ากันบ้างตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะคะโดยทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครคุณไทยวุฒิขันแก้วค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อตรวจสอบระดับน้ำหลังจากที่มีการติดตั้งท่อซิ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่นะเขาเรียกท่อซิ่งแล้วก็มีการสั่งการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครเองค่ะได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนล่มกล้าวเขตลาดกระบังโดยมีการติดตั้งท่อซิ่งไปแล้ว4ท่อด้วยกันแล้วก็เตรียมที่จะเพิ่ม อีก6ท่อรวมถึงเสริมคันกั้นน้ำระยะทางประมาณ100เมตรด้วยกันแล้วก็เร่งสูบน้ำลงไปที่ทางด้านของคลอง1ก่อนที่จะผลักดันไปทางด้านของคลองประเวศบุรีรมย์โดยขณะนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วประมาณ30ถึง50เซนก็คาดว่าจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดภายใน2วันนี้นะคะโดยทางปลัดเองบอกว่าต้องมีการทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรื่องของการเร่งในการสูบน้ำในครั้งนี้รวมถึงยังมีเรื่องของการเก็บขยะเปิดทางระบายน้ำแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบผ่านศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อำนวยการย่อยที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแล้วก็มีการส่งอาหารน้ำดื่มแล้วสิ่งของจำเป็นให้ไปกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเราจะเห็นนะว่าคือพอเอาท่อซิ่งมาติดตั้งแล้วก็สูบน้ำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าระดับน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะทำให้ ระดับน้ำเนี่ยลดลง30-50เซนได้นะวันนี้เขามีการติดตั้งไปแล้ว4ท่อเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีก6ท่ออันนี้ต้องรีบเร่งรีบระบายน้ำออกนะเพราะว่าช่วงวันที่5อย่างที่บอกค่ะว่าจะอาจจะมีฝนตกหนักลงมาอีกนะเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยยังไม่ลดเลยแล้วถ้ามีฝนมาเติมอีกนี้คือไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะระดับน้ำของเดิมนี่ก็สูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่รีบระบายน้ำออกตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งไปเพิ่มเรื่องของระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมระดับน้ำสูงมากเลยนะก็คือประมาณต้นขาได้คือใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้แน่นอนออกมาทำงานก็ไม่ได้คือบางคนน่ะก็ต้องยังต้องลุยน้ำออกมาจะมาทั้งรถมาทั้งเรืออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามออกมานะแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยแช่อยู่อย่างเงี้ยนานๆมันไม่ได้นะต้องทางเดียวก็คือต้องรีบในส่วนของการระบายน้ำออกไปนะแล้วก็เรื่องของรถลาโอ้เห็นคนที่เขารถจมน้ำเนี่ยตามเคหะทั้งที่แฟลตคลองจันทั้งด้านของล่มเกล้าและกระบังเห็นแล้วแบบโหถ้าเราเป็นเจ้าของรถจริงๆตรงแล้วก็จมน้ำแบบนี้ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเนาะประกันเขาก็ไม่น่าจะแบบว่าคืออาจจะแบบไม่ได้เต็มที่อ่ะเนาะพอรถนี่มันพังแบบว่าพังหมดเลยทั้งคันเพราะมันจมน้ำมันไม่ใช่แค่แบบว่าครึ่งเดียวแบบว่าประเภทที่ว่าน้ำเข้าไปในรถครึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยบางคันจมแบบว่าแทบจะมิดหลังคาเลยนะคะเห็นในเพจของทางด้านของกรุงเทพมหานครเรื่องของข่าวอันนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนนะที่เขายัง อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเข้ามานะอย่างตรงจุดนี้นี่เป็นทางด้านของล่มเกล้าใช่ไหมคนที่บอกว่าอยู่มินบุรีก็บอกว่าลืมมินบุรีไปหรือเปล่าบอกอย่าลืมมินบุรีด้วยนะคะตามคลองนี้น้ำเน่าแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่แถวๆทางด้านของน่าจะเป็นทางลำลูกกาสายไหมแถวนั้นเนี่ยบอกว่าเส้นพหลโยธิน70มาทางด้านของ58ช่วงรอยต่อดอนเมืองสายไหมน้ำท่วมขังมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะก็คือตรงช่วงต่างระดับอนุสรณ์สถานที่จะมาทางด้านของคปอตรงจุดนั้นที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะบนถนนเนี่ยก็ยังมีระดับน้ำประมาณสักถ้ากะด้วยสายตานี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30เซนได้นะคะรถเขายังลุยน้ำอยู่เหมือนกันก็คือยังต้องจุดไหนที่สามารถที่จะรีบในการระบายน้ำออกไปคือมันการที่จะหาเส้นทางน้ำเพื่อที่จะคือจะบอกว่าสูบทีเดียวพร้อมๆกันทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปลงแล้วก็ทางน้ำมันไปไม่ได้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะตอนนี้ทางด้านของตรงช่วงที่กรุงเทพมหานครไปติดตั้งท่อซิ่งเนี่ยก็คือที่ตรงช่วงเคหะล่มเกล้าใช่ไหมตรงแถวๆเคหะล่มเกล้าที่บอกว่าสูบไปลงทางด้านของคลองหนึ่งก็ต้องรีบแหละเพราะว่าต้องให้ทันก่อนวันที่5นะก่อนวันที่5ถ้ามางานนี้เดี๋ยวจะลำบากเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาอีกนะคะตรงเส้นทางทางด้านของเคหะล่มเกล้านี่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ทำให้รถที่จะเลี้ยวเข้าไปนะตั้งแต่ทางด้านของเคหะล่มเกล้า33เข้าไปนี่ยังเข้าไปไม่ได้เลยนะตรงชุมชนเคหะล่มเกล้าตรงจุดนี้นี่น้ำเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยโดยรอบเลยนะคะตรงส่วนของเคหะล่มเกล้าตรงนี้ก็เอาใจช่วยเนาะในส่วนของคนที่ยังจมน้ำอยู่นอกจากตรงล่มเกล้าตรงนี้แล้วนะคะทางด้านของหมู่บ้านนักกีฬาก็ไม่น้อยหน้าเลยในทางด้านของหมู่บ้านนักกีฬาเองก็มีระดับน้ำท่วมสูงอยู่เหมือนกันนะก็ตอนนี้เข้าใจว่านะก็น่าจะค่อยๆทยอยลดระดับน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะต้องรีบอย่างช่วงที่แบบว่าฝนทิ้งช่วงไปเนี่ยจ แต่จะบอกว่าฝนทิ้งช่วงเลยมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าพอตกบ่ายๆมาก็จะมีฝนตกลงมาด้วยเหมือนกันนะก็จะมีน้ำเติมมาบ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละค่ะต้องรีบผลักดันน้ำออกไปก็เห็นว่าจะมีเรื่องของเรือที่เป็นเรือที่เข้ามาช่วยดันน้ำนะก็จะมาแบบเป็นเรือโดยสารเนี่ยแหละมาช่วยดันน้ำก็คือวิธีการก็คือว่าเหมือนเปิดเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยจากบางจุดเนี่ยของคลองเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาบางทีเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันเป็นเนินสูงขึ้นมาบ้างน้ำเนี่ยพอเวลาถึงจุดที่มันอยู่ที่สูงเนี่ยมันก็คือมันจะทำให้มันไหลช้าก็จะต้องไปติดตั้งเรื่องของเขาจะมีพวกเครื่องผลักดันน้ำใช่ไหมคะแต่ในนี้สิ่งที่จะทำได้ก็คือเอาเรือแบบเรือของคลองแสนแสบเนี่ยค่ะไปช่วยอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเร่งในการผลักดันน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลออกไปได้เร็วขึ้นนะเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำออกไปให้เร็วขึ้นนะแล้วก็เพื่อที่จะน้ำตรงนี้เนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยจะได้ไหลไปลงทางด้านของคลองป่อเวสบุรีรมย์แล้วก็ไปที่ทางด้านของสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็จะได้ลงไปสูบน้ำลงไปที่ทางด้านของเจ้าพญาอีกทอดหนึ่งนะอันนี้คืออย่างที่ทราบกันดีคิดว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวอยู่นะคะว่าน้ำจากทางด้านของร่มเกล้ากว่าจะมาถึงที่ตรงทางด้านของสถานีสูบน้ำตรงพระโขนงนี่ระยะทางหลาย10กิโลทีเดียวนะคะก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการดำเนินการทางน้ำตรงนี้จริงๆมันมีเหมือนกับว่าดิฉันก็ดูเหมือนกันนะเขาก็มีเรื่องของมีแผนในทางที่จะตัดเรื่องของน้ำที่จะจากทางด้านเหนือลงมาทางด้านโซนทางตะวันออกมาเนี่ยแล้วก็หาทางที่จะทำให้น้ำเนี่ยตรงมาทางด้านของเจ้าพระยาได้เร็วมากขึ้นโดยระหว่างทางก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นแก้มลิงมาเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปอะค่ะเพราะว่าน้ำในอย่างเช่นทางด้านของบางปะกงเองเนี่ยที่เขามีการผันน้ำไปทางด้านของบางปะกงไปตรงส่วนตรงนี้ก็ระดับน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงฉะเชิงเทราตรง8ริ้วก็มีจุดที่เขามีน้ำท่วมอยู่ทางด้านของปราจีนบุรีนครนายกเขาก็มีฝนในพื้นที่ของเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็หลายๆจุดเลยนะทางด้านของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะโอ้จริงๆเยอะเลยหลายพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของทางด้านของกระแสน้ำอะไรต่างๆนานาคุณผู้ฟังคะทางด้านของศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงค่ะเขามีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเป็นเส้นทางสาย M6 นะโอ้บอกว่ามีน้ำป่าทะลักท่วม M6 ช่วงกิโลเมตรที่147เป็นช่วงเขตตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบริเวณจุดพักรถนะคะเป็นจุดพักรถตอนนี้เนี่ยมีน้ำป่าทะลักนะคะมีน้ำป่าทะลักท่วมผิวทางทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะคะอาจจะผ่านไปได้ด้วยความลำบากนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของ M6เป็นเส้นทางทางด้านของ M6 กิโลเมตรที่147ช่วงสีคิ้วค่ะตอนนี้มีน้ำป่าทะลักเข้าท่วม2ฝั่งการจราจรโดยเฉพาะฝั่งขาล่องมุ่งหน้าเข้าโคราชน้ำกำลังไหลแรงเลยแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านเส้นทางทางด้านของ M6 ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมาตรงบริเวณจุดพักรถค่ะกิโลเมตรที่147มีน้ำป่าหลากเข้ามาในทางนะคะตอนนี้ต้องขอให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวด้วยนะคะถ้ายังไม่มีความจำเป็นที่จะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็น M6 กิโลเมตรที่147ช่วงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นจุดที่มีน้ำป่าหลากมานะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีความจำเป็นนะก็ขอให้เลี่ยงในส่วนของการเดินทางที่จะผ่านตรงจุดนี้ก่อนเพราะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดพักรถแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะที่จะให้คนที่เดินทางมาเนี่ยได้พักรถในเส้นทางทางด้านของ M6 นะคะโหนะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพตรงช่วงของคลองไผ่นี่ก็มีฝนตกหนักมากเลยนะคะมีฝนตกหนักเลยก็อาจจะเนี่ยแหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำป่าเนี่ยหลากเข้าไปในเส้นทางทางด้านของ M6 นะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าก็ระดับน้ำคือจริงๆถ้าจากตามภาพเนี่ยก็ระดับน้ำยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มันมีความแรงแล้วก็ระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้ก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ณผู้ฟังคะอย่างที่ได้แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่5วันที่6เนี่ยในพื้นที่หลายๆพื้นที่เลยนะอาจจะมีฝนตกลงมาหนักทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็ได้มีการแจ้งเตือน76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะให้รับมือเรื่องของฝนหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงช่วงระหว่างวันที่4จนถึงวันที่7เลยนะคะเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยโดยทางด้านของกรมป้องกันเองเขาก็มีการแจ้งเตือนไปที่76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังรวมถึงยังมีลมกระโชกแรงด้วยนะในช่วงระหว่างวันที่4จนถึงวันที่7ตุลาคมซึ่งจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคใต้แล้วก็ยังมีให้ทางด้านของประชาชนเนี่ยนะคะได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยในขณะเดียวกันนะคะก็ทางปภ.เองเนี่ยเขาก็ติดตามสภาพอากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาได้มีการแจ้งเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7นะซึ่งก็มีการออกประกาศมาวันนี้ซึ่งแจ้งว่าวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนื่องจากมันจะเป็นช่วงของปลายฝนปลายฤดูฝนแล้วนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะประกอบกับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดทางด้านของยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยด้วยโดยจะมีพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็คือจริงๆเขามีการแจ้งแทบทุกภาคเลยนะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมี17จังหวัดด้วยกันก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ20จังหวัดด้วยกันนะก็คือที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของภาคกลางอันนี้ภาคกลางนี่ก็จะมีทั้งทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครภาคใต้ก็14จังหวัดของภาคใต้เลยนะจริงๆเรียนว่าแทบทุกจังหวัดแทบทุกจังหวัดเลยนะทั้งตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยจนไปถึงทางด้านของภาคใต้เลยไปจนถึงทางนี่เลยภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลไปเลยนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ต้องผ่านไปพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาก็คือก่อนหน้านี้มันมีฝนตกลงมาฝนตกสะสมมันก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มลงมาได้นะคะส่วนในแบบพื้นที่ในเมืองหน่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องของลมกระโชกแรงอย่างวันก่อนเมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องของลมค่อนข้างที่จะแรงวันนี้ก็มีเหมือนกันตอนช่วงเวลากลางวันตอนที่ฝนตกเนี่ยฝนตกลงมาหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงแต่มันไม่ตกไม่นานตกไม่นานแต่ตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยนะก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ซอยเพชรเกษม48ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่เขาแก้ไขเสร็จแล้วหรือยังที่บอกว่าเสาไฟฟ้า
แต่ว่าอันเนี้ยมันเรื่องของรถที่ไปเกี่ยวเสาไฟเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของลมแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของลมกระโชกแรงแล้วก็พัดเอาเสาไฟฟ้าล้มไปหลายต้นอยู่เหมือนกันไปคือไปหลายหลายพื้นที่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข่าวกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะถ้าเกิดว่ามันมีลมกระโชกแรงยังไงก็หาที่จุดที่เป็นจุดที่ไม่เสี่ยงเห็นมีคลิปอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นศาลอาญารัชดาวันที่เขาลมแรงๆวันที่มีลูกเห็บตกที่ลาดพร้าวเนี่ยประตูกระจกที่ทางด้านหน้าศาลอาญาถ้าใครเคยไปที่ศาลอาญาเนี่ยขึ้นไปทางด้านหน้าก็จะมีประตูเข้าไปใช่ไหมฮะมันจะมีประตูผ่านที่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อันนี้ประตูทางเข้าแล้วก็จะมีอีกประตูนึงที่เป็นประตูทางออกลมแรงขนาดว่าตอนแรกคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะมาแบบว่าช่วยกันดันประตูก็คือเขาได้ยินเสียงบอกว่าระวังเรื่องของประตูมันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงได้ยินเสียงเพลงเป็นประตูฝั่งที่ต้องเป็นเดินออกอะเดินออกไม่ใช่เดินเข้าอะนะแตกทั้งบานเลยลมแรงมากขนาดนั้นเลยทีเดียวนะมันเหมือนมาแบบวูบหนึ่งเนี่ยวันที่เขาเกิดมีลูกเห็บตกที่แถวๆทางด้านของลาดพร้าวอะนะแล้วก็ลมตรงช่วงของรัชดานี่ลมแรงถึงขนาดที่แบบว่าทำให้ประตูกระจกบานใหญ่ๆอะแตกได้เลยนะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
2: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณผู้ฟังคะนี่ล่าสุดนะมีทางด้านของเขตสะพานสูงเขาได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่ตรงบริเวณซอยรามกำแหง118แยก13แล้วก็ที่ตรงบริเวณหน้าศูนย์นันทนาการสะพานสูงเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมตามซอยย่อยต่างๆในหมู่บ้านพฤกษชาตินะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขารีบมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะเพื่อที่จะรีบสูบน้ำออกไปแล้วก็เริ่มเห็นว่าระดับน้ำลดลงโหแต่ว่าระดับน้ำลดลงแต่สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมนะก็คือเรื่องของขยะยังคงมีขยะล่องลอยอยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมนะคือน่าจะเป็นแบบว่าคือขยะที่เขาเก็บแล้วก็คือแบบเตรียมที่แบบว่าคือรอรถขยะมาเก็บแล้วมันเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันจริงๆก็คือเขาใส่ถุงดำเอาไว้แล้วอ่ะแล้วมันก็ลอยมากับน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งถุงดำมีทั้งถุงพลาสติกถุงที่เขาใส่ขยะต่างๆนี่เดี๋ยวคงต้องเป็นงานใหญ่แหละเห็นภาพที่ไหนจะไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือจุดที่เขาน้ำท่วมเนี่ยแหละแถวๆบางกะปิหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะหรือว่าแถวรามเนี่ยที่พอน้ำลดลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเป็นพวกของที่มันจมน้ำแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบว่าไปซ่อมแซมอะไรได้แล้วเนี่ยทิ้งกองแบบว่ากองกันแบบว่าเต็มไปหมดเลยอะนะลองนึกสภาพแบบว่าถ้าให้เทียบเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมที่หัดใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อปีก่อนที่น้ำท่วมหัดใหญ่พอน้ำลดลงแล้วเนี่ยของที่มันเสียหายทั้งหมดเขามากองอยู่หน้าบ้านแล้วก็รอให้ทางด้านของหน่วยที่เขาจัดเก็บเนี่ยมาดำเนินการเก็บอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะต้องรอให้กับทางด้านของทางเขตเขามาดำเนินการเก็บขยะพวกนี้ไปนะเพื่อที่จะไปกำจัดทิ้งอีกทีหนึ่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆในช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็เวลาพวกท่อระบายน้ำเราจะเห็นคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์กันก็คือว่าจะมีคนที่แบบเวลาเขาเดินผ่านเราเห็นแบบเหมือนเป็นท่อระบายน้ำแล้วมันมีอะไรไปขวางอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันเก็บดังนั้นดูแล้วยังนึกใจบอกว่าโอ้ถ้าเวลาปกติก็ขอให้เก็บให้มันสะอาดแล้วกันนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บตอนที่มันไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเก็บไว้แบบว่าเก็บลงถังขยะไม่ไปขวางทางน้ำน้ำก็จะไหลลงได้เร็วไม่มีอุปสรรคไม่ขวางทางน้ำเลยต่างๆนานาตรงนี้นะคะก็ในพื้นที่ทางด้านของเขตสะพานสูงเองเนี่ยเขาก็เริ่มถนนหนทางเริ่มมองเห็นละหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะแต่ก็ยังจุดอื่นเขายังมีอีกนะไม่ใช่ไม่มียังมีจุดที่เขายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เนี่ยตามที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครบอกนะก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2วันด้วยกันนะคะเข้าใจเลยนะว่าพื้นที่ที่เขาจมน้ำอยู่หลายๆวันเนี่ยมันจะเครียดขนาดไหนนะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง21นาฬิกาค่ะมีเหตุไฟไหม้ชุมชนบ้านไม้หน้าวัดไตรสามัคคีเมื่อตอนช่วง21นาฬิกานะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณหน้าวัดไตรสามัคคีอำเภอบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้ที่ปลูกสร้างติดกันหลายหลังคาเรือนทีเดียวนะคะแล้วก็เพลิงก็ลุกไหม้ที่ห้องแถวชั้นเดียวเพลิงนี่ลุกไหม้แล้วก็ลามอย่างรวดเร็วเลยนะเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ระดมฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะมีเหตุไฟไหม้อันนี้เนี่ยทำให้บ้านเรือบ้านเป็นบ้านไม้ที่ปลูกติดกันเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด3ห้องด้วยกันจุดนี้ตรวจสอบดูแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
บ้านไม้อันนี้เนี่ยบ้านห้องบ้านไม้ที่ตรงบริเวณหน้าวัดไตรมิตรสามัคคีที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เขาบอกว่าเป็นห้องเช่าด้วยนะคะโดยคนที่เป็นผู้เช่าเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ที่ห้องออกไปขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะโอ้โหก่อนที่จะมีคนโทรศัพท์แจ้งบอกว่ามีไฟไหม้ก็รีบกลับเข้ามาดูห้องเช่าของตนเองนะซึ่งพักอาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็มีสุนัขมีแมวที่เลี้ยงไว้ด้วยบอกว่าอ๋อสามารถช่วยออกมาจากกองเพลิงได้อย่างปลอดภัยนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณปลั๊กไฟหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้การมีทำการเสียบสายปลั๊กพัดลมทิ้งไว้อย่างไรก็ตามนี่ก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะว่าเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็เป็นบ้านไม้ที่ตรงบริเวณหน้าวัดไตรสามัคคีนะพูดถึงเรื่องของปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่อาจจะจมน้ำไปในช่วงนี้แล้วพอน้ำลดแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้นึกถึงเรื่องของปลั๊กไฟด้วยถ้าปลั๊กไฟบ้านใครอยู่ในระดับต่ำให้เลื่อนขึ้นมาย้ายขึ้นมาที่สูงนิดนึงแล้วกันนะให้ขึ้นมาอยู่ในที่สูงนิดนึงหรือว่าบ้านใครที่แบบว่าไม่ต้องน้ำท่วมแหละถ้าเกิดว่าสามารถที่จะย้ายปลั๊กไฟขึ้นมาอยู่ที่สูงสูงนิดนึงที่คิดว่าไม่น่าจะแบบน้ำท่วมถึงเนี่ยก็ย้ายก่อนเลยดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่ามันเดี๋ยวพอน้ำมาแล้วทีนี้นี่ต้องเดือดร้อนเรื่องของการต้องตัดไฟต่างๆนานานะคะก็เตรียมตัวเอาไว้ก่อนดีกว่าคือไม่ได้อยากให้เกิดน้ำท่วมไม่อยากให้เกิดแบบว่าน้ำท่วมเข้าไปในบ้านจนถึงขนาดที่แบบว่าจะต้องมีการย้ายปลั๊กไฟอย่างเงี้ยแต่เราเตรียมเอาไว้ก่อนดีกว่านึกถึงว่าถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนเวลาเราจะเสียบปลั๊กมันต้องก้มลงไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระดับที่แบบอยู่ในระดับที่แบบว่าไม่ต้องก้มลงไปมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะสะดวกดีเหมือนกันนะเราคิดในมุมนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง4ทุ่มมีอุบัติเหตุนะทางด้านของเพจอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้าแจ้งอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพลายฝั่งขาเข้านะคะช่วงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมและทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงตรงคลองขุดในฝั่งขาเข้าตรงหน้าบริเวณหน้าบริษัทยูไนเต็ดเกรดนะคะยูไนเต็ดเกรดรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเทรลเลอร์พ่วงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าคนเจ็บเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคนเจ็บอยู่ที่ใต้ท้องรถเทลเลอร์คันนี้นะคะเป็นรถพ่วง18ล้อเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะคะในพื้นที่สำโรงใต้จุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะเนื่องจากว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วอะค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขับยังไงรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถเทรลเลอร์คันใหญ่ๆเนี่ยนะคะมีข้อมูลการจราจรนะคะจากรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถเทรลเลอร์คันใหญ่ๆเนี่ยนะคะมี

0: มีการบำรุงรักษาสายทางช่วงกิโลเมตรที่29บวก400ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพปิดการจราจรใน2ช่องทางซ้ายแล้วก็เนื่องจากว่ามีปริมาณรถมากทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวเป็นระยะทางประมาณ5กิโลได้นะเจ้าที่แนะนำบอกว่ากรุณาเลี่ยงเส้นทางตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นฝั่งที่มาจากบางบ่อเข้ามาทางด้านของด่านลักกระบังช่วงกิโลเมตรที่29บวก400นะเขาเจ้าหน้าที่เขามีการปิดช่องทางซ้าย2ช่องทางซ้ายเพื่อทำการซ่อมผิวการจราจรนะเลยทำให้รถติดขัดค่ะคุณพัทค่ะแจ้งจักรยานยนต์ซิ่งแม่พอน้ำรถนี้มาซิ่งกันเลยถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกค่ะมาจากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้ามาทางถนนกาญจนาภิเษกการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่มีจักรยานยนต์ซิ่ง 40-50 คันเลยเหรอคะขับแข่งกันเป็นกลุ่มๆบอกว่าเจอบ่อยมากไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลเลยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่จับไม่ทันนะจักรยานยนต์40-50คันเลยนะคะเส้นทางถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกค่ะมาจากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้ามาทางถนนกาญจนาภิเษกเหมือนวันก่อนถ้าจะไม่ผิดก็มีคนแจ้งเหมือนกันตรงเส้นตรงนี้นครอินทร์นะก็วิ่งวนอยู่เนี่ยไม่รู้จะทำไงดีกับคนที่ขับขี่จักรยานยนต์ซิ่งนี่คุณบีนี่ก็แจ้งด้วยเหมือนกันนะคุณบีนี่ก็แจ้งเข้ามาบอกว่าถนนกระบะพึกฝั่งขาออกค่ะมาจากถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางกำนันแมนไปเจอรถจักรยานยนต์ซิ่งประมาณ20คันจับกลุ่มกันอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากสอบถามเด็กปั๊มบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันเลยมาเวลาเดิมเลยอยากจะให้ส่งต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดูแลนิดหนึ่งนะมารอจับกลุ่มรอพักพวกน่าจะออกไปซิ่งกันนะตรงเส้นถนนกระบะพฤกษ์นะช่วงที่มาจากราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของกำนันแมนไปรอกันอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากก็ประสานงานเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด21รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุรวมถึงเหตุต่างๆนะคะผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะก็จริงๆสำหรับเส้นทางที่แจ้งเข้ามาเนี่ยหลายๆเส้นทางก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะมีโอ้เดี๋ยวนะถึงขออนุญาตดูทางด้านของ YouTube นิดนึงคือมีคนที่สอบถามเข้ามาสอบถามเส้นทางผ่านมาทาง YouTube เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเดินทางวันอาทิตย์เอาเป็นว่าถ้าจะเดินทางวันอาทิตย์ขอความกรุณาเดี๋ยวสอบถามมาพรุ่งนี้อีกทีนึงได้ไหมคะต้องตรวจสอบในช่วงแบบว่าระยะเวลาแบบใกล้ๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดสอบถามตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะสอบถามกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะจะได้เป็นข้อมูลที่อัปเดตณขณะนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันพุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนไม่ของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านอันนี้เพราะด่านอันนี้มันไม่มีอาหารเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
4: ตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์รวมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณเจ้าครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแล้วดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: ตั้
0: งป้าย
1: ปลุกแรง
0: โครงการแรงดิ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างใส่สปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันจุ่มไฟแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยด้วยที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมันปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็คือเกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
3: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่ง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: ือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณนี่นะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าไหนในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วยนะ
2: ใบพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มนิ่งอึ๊บไล่เสมอนิ่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงเอิบราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

จจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่ง4กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรค์ดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้องตำหลับมาแต่ผู้นั้นผู้นึงอยู่ลาวฮั่นแล้วผู้นึงข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ย
0: ทั่วไปหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำ

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: karena bot muka nu.
1: Kebukum. Bukan.
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้เบิกคือ
3: ทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห้อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห้อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้อสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2300ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบทเกิดถึงว่า
2: เกิดตรงนี้พี่แม่เกิดตรงนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากระแดงแดงแดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคงเราทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

ำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความจริงคนที่มีน้ำใจมีคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและแม่เราเป็นเมืองที่สุดในวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดมองคมจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพุทธมาสท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ย ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: แล้วกันอาจารย์สมโภชในกองทานของเรานายต้องสงบยังตำหนิครับนะปราณีครับนะนายสงบมาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความ
1: ัชฌิเมสุ
2: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
2: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธการกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ที่สาป่าโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ียงมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: เ
0: ธ
1: อลง
2: มา
1: เลย
0: ยาว
2: เลยก็เท่านี้คร
0: ับ ขนาดไหนล่ะครับ
2: นี่ครับ
3: วันก็เท่านี
0: ้
3: คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาเอาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพ่อผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
4: นี่ให้ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกก็บ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีแล้วก็มันมีเอากว่านี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็บ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: นางเรื่อยนางแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ไงการมัดหงนี่มาแกบ้าแกบนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หัวดีสารเนี่ยก็ขอมันแม่นมันมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหาร พอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1 ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อน

0: มณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
1: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
0: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
1: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
2: ่พี่ซอพี่ซอไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
3: ไปผมมาผมมาผมมาไปแหวนี่
2: ลุงซอจับปลาบึกเหมือนตะกาคำ
3: ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาแล้วเนี่ยด้วยปอดเท่าด้วยปอดด้วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องคนแก่เป็นต้วนเนี่ยลุงมัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
2: สมัยตะก่อนนี่เขาเก่งแน่อย่าง
3: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแน่เพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกมันคือไฟไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเรื่อยนี
1: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
0: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึง

0: ถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
1: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
2: มันสอบเนาะแต่ในนายมันเอาสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เพ่น้ำคล้องไว้เลยลงมาเพ่เฮียนหนังสือเนี่ยถ้าใครมาเพ่เตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึงมาไข่แป้งเลยล่ะตึงไข่มันตึงจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
1: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
3: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
1: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
2: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปไม่ต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
3: ๆลงให้หน่อยจ้ะ
1: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอนความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือ ในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำด้วยเถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายตั้งอายุ20ปา30ปานี่อายุตั้ง70แล้วเขาก็ขายบวงงามก่อนบวงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากวัวหักก็ไปท่าใหญ่นะจะ ขายสามแพงนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ไปเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมึดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วค้างเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นอ่ะพอเขาบ้านเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเราสามวันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองตัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราดน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตกหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยเขาข้างในจะทำอ่อนสักใบ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่
4: เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างน
0: ี้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านแม่ผ่านผู้จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่หนาแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ้ยเอาชาเจ้าเอ้ยควายหัง
5: เอ้ยศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยลั่งหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากขอลังบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่ในตรงว่าทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ย้ายเราเร่งขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะ

เข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาด

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันธสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขาติด

วลาครั้งที่ไปผ่านฉันนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

คือจะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานเนี่ยค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: ื้อที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสวยโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงอะคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31
1: บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีนี้ขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่าๆ
3: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เดียวไม่ดีหลาน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแค่นั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.ร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกัน
1: ไม่แล้วเราใช้บั้นท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นครบประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเน
3: ี่
2: ย
3: ไป
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
3: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
4: ข่าวดี
3: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
3: เหมือนถูกลอตเตอรี่
4: ครับ
3: หายาก
4: หาโชคจะมีโชคบ้างก
3: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทอง2เส้น
3: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วทุก
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
0: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็งจิมาให้เลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับ

0: ทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
1: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกำนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกำที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกำการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
0: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นสาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
2: เด็กๆจะเข้ามาแล้ว
0: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผล

0: ของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
1: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตร

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืน

0: มาม
1: าช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้น
2: ป้า
1: อย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอปไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
2: ไปมาถอยไปมาถอย
3: กระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะเดียวกันมันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
1: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4: น
1: ิ่
4: ม
1: นิ่
4: ม
1: นิ่ม
4: น
1: ิ่ม
4: น
1: ิ่
4: มนิ่มพ
1: ื้นที่อันสงบสุข ในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
0: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
1: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของอ.ป.จะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหละก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้อ.ป.และลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งอปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานอปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นแล้วก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวมอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีปีกูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีควานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของอปเริ่มพิธีผ่าจ้านและพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงหรือไม่สงสารเขาหรือว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับวิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงตู้เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมกันทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนี
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอยู่น้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเข้าอะไรเข้าช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะฮะผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เข้ามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
5: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไมดึงมือดึงมือดึ
5: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อน
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะส่วนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมืองไทย

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียวเวียดยังกันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์
4: ให้แก่ชุมชน
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอมเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่น

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 12อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่ใหญ
2: ่ก็ไวก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identificationซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได้
0: ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋มจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: ไหนๆไม่ครับพยาธ
3: ิตัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: งั้นผมจะได้นัด
3: ครับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
4: 10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: him. You know? ดีจ้อสินะไปเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: คล้ายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
3: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
4: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทำปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี
2: ้เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
5: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงสนั่นดังกึกก้องหมอกควันขาวลอยขโมงถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเริ่มต้นเทศกาลกินเจที่เวียนมาถึงอีกครั้ง

ตลอดสองข้างทางริ้วขบวนแห่ผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวแทบทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าต้องบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายและใจตลอดระยะเวลาเทศกาลกินเจ

ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจเพื่อเป็นการชำระล้างบาปเคราะห์ถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

0: พิธีกินเจซึ่งถือปฏิบัติมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดแต่จะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่เป็นผักและแป้งทั้งสิ้นโดยเฉพาะขนมสี่ขาที่มีทำขายแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งจะมีลักษณะคล้ายปลาท่องโกรวมทั้งขนมไส้ไก่และขนมอีกหลากหลายชนิดขนมหวานอีกชนิดหนึ่งซึ่งคงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตคือโอ้เอ๋วมีลักษณะคล้ายวุ้นขาวเป็นขนมหวานที่แปลกเมื่อถูกแสงแดดเต็มที่จะละลายเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีส่วนผสมทำมาจากกล้วยน้ำว้าและเครื่องสมุนไพรที่คล้าหญ้าแห้งในประเทศไทยไม่มีขายต้องสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และจีนทำให้ขนมชนิดนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงการทำขนมโอ้เอ๋วให้มีรสชาติอร่อยผู้ขายแต่ละคนจะมีสูตรลับเฉพาะของตนเองที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ภาษาที่ชาวภูเก็ตใช้นอกจากจะใช้ภาษากลางเป็นภาษาหลักแล้วยังใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาปากใต้ในการสนทนากันเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ว่าภาษาปากใต้ของชาวภูเก็ตมีลักษณะที่แตกต่างกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เพราะเป็นภาษาที่รวมเอาภาษาต่างชาติเข้ามาผสมผสานได้แก่ภาษาจีนมลายูและอังกฤษเช่นคำว่าโกใช้เรียกแทนพี่ชายและจีใช้เรียกแทนพี่สาวเป็นต้น
1: เก่งเนื้อสองจานเก่งเนื้อให้สองจาน

นับย้อนราวสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5การค้าขายระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะปีนังได้สร้างความสัมพันธ์ให้ทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนเกาะภูเก็ตได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เห็นได้เด่นชัดคือตึกเก่าอันเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนและยุโรปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชิโนโปรตุกีส

แม้อาคารเก่าเหล่านี้จะสร้างมาหลายทศวรรษแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ถูกปล่อยทิ้งร้างหรือทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นอาคารสมัยใหม่เพราะชาวจีนที่นี่เชื่อกันว่าบ้านไหนอยู่สุขสบายประกอบกิจการค้ารุ่งเรืองก็จะไม่ทิ้งบ้านที่อยู่อาศัยนั้น

นอกจากเกาะปีนังภูเก็ตยังได้ติดต่อค้าขายกับประเทศจีนจนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายอย่างเข้ามาเช่นตึกแถวจะมีลักษณะห้องแถวแคบยาวชั้นล่างใช้ทำการค้าชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยโดยการตกแต่งมักใช้วัสดุที่เป็นแบบจีนเช่นกระเบื้องพื้นหลังคาประตูและหน้าต่าง

ถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คงความประณีตและสร้างเสน่ห์ให้เกาะภูเก็ตตึกเก่าประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษดังนั้นรูปแบบการตกแต่งอาคารจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมอังกฤษ

บ้านตระกูลกาญจนะเมธากุลนับเป็นอาคารเก่าแก่ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นโดยรูปทรงบ้านเป็นแบบยุโรปแต่การตกแต่งเป็นแบบจีนด้านหน้าของอาคารบริเวณซุ้มประตูตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักรูปสัตว์สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปีเกิดเจ้าของบ้านปัจจุบันอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมศิลปากร

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกอาคารหนึ่งที่จดทะเบียนเป็นโบราณสถานขึ้นกับกรมศิลปากรเช่นกันสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวอิตาเลียนในสมัยพระยารัศดาประดิษฐ์มหิศรภักดีหรือคอซิมบี้ณระนองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเข้ามาทำสัมปทานเหมืองดีบุกในสมัยนั้น

ทุกวันนี้เกาะภูเก็ตก็ยังคงมีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากแหล่งอื่นเข้ามาโดยตลอดซึ่งหากปราศจากผู้นำที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่รับมาให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่แบบสังคมไทยได้บ้านเมืองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

และนี่คืออนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสุดถนนภูเก็ตลักษณะเป็นรูปหัวขุดของกระเชอเรือขุดแร่ดีบุกเริ่มก่อสร้างปีพุทธศักราช2521เพื่อเป็นการระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ดโทมัสไมล์ชาวออสเตรเลียผู้บุกเบิกนำเรือขุดแร่ลำแรกมาใช้ในประเทศไทย

ไข่มุกอันดามันชื่ออันเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างแดนใช้แทนนามภูเก็ตเพราะด้วยทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันงดงามเปรียบดังไข่มุกอันล้ำค่าที่ถูกซุกซ่อนรอผู้ค้นหาตลอดมา

เกาะภูเก็ตได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองนีสแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในความงดงามของธรรมชาติและท้องทะเลจนเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก

าดกะปะกะรนเป็นชายหาดที่เรื่องชื่อในด้านความสะอาดเกิดจากสันเขาที่ทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้เลาะเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของตัวเกาะจนทำให้เกิดเป็นแหลมอ่าวเว้าแหว่งตามธรรมชาติ

หาดป่าตองนับเป็นชายหาดที่ต้องมนต์ขลังผู้ที่เคยไปแล้วต้องหวนกลับมาอีกครั้งหากผู้ที่ยังไม่เคยไปก็อยากไปสัมผัสความงามอันท้าทายนี้ด้วยตนเองจึงมีคำกล่าวว่าหากใครไปเยือนภูเก็ตแล้วไม่ได้เฉียดกลายไปที่หาดป่าตองถือว่ายังไปไม่ถึงภูเก็ต

เมื่อครั้งอดีตหาดป่าตองคือความงามแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นภาพแห่งความทรงจำของผู้ที่เคยมาสัมผัสแต่ป่าตองวันนี้เต็มไปด้วยแสงสีและแหล่งบันเทิงป่าตองเป็นหนึ่งในอดีตหลายๆหาดที่ทางจังหวัดอนุญาตให้มีสถานเริงรมย์บริการแก่นักท่องเที่ยวสภาพธรรมชาติจะคล้ายคลึงกับพัทยามากนักท่องเที่ยวที่มาหาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ

หาดราไวสถานที่ตากอากาศแห่งแรกในภูเก็ตเคยเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีสะพานทอดตัวไปในทะเลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและสัมผัสความสดใสและไอของท้องทะเลสีครามปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลับดูบางตาเนื่องจากหาดแห่งนี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาจนทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นขาดรายได้ไปอย่างมาก

ตราบจนวันนี้ภูเก็ตยังคงมีธรรมชาติที่สวยงามมีวัฒนธรรมหลากหลายอันเป็นสิ่งที่สั่งสมและหล่อหลอมกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษควรค่าแก่สมญานามว่าไข่มุกแห่งอันดามัน

จากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidents ตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมชลประทานโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมประมาณ 22.6 ถึง 22.7 เมตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากมวลน้ำด้านท้ายที่อาจไหลย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ทั้งนี้คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนจะลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีโดยเฉพาะวันที่6ตุลาคมพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามปริมาณฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดสำรองยาเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเน้นกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งให้แจกจ่ายยารักษาน้ำกัดเท้าให้ทั่วถึงให้เข้าถึงประชาชนพร้อมทั้งให้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอสำหรับภาพรวมในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีรวม26จังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มเป็น 7,881 รายให้บริการรวม 16,538 ครั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์รวม 1

0: 52,095 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดณปัจจุบันรวม343แห่งใน16จังหวัดชนาการริมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงรวมถึงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ท
0: ำน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟเครื่องเหมือนเตะข้อหนึ่งไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำกันนาน
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา15นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับ2569ครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับมาดูแลกันในช่วงเช้าที่จสร้อยนะครับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาติดตามกันในเช้าวันเสาร์นะฮะก็เดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมรายงานข้อมูลกันได้อัปเดตกันที่จสร้อยนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับถนนยังโล่งๆนะฮะเป็นปกติทั่วไปของวันเสาร์นะครับที่การจราจรยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหานะครับนะก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังบางท่านอาจจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับไปต่างจังหวัดที่ไหนเช็คเรื่องของเส้นทางด้วยนะครับว่ามีน้ำท่วมหรือไม่นะเพราะว่าตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะก็มีรับรายงานกันมาหลายที่เหมือนกันนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอย่างเนี้ยนะฮะที่มีเรื่องของน้ำท่วมอย่างกาญจนบุรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลการเดินทางให้ดีนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่จอสร้อยของเรานะครับหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะ YouTube JS100 Radio Official นะครับที่ชมไลฟ์สดกันอยู่นะก็ทยอยทักทายมาทางด้านของช่องทางไลฟ์แชทนะครับพิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงที่รับฟังกันอยู่ทางวิทยุออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุหนักนะครับอุบัติเหตุที่ถนนทองหล่อนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยมีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง2คนนะครับถนนทองหล่อนะครับคุณผู้ฟังทิศทางจากแยกแจ่มจันทร์มุ่งหน้าแยกทองหล่อคือเป็นด้านขาเข้านะครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามทองหล่อซอย3มีรถเก๋งนะฮะชนกับรถจักรยานยนต์ขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีเจ็บ2รายนะครับผู้บาดเจ็บ2รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะฮะตรงข้ามกับทองหล่อซอย3นะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง 4:31 นาทีนะครับนะฮะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะเดี๋ยวเหตุนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามนะครับว่าดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างนะครับณเวลานี้ตรงข้ามกับทองหล่อซอย3นะฮะอ๋อคือตอนแรกอ่ะรายงานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะก็คือไปโรงพยาบาลเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะ2รายแล้วปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับสรุปก็คือมีเสียชีวิต2รายนี่แหละนะครับบาดเจ็บเพิ่มเติมไม่มีนะฮะก็เป็นผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง2รายนะจริงๆซอยทองหล่อนี่เป็นถนนที่ไม่น่าจะมีเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับเพราะว่ากายภาพของถนนเนี่ยมันก็เป็นชุมชนนะฮะว่ากันง่ายๆก็เป็นชุมชนเป็นย่านธุรกิจเป็นย่านสถานบันเทิงเป็นเรียกได้ว่าเป็นย่านใจกลางเมืองนะครับแล้วก็ช่วงแถวๆทองหล่อซอย3เนี่ยน่าจะเกือบๆถึงแยกตัดกับสุขุมวิทแล้วนะฮะช่วงตรงข้ามกับซอย3เนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะว่าช่วงก่อนจะถึงสุขุมวิทเนี่ยมันจะมีโค้งมันจะมีลักษณะกายภาพถนนที่เป็นโค้งนะครับตรงข้ามซอย3โอ้ยังไม่ถึงโค้งคุณผู้ฟังมันจะเป็นโค้งแรกที่เป็นโค้งซ้ายนะครับตรงเนี้ยเลยทองหล่อซอย4มาเนี่ยคือจะเป็นโค้งขวาก่อนขออภัยเป็นโค้งขวาแล้วหลังจากนั้นมันจะมีโค้งซ้ายก็เกิดเหตุอยู่ตรงนั้นเลยตรงข้ามกับทองหล่อซอย3เท่าที่เข้าไปดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นโค้งนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าชนกันรุนแรงขนาดไหนนะฮะถึงขั้นที่บอกว่าบาดเจ็บก็น่าจะอาการสาหัสนะก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มเติมมาว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ูเหมือนคนขับมีอาการเมาด้วยนะดูเหมือนคนขับมีอาการเมาก็ตอนนี้เนี่ยทางสน.ทองหล่อเดี๋ยวทราบมาว่ากำลังควบคุมตัวผู้ขับขี่ไปนะครับเมื่อคืนเป็นคืนศุกร์ต่อเนื่องเสาร์ก็จะเป็นคืนที่หลายๆคนออกมาย่านสถานบันเทิงกันเยอะนะครับเอาจริงผมเห็นหลายที่เนี่ยคือปกติเนี่ยตามเวลาที่เขาให้ปิดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตรงกับเวลาที่กำหนดเท่าไหร่นะฮะบางทีก็เห็นตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเช้ามืดเนี่ยก็จะมีนักเที่ยวเนี่ยนะครับมายืนรอรถบ้างมาอะไรแบบนี้เราก็ยังเอ๊ะบางที6โมงแล้วยังเห็นเหมือนกันนะเออเนี่ยทางแถวๆเนี้ยเอกมัยทองหล่อหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่าเห็นทราบมาว่าคนขับมีอาการเมาด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการขับรถแล้วมีการดื่มสุรามามีอาการเมามาแล้วมาขับรถเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับนะต่อทั้งตัวเราเองนะครับผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยนะหรือว่าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะเป็นคนเดินเท้าในซอยทองหล่อนี่ก็จะมีคนข้ามถนนกันไปมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นย่านที่นะก็อาจจะไม่ได้หลับไหลนะกลางคืนก็จะมีผู้คนนะครับมีรถที่สัญจรรถสาธารณะก็เยอะนะฮะก็นี่แหละเป็นเหตุที่เรียกได้ว่ามีความสูญเสียนะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับคนขับมีอาการเมานะฮะเห็นบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์นี่ก็อยู่ในเกณฑ์สูงเหมือนกันนะอยู่ในเกณฑ์สูงเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่อาจจะได้ติดตามกันว่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยสรุปแล้วเท่าไหร่อย่างไรนะตกลงผู้เสียชีวิตเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าหรืออย่างไรนะหรือว่าเป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเป็นเหตุที่มีคู่กรณีนะฮะรถเก่งคันนี้ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วเสียชีวิตเนี่ย2คนสันนิษฐานเนี่ยอันนี้ผมสันนิษฐานผู้เสียชีวิตนี่อาจจะมากับรถจักรยานยนต์แต่ยังไม่รู้ว่ามากับรถจักรยานยนต์เนี่ยกี่คนนะฮะแต่เสียชีวิตเนี่ย2คนแต่คนขับรถเก่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปที่สน.ทองหล่อก็ไม่อยากจะให้มันเกิดแบบนี้เนาะคืนศุกร์ต่อเนื่องเสาร์คืนเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์เนี่ยคุณผู้ฟังจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรต้องเพิ่มความระมัดระวังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วยนะครับเหมือนก็อาจจะมีคนที่เขายังประมาทอยู่นะบนเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้กันหน่อยสอบถามไปกับทางสน.ทองหล่อนะครับเมื่อช่วง5นาฬิกา20นาทีบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่วงเอกมัยซอย5มุ่งหน้าซอย7จุดพิกัดนี่คือแก้ไขนะเป็นเอกมัยช่วงเอกมัยซอย5มุ่งหน้าซอย7เหรอฮะรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ2คนแล้วก็ทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับแก้ไขนะคุณผู้ฟังตกลงสรุปเป็นทองหล่อใช่ไหมฮะไม่ใช่เอกมัยนะฮะตกลงจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นทองหล่อนะฮะทองหล่อช่วงซอยไหนครับจุดเดิมไหมฮะเดี๋ยวอาจจะขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกทีสอบถามเพิ่มเติมไหมครับล่าสุดเนี่ยทีมงานสอบถามเพิ่มเติมไปกับสน.ทองหล่อย้ำนะฮะว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุเป็นทองหล่อซอย3สอบถามไปเมื่อครู่นี้เองอาจจะมีแบบสับสนเรื่องข้อมูลนี้นึงเราก็เลยสอบถามตรงไปกับทางสน.ทองหล่อเมื่อสักครู่นี้เองนะสรุปแล้วก็คือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทองหล่อซอย3นะย้ำว่าเป็นจุดนี้นะฮะซึ่งผู้เสียชีวิตนะฮะเป็นผู้หญิง2ทั้ง2รายเลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนขับรถเก่งเนี่ย คุณผู้ฟังวัดปริมาณแอลกอฮอล์โอ้โห170ถึง180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากนะครับเนี่ยเพราะว่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ก็ผิดแล้วนะฮะนี่เกินมาเท่าไหร่ครับเนี่ย170ถึง180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ควบคุมตัวไปสน.ทองหล่อนะฮะจสร.ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะก็แม่นะครับซึ่งเราสอบถามไปกับทางด้านของห้องวิทยุของสน.ทองหล่อนะครับก็เลยเพิ่มเติมมาให้นะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ค่อนข้างชุลมุนทีเดียวนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพในมากันเยอะเลยนะฮะรถเก๋งคันดังกล่าวนี่เป็นพอจะเห็นแล้วก็เป็นรถเก๋งเล็กนะครับนิสสันโน้ตนะดูเหมือนศพผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเห็นภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามุดไปดูใต้ท้องรถนะฮะคืออาจจะไปอยู่บริเวณใต้ท้องรถเก๋งยังไงหรือเปล่านะช่วงนั้นเนี่ยก็เห็นภาพการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยครับเห็นภาพการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาก้มๆไปดูตรงใต้ท้องรถนะคุณผู้ฟังแล้วก็บริเวณหน้ารถผมไม่แน่ใจนะเหมือนมันแอ่นขึ้นมีการยกรถด้วยหรือเปล่านะเนี่ยก็เป็นเหตุช่วงเช้ามืดเลยโอ้ถ้าเป็นด้านนี้คือมันเป็นด้านที่มุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทนั่นแหละถูกต้องแล้วแสดงว่าอยู่ตรงข้ามกับทองหล่อซอย3เนี่ยจำตรงนี้ได้มุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงปากซอยแล้วนะตรงเนี้ยคือมันเป็นซอยที่ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุหนักได้นะครับถ้าเราไม่ประมาทนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนนี่รถก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังถนนท้องหล่อเนี่ยลักษณะกายภาพก็เป็นถนน4เลนไปกลับนะครับก็คือฝั่งละ2เลนฝั่งละ2ช่องใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ2หรือ3น่าจะ2นะถ้าจำไม่ผิดนะคือถ้าเอกมัยเนี่ยฝั่งละ2ช่องอ๋อน่าจะ3ช่องหรือเปล่าแต่ถ้าเอกมัยเนี่ยเขาจะฝั่งละ2ช่องจราจรใช่มั้ยถ้าเป็นทองหล่อนี่เขาจะดูเหมือนถนนเขาจะกว้างหน่อยแต่ก็จะไม่มีเกาะกลางอ่ะนะฮะก็จะเรียกได้ว่าบางจุดนี่ก็อาจจะมีคนที่กลับรถบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าถ้าคุณไม่ประมาทเนี่ยอุบัติเหตุมันก็ไม่น่าจะเกิดหนักได้นะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเดี๋ยวอาจจะต้องสอบสวนคนขับด้วยนะเพราะว่ามีการเมานะครับเอาก็เป็นหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแล้วมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะใครเดินทางไปไหนทั่วประเทศวันนี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยคุณกระปุกแดงยังแบบโอ้โหแอลกอฮอล์เกินขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็170ถึง180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หน่อยครับแม่จริงๆดื่มขนาดนี้มันก็มันขับรถไม่ได้นะครับมันขับรถไม่ได้อยู่แล้วครับเกิน50นี่ก็ผิดแล้วนะครับนี่เกินไปต้องเท่าไหร่3เท่าอ่ะนะเอ้าก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 4:00 นะครับที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเรื่องของผลการสืบสวนสอบสวนลักษณะเหตุยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามายังไงชนกันยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือฝ่ายรถเก๋งเนี่ยเมาแน่นอนนะครับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ขนาดนั้นคุณฟังเมื่อวานนี้เนี่ยแหมเรื่องของสภาพอากาศจะคล้ายๆกับวันพฤหัสเลยเนาะที่มีฝนตกลงมาช่วงบ่ายลงมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยหนักเลยนะครับใครเจอฝนที่ไหนบ้างโอ้ลงมาแบบว่าพักหนึ่งเลยนะแล้วก็หยุดแต่ตอนที่ตกเนี่ย ทีท่าเหมือนเอ๊ลังเลว่าจะหยุดหรือไม่หยุดจะหยุดหรือไม่หยุดเพราะว่ามาหนักจริงๆผมเองเปิดที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นี่ยังเอาไม่อยู่นะแรงมากนะครับฝนแรงจริงๆแต่ไม่แน่ใจว่ามาทั่วกรุงเทพหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไปตำธุระแถวรัชดาโอ้โหคุณผู้ฟังห้วยขวางรัชดานี่คือถ้าไม่หยุดนี่น้ำนี่รอแล้วนะฮะน้ำมีแบบมารอแล้วตามซอยต่างๆนี่ขับรถต้องลุยน้ำเหมือนกันเมื่อวานมาหนักมากนะครับก็โชคดีที่หยุดนะครับหยุดไปก่อนมิฉะนั้นโอ้โหมันเดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆหลายคนใจไม่ค่อยดีครับยิ่งจุดที่ยังมีปัญหายังน้ำยังไม่ลงเนี่ยโอ้โหแถวๆร่มเกล้าเนี่ยนะครับแม่ใจมันไปเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าที่ร่มเกล้านี่น้ำยังไม่ลงแล้วก็เห็นทางด้านของตำรวจนครบาลนี่ก็ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับลงพื้นที่นะก็เรียกได้ว่าตามซอยต่างๆชุมชนเนี่ยยังมีน้ำค้างอยู่นะแถวๆลาดกระบังซอย7นะฮะก็มีการไปตั้งจุดนะปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะครับเมื่อวานนี้ผบ.ชน.นี่ก็ได้ตรวจเยี่ยมติดตามนะครับสถานการณ์นะฮะแล้วก็เข้าไปเติมในเรื่องของอาหารการกินต่างๆให้กับผู้ประสบภัยนะครับมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าเขาย้ายโรงครัวมาที่ลาดกระบังซอย7นะครับมีการกระจายอาหารไปช่วยเหลือประชาชนก็เรียกได้ว่าหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมนะครับมีสมาคมแม่บ้านตำรวจด้วยนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปนะที่เคหะร่มเกล้าบอกว่าน้ำยังไม่ลดนะครับเห็นบอกว่ามีทั้งประชาชนมีครอบครัวตำรวจด้วยนะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ไปลงพื้นที่กันที่แฟลตตำรวจ24แล้วก็เคหะร่มเกล้ามีถุงยางชีพจากสมาคมแม่บ้านตำรวจน้ำดื่มข้าวสารอะไรเงี้ยไปมอบให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยก็ยังคงต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่5เป็นต้นไปนะก็อาจจะมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับล่าสุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4นะครับเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะของอากาศก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงด้วยนะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาอย่างถ้าเป็นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับผลกระทบก่อนหลังจากนั้น5ถึง6ตุลาคมก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยนะภาคใต้ตอนบนด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยฝนจะลดลงทีนี้วันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่7สำหรับภาคอื่นฝนก็จะลดลงในช่วงวันที่7นะครับก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมนะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงระยะแรกนะครับนี่นะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำด้วยทั้งน้ำเหนือการผ่านน้ำจากเขื่อนนะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาก็หลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาคร พระราม2อย่างเงี้ยนะกรุงเทพนะครับสมุทรปราการนนทบุรีนะครับอาจจะฉะเชิงเทราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าสูงเลยนะครับส่วนช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมเนี่ยนะฮะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้ส่วนวันนี้เนี่ยกรุงเทพเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะครับกับมีลมกันโชคแรงบางแห่งอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับเรื่องของลมกันโชคแรงมีลมกันโชคแรงบางแห่งแล้วก็ถ้าขึ้นไปดูทางด้านตอนบนเนี่ยฝนลดลงนะฮะภาคเหนือนี่ร้อยละ20เท่านั้นเองนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ40กับมีลมกันโชคแรงนะอันนี้ต้องต่อท้ายนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีลมกันโชคแรงแล้วก็ทางด้านของภาคตะวันออกนี่ร้อยละ40กับมีลมกันโชคแรงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนด้านตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอากาศร้อนไหมโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องสังเกตเลยนะครับพอช่วงกลางวันนี่อุณหภูมิถ้าสูงอบอ้าวร้อนๆนี่สันนิษฐานได้เลยว่าฝนอาจจะตกในโอกาสต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะมีรายงานเรื่องของลูกเห็บตกด้วยหรือเปล่านะมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยวันพฤหัสกับวันศุกร์นะฮะเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันติดตามกันในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้นะครับไม่พบกลุ่มฝนนะฮะอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% นะครับสมุทรปราการอุณหภูมิ28องศาเช่นกันคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจส่งมาให้ดัชนีความร้อน33องศานะครับสวัสดีทางพิจุกระเบียบด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยครับคุณระพีด้วยนะฮะทักทายกันยามเช้านะครับคุณฟังเรื่องของสถานการณ์น้ำทางด้านของพหลโยธินปากทางเข้าลำลูกกานี่ครับเราขึ้นภาพจากกล้อง CCTV ให้ดูเนี่ยนะปากทางลำลูกกานะสนามกีฬาทูปะเนี่ยยังมีน้ำท่วมนะฮะสนามกีฬาทูปะเตมีเนี่ยมีทั้งสองด้านเลยนะรถมีส่วนใหญ่จะวิ่งเลาะด้านขวาโอ้ทางฝั่งนู้นนี่ก็น้ำเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นช่วงปากทางลำลูกกาก็เรียกได้ว่ายังมีน้ำอยู่ยังไม่ลงนะครับตรงนี้เนี่ยสัญจรก็เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเลนซ้ายหน่อยว่าดูระดับน้ำนี่น่าจะสูงเลยนะครับเลนซ้ายเนี่ยรถเล็กนี่ก็ยึดเลาะเลนขวาไว้นะครับการจราจรก็ชะลอตัวนิดนึงนะตรงนี้เพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่นะฮะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ6 นาฬิกา 40 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามไปต่อนะครับกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังขอย้อนไปกรณีของอุบัติเหตุที่ทองหล่อเมื่อช่วงตีสี่นะครับที่เป็นกรณีของรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งต้องบอกว่ารถเก๋งชนจักรยานยนต์ดีกว่าชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากห้องวิทยุของสน.ทองหล่อผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง2รายนะครับซึ่งสภาพของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยผมเห็นที่เราเห็นในภาพก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังที่มีทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุเหมือนใต้ท้องรถเนี่ยเราเห็นคนอยู่ใต้ท้องรถนะครับคือไปนอนอยู่ใต้ท้องรถเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือเท่าที่เห็นเนี่ยเต็มร่างเลยนะที่อยู่ใต้ท้องรถคันดังกล่าวแล้วก็เป็นรถเก๋งเล็กนะครับคันนี้ก็ยังไม่ทราบลักษณะการชนว่าชนยังไงทำไมถึงได้มีคนไปติดอยู่ใต้ท้องรถแบบนั้นและเห็นภาพของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยหลายคนนะครับกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยคือพยายามช่วยยกรถกันพยายามใช้แรงคนเนี่ยหลายคนนะฮะยกรถเพื่อที่จะนำร่างของคนที่ติดอยู่ใต้ท้องเนี่ยออกมาจริงที่เราเห็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่บนถนนนะครับด้านหลังของรถเก๋งคันนี้ถัดออกมาประมาณสัก 10-20 เมตรได้นะมีอีกคนหนึ่งนอนอยู่เลนซ้ายซึ่งช่วงเวลานั้นนี่รถก็ติดนะฮะเพราะว่าเขาต้องปิดการจราจรน่าจะ 1-2 ช่องทางด้านซ้ายโอ้แสดงว่าถนนทองหล่อนี่ประมาณ3ช่องทางนะแล้วก็วิ่งได้ช่องทางขวาสุดในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็มากันเยอะเลยครับคือให้การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยกันนำส่งไปยังโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ทันนะครับทั้งสองรายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะคือช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะขับรถผ่านถนนทองหล่อนะครับเมื่อช่วงตีสี่อาจจะว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรคนเยอะคืออาจจะทราบว่ามีอุบัติเหตุแต่อาจจะไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าคนขับรถเก๋งมีอาการเมาปริมาณแอลกอฮอล์สูงทีเดียว 170-180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูการเดินทางในซอยทองหล่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะเท่าที่ดูณเวลานี้นะการจราจรก็คล่องตัวนะครับเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายกันไปแล้วนะครับโอ้เหตุเกิดประมาณก่อนตีสี่ด้วยนะ3:23 นะครับก่อนตีสี่นะคือพอเป็นเหตุที่มีผู้ขับขี่ดื่มสุรามีอาการเมาเนี่ยเราแม่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อีกนะฮะเดี๋ยวนี้นี่หลายๆคนพอรู้ว่าตัวเองจะต้องไปดื่มไปสังสรรค์ก็จะไม่ขับรถไม่นำรถไปนะครับบางคนบอกว่าก็เดี๋ยวเจอด่านแล้วเดี๋ยวถูกเป่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีจริงๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคือคิดว่าแค่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวโดนเป่าคิดอย่างนี้คิดผิดนะครับคุณต้องคิดเริ่มต้นมาจากความปลอดภัยของตัวเราเองก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นคิดออกนอกตัวเราตอนแรกคิดถึงตัวเราก่อน ออกนอกตัวเราไปคนอื่นล่ะที่จะมีผลกระทบคนข้างเคียงเรามีใครไปด้วยไหมเราเป็นคนขับเรามีเพื่อนไหมเรามีคุณพ่อคุณแม่เราไปด้วยหรือเปล่ามีใครเป็นผู้โดยสารด้วยไหมเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นด้วยนอกเหนือจากชีวิตเราแล้วก็คิดออกไปก็จะมีคนที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบจากเราผู้ใช้เส้นทางร่วมกับเราคนเดินเท้าคนข้ามถนนถ้าเราไปดื่มเรามีอาการเมาเรื่องของสายตาในการมองถนนมันก็จะลดประสิทธิภาพลงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแค่ว่าเราไม่เอารถไปเราจะไปสังสรรค์เราไม่เอารถไปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดนเป่ากลัวเจอด่านเจ้าหน้าที่คิดแบบนี้คิดผิดนะครับคุณต้องคิดถึงตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ผู้อื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องจากเราด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะคนที่ขับรถต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเรามีผู้โดยสารยิ่งถ้าเป็นบนถนนสาธารณะมันมีผู้เกี่ยวข้องมากมายไม่ใช่เฉพาะรถเราคันเดียวนะครับผลกระทบมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับเราอยากจะเห็นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายนะครับก็เป็นอุบัติเหตุหนักจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแต่ว่าลักษณะของเหตุจะเป็นอย่างไรชนกันยังไงเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมรายละเอียดเราจะได้ติดตามมันต่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกลุ่มของรถจักรยานยนต์ซิ่งเนี่ยช่วงกลางคืนนี่เห็นบ่อยนะพักนี้นะเห็นบ่อยมากๆนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีรายงานนะช่วงเที่ยงคืนแถวๆกลับประพฤกษ์นะฮะเดี๋ยวมาคุยตรงนี้ขอไปคุยกับทางคุณวิมลก่อนคุณวิมลอยู่ทางเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับคุณวิมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณคร
0: ับผม
1: มาจากเรียบทางด่วนนะนะที่จะมุ่งหน้ามาไปเอกมัยนะฮะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกแยกวัดพระรามเก้าใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไปสัญญาณไฟดับนะฮะ
0: ครับ
1: ไฟเขียวไฟแดงไม่มีเลย
0: ทุกด้านเลยเหรอฮะ
1: ทุกด้านนะทุกด้าน
0: โอ้แล้วยังไงครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการจราจรไหม
1: ผมยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยนะ
0: โอ้เหรอครับ
1: คือแย่งกันไปอะฮะแต่มันก็อันตรายเหมือนกัน
0: ก็แสดงว่าต่างคนก็ต่างงงอะนะว่าถูกลงด้านไหนได้ไปด้านไหน
1: ครับผม
0: ดับทุกด้านแบบนี้โอ้ไม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให
1: ้โอเคขอบคุณมากเลยครับ
0: เป็นยังไงบ้างรถเยอะไหมครับช่วงเช้าน
1: ี้ไม่เยอะฮะไม่เยอะฮะรถน้อยคล่องตัวครับ
0: เดี๋ยวสาย
1: ระวังไว้เท่านั้นเองว่ามันอันยันไปไม่
0: เดี๋ยวสายๆกว่านี้นี่อาจจะมีรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นน่ะเนาะตรงน
1: ั้นใช่ใช
0: ่เป็นแยก92มั้ยที่ตัดกับเลียบด่วนมั้ยฮะ
1: ก็คือว่าพอมาถึงผมมาเลียบด่วนใช่มั้ยฮะมาถึงตรงแยกตรงนั้นก็จะตัดพระราม9นะข้ามแล้วถ้าข้ามไปแล้วก็จะไปขึ้นสะพานข้ามเอกมัย
0: ใช่
1: นะ
2: ไปตรงเอกมัยมั้ยคะ
0: โอเคได้ผู้โดยสารพอดี
1: พอดีประเด็นสารพอดี
0: อ๋อโอเคตัวลงก็คือไม่ใช่แยกตัดกับทางพระรามเก้าใช่ไหมหรือว่าแยกนั้นเลย
1: เขาเรียกแยกวัดพระรามเก้าใช่ไหมฮะตรงนั้น
0: แยกตัดกับพระรามเก้าใช่ไหมเลียบทางด่วน
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อก็คือแยก92นั่นแหละแยกด่วนพระรามเก้าสองอ๋อแยกนั้นเลยนะแยกใหญ่ด้วยโอเคได้ครับเดี๋ยวประสานให้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ทั้งหน้าของพระรามเก้าเข้าออกมาจากแยกรามนะครับต่อเนื่องพระรามเก้าขาเข้านะครับหรือว่ามาจากทางด้านของ KPN มาทางเนี่ยวัดพระรามเก้ามาทางด้านของเลียบทางด่วนรามอินทรามาจากประชาธรรมยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับถ้าทุกด้านที่แสดงว่าด้านที่มาจากทางเอกมัยนะที่จะต่อเนื่องไปทางเลียบทางด่วนนี่ก็น่าจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเอาท่านใดที่ใช้ทางด้านอื่นนอกเหนือจากทางคุณวิมลนะอาจจะมาจากทางเอกมัยอาจจะมาจากทางพระรามเก้ายังไงเพิ่มเติมได้นะครับว่าสัญญาณไฟจราจรตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อคืนที่มีกรณีของแก๊งซิ่งนะมอเตอร์ไซค์ประมาณสักเที่ยงคืนได้นะครับที่มีรับแจ้งมาจากคุณบีที่บอกว่าแถวๆก็ระเบิดพลึกนะประมาณ20คันจับกลุ่มกันนะครับ เออแถวพุทธมณฑลนี่ก็เยอะนะถ้าเป็นทางด้านของบรมอย่างเงี้ยแถวสายสามอะไรมันวันก่อนขับไปทางนั้นเจอนะเจอพอดีช่วงยังไม่ดึกเท่าไหร่นะประมาณสัก 2-3 ทุ่มอ่ะมาแล้วนะครับบางที่นี่เห็นมาทุกวันเลยอย่างแถวกะละปะพฤกษ์เนี่ยก็บอกว่ามาแบบนี้ทุกวันเลยเวลาเดิมๆด้วยประมาณเนี้ย 5:00 นเที่ยงคืนอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อยนะก็เรียกได้ว่าเป็นยามวิกาลนะครับน้องๆหนูๆถ้าฟังอยู่ยังไงก็อยู่กับบ้านดีกว่านะกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีเหตุอะไรที่มันรุนแรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะได้รับผลกระทบเนี่ยหนักเลยนะอย่างกรณีที่ทองหล่อนี่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่มีผู้เสียชีวิตถึง2คนนะก็ฝากไว้หน่อยนะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่นึงครับ